0: ิสัยตัวเอง
1: จากการบ่นไม่ได้ผลซะแล้วเมื่อจากการบ่นไม่ได้ผลตัวเองก็เกิดความเกรงใจเกิดความคิดขึ้นมาได้ก็ปรับตัวเองขึ้นมาเองตรงนี้ธรรมะนี่แก้ได้จริงๆโยมถ้าสามีขี้บ่นภรรยาก็ต้องอย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบไปเพื่อไม่โต้ตอบกันเมื่อการไม่โต้ตอบเนี่ยผลมันจะออกมาในทางดีที่สุดเลยแค่นี้เองโยมปัญหาครอบครัวแต่ต้องหาทางสงบหาธรรมะเป็นที่พึ่งต้องทำให้ใจเย็นลงอีกสัก 50% หมายถึงว่ามันความร้อนมัน35เนี่ยเราก็ให้เหลือมันเพียง27 25หรือ20อย่างเงี้ยมันก็เย็นลงแต่คนเราแก้ตัวเองไม่ได้นะเมื่อแก้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอกโยมอย่าไปโทษว่าสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าตัวเรามีธรรมะเราจะแก้ได้ทุกอย่างเลยยิ่งจะอยู่กับคนหมู่มากยิ่งเราทำดีเท่าไหร่หมู่มากยิ่งเอาใจสนใจเรามากยิ่งทำดีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพอใจในตัวเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยหมู่มากก็มองเห็นเราไม่ดียิ่งเราอยู่ในครอบครัวครอบครัวเพียงแคบๆเนี่ยเราจะทำได้ง่ายเหลือเกินถ้าเรามีสมาธิถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางรู้จักเฉยแล้วไม่เอาทิฏฐิมนะเข้าหากันรู้จักยอมก็จะได้ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าคนมีทิฏฐิในประตูบานเดียวก็ปิดไม่ได้ไอ้สามีก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดเลยไอ้ภรรยาก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดคนเราพออยู่กันแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจมีมานะถือตัวกันอาตมาเห็นว่าสังคมที่จะมีความสุขได้ในครอบครัวนะโยมโยมต้องแต่งใจก่อนเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสารยิ่งมีความรักไม่จืดจางเพราะธรรมะนี่จะทำจิตใจคนเราเนี่ยให้เป็นคนมีรสนิยมที่ดีรสอะไรเนี่ยไม่อร่อยอร่อยเท่ากับรสของความสุขสงบกับรสธรรมะถ้าโยมทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาดีหมดเลยจะกลายเป็นคนที่น่ารักหมดทุกอย่างลองสิคนแต่งตัวสวยๆขี้โกรธนั่นจะสวยไหมโยมผัดหน้าทาคิ้วทุกวันสวยไหมโยมแต่ขี้โกรธสามีจะอยู่ได้ไหมแต่คนไม่ผัดหน้าไม่ทาแป้งแต่ใจดีเหลือเกินเมตตาสงสารอบอ้อมอารีเป็นคนที่มียิ่งมองยิ่งซึ้งเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดทุกคนไม่เบื่อหน่ายกับบุคคลนั้นสังคมที่เขาเบื่อหน่ายกันโดยมากก็เบื่อหน่ายอารมณ์กันใช่ไหมเบื่อนายอารมณ์ที่เข้ากันไม่ได้รสนิยมต่างกันเพราะทุกคนทำใจไม่ได้นั่นเองแต่ทุกคนถ้าทำใจตัวเองได้แล้วนั่นแหละจะเข้ากันได้จะมีรสนิยมตรงกันแล้วจะเป็นความสุขที่แก้ได้อันนี้โยมต้องเริ่มฝึกใจก่อนโยมทำใจให้สงบก่อนแล้วจะรู้จักวิธีหักห้ามรู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นมันก็ยังร้อนอยู่อย่างนั้นเองตอนนี้ให้นั่งสมาธิเดี๋ยวเอามือขวามารวมไว้ที่มือซ้ายเนี่ยนะแล้วก็หลับตาตั้งใจนะเคารพสมาธินะโยมนะนึกว่าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วเราก็จะบูชาการปฏิบัติอันนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาแล้วก็น้อมกายวาจาใจของเราอุทิศตนให้เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงตั้งตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจสงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้ รูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระสมาธินั่งอยู่ในลักษณะใดก็รู้ลักษณะนั้นหลับตาก็รู้สว่างอยู่ในดวงตาหลับตามืดหลับตาสว่างระลึกเห็นหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิพิจารณากายใจของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตั้งแต่ปลายผมไปยันโคนผมรอบศีรษะตัวเองเกศาผมพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปจากกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาจากสะโพกพื้นนั่งไปจนถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างตามขาขึ้นมาระหว่างลำตัวถึงกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมไว้ที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจภายในใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายฝ้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใจตัวเองสว่างอยู่ภายในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างเป็นดวงกลมสว่างติดไว้ในใจของเราพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ที่ใจของเราทำใจว่างใจสว่างใจสงบใจเป็นบุญกุศลรวมมาที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่เราแล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดเรื่องเก่าๆคืออดีตไม่ยอมเก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรกายสงบทำใจให้สงบกายเป็นสมาธิทำจิตใจก็เลยเป็นสมาธิกายเป็นพระทำจิตใจก็เราให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์
0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม

ราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไรช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
3: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังดูลักษณะคำถามที่ใช้คำว่า how H-O-W how นั้นหมายถึงอย่างไรวันนี้ขอฝากคำถามหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนักคือการถามว่า how are you getting along ผมจะถามอีกครั้งหนึ่งครับ how are you getting along คำถามนี้คล้ายกับ how are you เพราะเป็นการถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างมาจากกริยา to get along ซึ่งหมายถึงเอาตัวรอดหรืออยู่ถ้ามีฝรั่งถามคุณว่า how are you getting along คุณก็ตอบเหมือน how are you คือ I'm fine thanks สบายดีครับขอบคุณหรือ I'm really well โอ้โหผมสบายมากเลยขอบคุณหรือ I'm sick ผมป่วยแล้วแต่สถานการณ์นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะถามโดยใช้ getting on คือถามว่า how are you getting on how are you getting on ความหมายคงเหมือน how are you getting along คือคุณเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับ how are you getting along และ how

Are you getting on? ทั้งสองคำถามนี้เป็นการถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างผมแอนดรู บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจตกบันไดพลอยโจรก้าวเท้าพลาดตกบันไดลงไปแล้วพลอยโจรแผ่วด้วยสุดยั้งถอยหลังได้

ยั้งถอยหลังได้เรื่องเกิดแล้วปล่อยเลยตามเลยไปด้วยจนใจไม่อาจห้ามปรามได้ทันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตกบันไดพลอยโจรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพลาดพังไปแล้วไม่มีทางแก้ไขต้องปล่อยเลยตามเลยเหมือนตกบันไดลงมาแล้วยั้งตัวไม่ทันก็กระโจนลง

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: กุรุงคมิกขชาดกชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกันครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยพระศาสนาลงในมคธรัฐแล้วพุทธธรรมอันบรรลือก็กระจรกระจายไปทุกแว่นแคว้นนักบวชต่างลัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทั่วหน้าพระพุทธศาสนาในมคธรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนักจนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาอชาติศัตรูศาสนาจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคธพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เองก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกัน
2: คนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพระชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้ว งานแค่นี้กล้วยกล้วย
1: พระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผลักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้าความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกา
2: เฮ้อโอ้โหหนักจังกลิ้งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะ
1: ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นต่อของการวิพากษ์และสนทนากันทุกการประชุมสงฆ
2: ์อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเอง
1: ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากราชคฤห์สู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบาทที่พระเทวทัตกระทำก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาธิคุณปรารภถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรม

0: คำเข็นผูกพันกันมา
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกัน

0: การละครั้งหนึ่งณป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโพรงไม้ริมบึงในโพรงไม้นกสตปัตตะได้ทำรังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเต่าส่วนป่าละเมาะรอบๆนั้นก็มีกวางพำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมา
1: สวัสดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวาง
2: สวัสดีจ้าเจ้านกน้อยเสียงเจ้าเนี่ยปลุกข้าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยเสียงดีจริงๆ
3: เช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะ
1: แหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้า
0: ครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน
4: เฮ้ยหิวหิวหิวหิวหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้ต้องล่าให้ได้สัก5ตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลย
0: พอดึกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเจ้ากวางถูกบ่วงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพันเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วย
0: เจ้ากวางร้องขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนกและเต่าก็รีบรุดมาหาและเข้าช่วยแก้ไขอย่างกระตือรือร้น
2: เจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเต่าอย่างฉันน่ะมีฟันอันแหลมคมค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขาดเองแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันน่ะจะบินไปถ่วงเวลานายพรานเอง
3: ขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะ
0: ขณะที่นกสัตตปตะบินไปยังบ้านนายพรานเต่าก็จัดการกัดเชือกอย่างแข็งขัน
2: โอ้ยอึบเชือกอะไรเนี่ยเหนียวจริงๆเลยดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นอ่ะคงไม่ขาดแน่ๆเอ๊ะไอ้ยับอุ๊ยโอ๊ยเมื่อยปากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเหนียวชะมัดเลย
3: ทนเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเรารู้ว่าเจ้าคงกัดเชือกจนปากเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่เป็นไรนะสบายมาก
0: บ้านกลางป่าของนายพรานอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่กวางติดบ่วงนักทุกครั้งที่วางกับดักไว้นายพรานก็มักจะตื่นออกไปดูสัตว์ในจุดที่ตนดักบ่วงเอาไว้เสมอแต่คืนนี้หากเปิดประตูออกมาก็จะถูกนกสัตตปัตตะจู่โจมทันที
1: มนุษย์ถือว่าเราเป็นนกโชคร้ายคืนนี้แหละนายพรานเจ้าจะโชคร้ายจริงๆสักทีพรานเอ๋ยเตรียมตัวเจ้าไว้เลยนกอย่างเราไม่ปล่อยให้เจ้าไปดูกับดักง่ายๆหรอก
0: เมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกนายพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมา
1: อาฮ่าออกมาแล้วหรือเจ้าพรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายหน่อยแล้วเตรียมตัวเจ้าไว้ดีๆเถอะเจ้าพรานเอ๋ยลิ้มรสการจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ้ยเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยนกสตปัตตะเฮ้ยโชคร้ายแต่เช้าเลยเราเฮ้ยลมเสีย
0: พวกพรานถือกันว่าหากนกสตปัตตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระท่อม
4: เอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆโชคร้ายจริงๆแม
1: ่เป็นไงล่ะแน่จริงก็ออกมาแย่กลัวดิน
0: กสัตตปัตตะได้รอดูจนแน่ใจว่านายพรานจะไม่ออกมาก่อนตะวันส่องฟ้าแน่หลังจากนั้นมันก็บินย้อนกลับไปส่งข่าวแก่เพื่อนกวางและเต่า
1: เข้าไปนั่งในกระท่อมอย่างนี้คงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วใช่ไหมดีดีดีดีบินไปบอกเจ้าเต่ากับเจ้ากวางก่อนดีกว่าป่านนี้แล้วกัดเชือกขาดยังก็ไม่รู้
0: ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วแต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกคลอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม
1: อดทนหน่อยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเถอะนายพรานถือหอกตามมาแล้ว
2: จะมาแล้วเหรออุ้ยเร่งกัดให้ขาด
0: เจ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได
3: ้ขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านกเราหลุดออกมาได้แล้วเชือกขาดแล้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทัน
2: เจ้ากับเจ้านกอะไปก่อนเถอะโอ้ยเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ย
1: ถ้างั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเต่า
0: เมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกำลังอยู่เพียงตัวเดียว
4: อ้าวเฮ้ยทำบ่วงดักกวางแต่ดันได้เต่ามาแทนเอาก็เอาวะไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วกันเนื้อเต่าเขาบอกว่ากินแล้วจะอายุยืนนี่ว่าลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม
0: ่นายพรานเอาผ้าห่อเต่าแขวนไว้ก่อนเพราะเห็นกวางโผล่ย้อนกลับมาหลอกล่อให้เห็นในเวลานั้นพอดี
3: เจ้าพรานเราอยู่นี่นี่ไงล่ะอยากกินเนื้อกวางนักไม่ใช่หรอตามมาสิ
4: เฮ้ยนั่นกวางนี่ท่านแน่มือนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งกวางแน่ๆเลยหวานแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าจ๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปล่ากวางก่อนละกัน
0: เมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกวนลึกล้ำทางด้านนกสัตปัตตะจึงโผลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว้
1: เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อนายพรานให้เข้าไปในป่าอยู
2: ่ได้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลย
1: แล้วป่าเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยัง
2: ก็ยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลือฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ย
0: เมื่ออาทิตย์อุทัยกวางได้หลอกให้พรานหลงกลไปไกลแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัย
3: เอ้าเจ้าเต่าลงมาได้แล้วขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าคอยกัดเชือกให้ไม่ได้นกคอยถ่วงเวลาป่าเนี่ยข้าคงกลายเป็นสเต็กกวางไปแล้ว
2: ข้าก็ขอบใจเจ้ากับเจ้านกเหมือนกันนะที่กลับมาช่วยข้าไม่งั้นคงเสร็จแน่ๆเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าเจ้ารีบคลานลงไปในน้ำเถอะเดี๋ยวเรากับเจ้ากวางก็จะหนีไปซ่อนตัวในป่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยผ่านไปแล้วเราค่อยออกมาเจอกันใหม่นะ
3: ตามนี้นะแยกกัน
0: เวลาล่วงไปจนใกล้เที่ยงพรานป่าถึงหาทางออกมายังจุดเดิมได้เมื่อมาถึงต้นไม้ที่มัดเต่าไว้ก็ต้องเจอกับความว่างเปล่าในพรานจึงเก็บได้แต่เชือกที่ขาดกับห่อผ้าว่างเปล่ากลับไปอย่างผิดหวัง
4: เฮ้ยโกรธเว้ยนึกไม่ถึงจริงๆไอ้สัตว์พวกเนี้ยมันจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีขนาดนี้ไม่น่าหลงตามแผนมันเลยหิวก็หิวเอ้ยกลับไปกินผักจิ้มน้ำพริกก่อนก็ได้วะเอาไว้คราวหน้าเสร็จฉันแน่ๆเลยจะกินให้หมดทั้งป่าเลยเนี่ยทั้งนกกวางเต่าเนี่ยคอยดูสิ
0: เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไปเพื่อนทั้งสามก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติของตนต่อไปโดยไม่ประมาทเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลืออีก2ตัวก็จะร่วมกันช่วยเหลือให้พ้นจากภัยร้ายได้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นอายุขัยตามๆกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกุรุงคมิกชาดกให้ภิกษุเห็นประโยชน์ของการร่วมด้วยช่วยกันปกป้องภัยดังภัยจากพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วประชุมชาดกเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ในพุทธกาลสมัยนั้นพรานล่าเนื้อกำเนิดเป็นพระเทวทัตนกสัตปัตตะกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเต่าผู้กัดบ่วงกำเนิดเป็นพระโมกขลนะกวาง เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

พระในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจูบที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

รอยยิ้มจากน้ำใจไมตรีจิตเครื่องปลูกมิตรภาพมนุษย์ให้ผุดผ่องดุจจันเพนเด่นล่าฟ้าเรืองรองหน้าเครียดข้องดุจเดือดดับพยัพพยมจากบทประพันธ์

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีเราก็ขอจะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่มันที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช
1: ้เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลา

0: อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2560

0: 19ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เป็นนิจศีลเป็นนิจศีลแล้วศีลจะทำให้เรามีนิสัยดีศีลเนี่ยจะสร้างนิสัยคนให้ดีมีมารยาทดีคนไม่มีศีลก็คนไม่มีมารยาทไม่มีผู้ดีพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีทำก็ทำดีเขาเรียกว่าคนมีศีลสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วก็วาจาก็สำรวมกายก็สำรวมหรือว่าสำรวมกายวาจาก็ทำให้ใจสำรวมศีละก็แปลว่าศีลาศีละนี่แปลว่าศีลาศีลาก็หินนี่เองทั้งที่เราอยู่ในที่นี้ก็มีหินหินแปลว่าหนักแข็งหนักคนมีศีลก็เรียกคนใจหนักอดทนศีลคือคนอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มาทำใจให้เป็นทุกข์ศีลนี้เป็นเครื่องดับทุกข์หรือเรื่อยๆไปขยายความเรื่อยไปว่าศีลแปลว่าทำให้ใจนี้ปกติแล้วคนเราพอไม่มีศีลก็ทำผิดเช่นพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่จริงผิดปกติแต่พอมีศีลแล้วก็ปกติพูดดีพูดวาจาเรียบร้อยไม่โกหกไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบก็เป็นปกติเมื่อวาจาปกติใจก็ปกติเมื่อวาจาไม่ปกติใจก็ไม่ปกติกายก็เช่นเดียวกันกายก็ปกติไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ลักทรัพย์เขาไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาอย่างคนดื่มน้ำเมาเนี่ยก็ไม่ปกติธรรมดาร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อตอนไม่เมาก็ปกติไม่ร้อนไม่ชาไม่เสไม่ชุนตั้งสติไว้ดีจะเดินจะเหินก็ตรงขาแต่พอเมาแล้วก็ผิดปกติเอ๊ะคนนี้เดินดีๆนี่วันนี้ทำไมเดินไม่ตรงขาก็เป็นคนผิดปกติพูดจาก็ผิดปกติทำอะไรก็ไม่เหมือนคนธรรมดาฉะนั้นศีลที่ทำให้คนเราปกติฉะนั้นจึงรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เมื่อถือแล้วก็เป็นนิจศีลถือแล้วทำให้คนเรานิจศีลแล้วนิสัยดีขึ้นนิสัยปัจจัยดีขึ้นกลายเป็นคนรู้จักกาลเทศะรู้จักคำพูดรู้จักการกระทำทำอะไรก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นศีลนี่เป็นการปรับตัวเองได้ดีมากเช่นเดียวกับพระนี่ความบวชถ้าพระมีศีลก็เรียบร้อยจะยืนจะเดินจะห่มผ้าจะกินอะไรก็สำรวมนี่เพราะที่ท่านสำรวมได้ก็มีศีลมันยังญาติโยมมาบวชศีลแปดอย่างเงี้ยพอมาบวชแล้วก็สำรวมแล้วก็ดูเรียบร้อยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรียบร้อยก็เพราะมีศีลศีลทำให้คนงามศีลทำให้คนเรียบร้อยคนชาวบ้านที่จะดีได้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมบ้างคนไม่มีศีลธรรมก็เลยเป็นคนหยาบคนดิบคนป่าเถื่อนคนที่ลบลาฆ่าฟันใช่ไหมดุลาก็เรียกคนป่าเถื่อนพอมีศีลแล้วเขาเลิกความเป็นคนดุลาการเป็นคนมีเมตตาก็ลดความเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีแล้วหมดความเป็นคนดุลาหมดความป่าเถื่อน ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าศีลเรารับไว้ทีเดียวแล้วเนี่ยจะอยู่ไปได้ตลอดชีวิตศีลเลยนะสุขติยันติคนมีศีลย่อมมีความสุขทั้งกายทั้งใจศีลเลยนะโพกสมถะคนจะร่ำรวยได้ก็เพราะมีศีลศีลนี่นำพาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวงตระกูลที่ดีทำให้คนเรามีสูงส่งผลภาวะที่เดือดร้อนปัจจุบันก็เราถ้ามีศีลเนี่ยจะมีวาสนาด้วยวาสนาจะส่งผลให้คนไปดีคนไม่มีศีลคนไม่มีวาสนาไม่สบายไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดมาพอมีศีลแล้วก็สบายกายสบายใจมีวาสนาจะทำอะไรก็สำเร็จคนไม่มีศีลทำอะไรก็ขัดข้องศีลต้องทำขั้นปุถุชนเนี่ยรักษาไว้เพื่อสงบระงับจิตใจให้เป็นปกติแต่ศีลของพระอริยเจ้าเนี่ยรักษาเพื่อดับทุกข์เพื่อไปนิพพานชาวบ้านที่รักษาศีลเป็นนิสสินเนี่ยศีลของโสดาบันเนี่ยศีลบรรลุศีลนี้รับทีเดียวไม่ต้องรับอีกรับทีเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตศีลตลอดชาติรับแล้วก็เข้าใจว่าศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนายุงมากัดเราถ้าเราไม่มีเจตนาตกคือเราจะไล่ยุงไปโดนยุงตายศีลแล้วก็ไม่ขาดเราเดินไปเหยียบมดตายศีลแล้วก็ไม่ขาดเราพูดไม่มีเจตนาที่จะปดหรือพูดผิดไปก็ไม่ขาดฉะนั้นศีลเนี่ยจึงขาดยากเมื่อเรามีไม่มีเจตนาผิดศีลเราก็ถือศีลได้ทุกวันทุกเวลาตลอดชีวิตศีลนี่ถ้าเราถือมั่นตลอดชีวิตเนี่ยจะมีที่พึ่งทางใจจะไม่พาคนเราไปตกในที่ต่ำจะไม่ไปอบายจะไม่ไปนรกศีลนี่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนแก้วสามประการสีเดสุขติยันติสีละนี่เหมือนแก้วที่จะบันดาลความสุขสงบทางใจให้เรามีขึ้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลธรรมไม่ค่อยยึดศีลธรรมถือว่าศีลธรรมเป็นของอยู่ในวัดไม่คิดว่าศีลธรรมอยู่ที่ใจคนอยู่ที่ใจทุกคนศาสนาอยู่ที่ใจทุกคนฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าศีลธรรมนี้อยู่ที่ใจเราถ้าเราเจตนาที่จะทำความดีเนี่ยความดีนั้นต้องมีที่ใจเราฉะนั้นศีลรับทีเดียวแล้วถือไปได้ตลอดชีวิตแต่ศีลที่ญาติโยมรับบางคนรับแล้วก็ไปทิ้งรับแล้วก็ทิ้งรับกันทั้งปีไม่มีศีลสักทีก็เลยว่าศีลอะไรไม่ใช่ศีละไม่หนักแน่นเหมือนศีลาคือรับศีลแล้วต้องใจหนักแน่นอดทนเป็นคนหนักแน่นเหมือนก้อนหินซึ่งใครจะยกไปไหนไม่ได้เหมือนภูเขาใครจะยกไปไหนได้หนักศีลที่เรารักษาก็เช่นเดียวกันแหละไม่มีทางที่ทำลายได้มั่นคงคือหนักแน่นไม่ใช่รับไปเสร็จแล้วก็ถึงบ้านก็ไปโกหกจนหมดศีลเลยเดี๋ยวไปรับพระมาพอไปถึงพระนึกถึงศีลได้นะพอกลับไปบ้านทิ้งศีลทุกทีพอกลับมาถึงวัดเลยอยากขอศีลนี่แหละพอขอออกไปวัดหมดศีลนี่แล้วเป็นอันว่าเรารับกันทั้งปีถ้าเป็นผ้ากับปะมันจะไม่มีที่ปะแล้วปะมันจะเป็นปะหน้าปะหลังขึ้นเต็มไปหมดก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในศีลธรรมรับทีเดียวเหมือนเรานุ่งผ้าใหม่เลยไม่ขาดเลยไม่ต้องปะเลยเพราะรู้จักเจตนาที่ดีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาทำดีสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเจตนาเป็นตัวกรรมดำเจตนาเป็นตัวกรรมขาวเจตนาทำดีเป็นกรรมขาวเป็นบุญกุศลเจตนาทำกรรมชั่วทำบาปผิดศีล

ป็นกามดำเป็นทางดำฉะนั้นเราตั้งเจตนาไปสิตั้งไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละตั้งเจตนาว่าเราจะมีศีลธรรมพยายามรักษาศีลธรรมไว้ประจำใจก็ไปทางดีถ้าเราไม่เจตนาทางดีก็ไปทางไม่ดีศีลเนี่ยเป็นตัวเจตนาที่นำทางคนไปถูกต้องผิดถูกก็ไปจากศีลนี่เองสมาธินี่ทำให้คนเราเนี่ยรู้จักความสุขใจ รู้จักความสุขใจรู้จักความสงบใจรู้จักการควบคุมใจแต่ว่านำเอามาใช้ให้เกิดปัญญาสมาธินี่นำเอามาใช้ตัดตรงจิตใจตัวเองแก้ไขใจตัวเองทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ทำให้รู้เท่าทันความคิดทำให้เกิดปัญญาคนเราพอรู้เท่าทันความคิดพอรู้เท่าทันความนึกคิดที่ดีและไม่ดีเนี่ยทำให้บุคคลนั้นก็เรียกว่าหักห้ามใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้คนโมโหร้ายก็กลายเป็นคนโมโหน้อยลงหรือจากคนโมโหร้ายก็หยุดการโมโหได้คนที่จิตใจไม่สงบวุ่นวายชอบมีเรื่องมีราวกับคนโน้นคนนี้ชอบว่าโน้นชอบบ่นคนนี้มีเรื่องอยู่ทุกวันพอมาทำสมาธิแล้วมันก็ทำใจได้ปล่อยวางได้ตัดความกังวลได้กลายเป็นคนช่างคนเฉยได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนจากคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้จึงว่าสมาธิเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในธรรมอยู่ในกุศลอยู่ในความดีถ้าเราทำไปเรื่อยก็ทำให้เราเกิดความสงบสุขทางใจรู้บุญที่ใจรู้ละบาปที่ใจรู้สุขรู้ประกอบสุขให้ยิ่งขึ้นไปคือไม่ได้ทำเลยจะไม่ได้ยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งได้มากขนาดบุญอันนี้จะนำพาทุกคนเราไปสู่ความสุขเราก็ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะชีวิตเราเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรเราทำอะไรให้เกิดตัวเองบ้างอย่างเราทำความดีแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ทำความดีแล้วเราต้องนึกถึงชีวิตเราเราจะเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้หรือเราจะอยู่ไปอย่างนี้หรือแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรไปคนเราเกิดมาแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเราไม่รีบทำความดีเราก็ไม่ได้อะไรอย่างที่เรามาเป็นทายกทายิกามาบวชมาเรียนอันนี้ถือว่าเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราก็ได้สร้างความดีให้กับตัวเองอันนี้ไม่เป็นของใครทำมาแล้วมันก็ได้ผลมากมายยังเรียกว่าบุญนี่ไม่สำคัญคนมีบุญแล้วไม่เดือดร้อนหรอกชีวิตนี้ที่เดือดร้อนนั้นเพราะมันเป็นบาปเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้เราไม่สร้างกรรมดีไว้แต่ชาติก่อนชาตินี้เราก็ไม่ได้เริ่มต้นมาดีมันจึงมีเรื่องมีปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราทำความดีไว้ด้วยศรัทธาด้วยจริงจังแล้วมันก็จะให้ผลกับเราในชาตินี้ความเดือดเนื้อร้อนใจเลยมันก็จะลดน้อยถอยไปเองพอเข้าใจไหมศีลนิยมพระวัดหนองไผ่เดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดสันตฐานแล้วท่านให้ศีลไม่ได้นิยมมาขอศีลนี่ก็พระบวชใหม่พระเก่าไม่มีท่านให้ได้แค่ปานาบทเดียวภาวนาติปาตาเวรมณีสิกขาตังสมาธิยานิพอถึงอธินาท่านนึกไม่ออกถึงไม่ออกให้ข้อเดียวโยมทำไมให้ข้อเดียวท่านทำไมไม่ให้หมดล่ะข้อเดียวก็ถือให้ได้ใช่ไหมแต่แกหลุดเหมือนกันบอกข้อเดียวก็ถือให้ได้เนี่ยมันเลยก็เออจริงของพระข้อเดียวถือไม่ได้นะพระก็บอกข้อเดียวถือให้ได้แต่ที่จริงมันจะถือง่ายนะคนเรามันถือไม่ได้หรอกข้อเดียวเนี่ยปานานี่ถือก็ไม่ได้

อาจินาก็ไม่ได้กามเมก็ไม่ได้มุสาไม่ได้สุราขึ้นไปใหญ่เลยมุสาสุราเนี่ยออกจากวัดหายหมดเราต้องเข้าใจเช่นศีล8เนี่ยเราไม่สามารถจะถืออยู่ที่บ้านได้ทั้ง8ข้อและไม่สามารถจะถือที่บ้านได้ก็ต้องมาถือที่วัดถือที่วัดก็ถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่สามารถจะถือได้ตลอดไปเพราะศีลมันเป็นของที่จะต้องอยู่อย่างจังหวะระหว่างก็เลยเป็นอันว่าถือเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งในศีล8แต่ถ้าศีล5เนี่ย

วันหนึ่งคืนหนึ่งในศีล8แต่ถ้าศีล5เนี่ยเราถือได้ทุกวันแต่นี่ถ้าเราถือไม่ได้เราก็เอาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าที่จริงศีล5เป็นศีลที่กำเนิดมาแต่เกิดมนุษย์มนุษย์ได้เกิดมาแล้วมีศีล5ทุกคนจะสมาทานไม่สมาทานทุกคนก็มีศีลแต่ที่ไปทำไว้เท่านั้นเนี่ยเขาไปทำผิดก็เรียกว่าผิดศีลแต่แท้ที่จริงคนเรามนุษย์เกิดมามีศีลทุกคนศีลห้ามันมีทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครฆ่าไม่มีใครรักไม่มีใครผิดศีลไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาแต่พอโตขึ้นมาแล้วเท่านั้นเนี่ยจึงทำผิดศีลตอนนี้เมื่อเราเจอพระแล้วก็สอนให้รู้จักรักษารู้จักระวังรู้จักสมาทานก็เลยมามีศีลมั่นขึ้นอีกอันนี้ศีลที่จริงมีมาแต่กำเนิดคนมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเพราะศีลมันศีล5เป็นของมนุษย์ถ้ามนุษย์ขาดศีลแล้วไม่มาเป็นมนุษย์อย่างสุนัขปูปลาเป็ดไก่พวกสัตว์พวกนี้เพราะไม่มีศีลพอไม่มีศีลในใจก็เข้าขันมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเข้าขันธ์สัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีศีลเพราะมีศีลนี่จริงๆจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนนี่มีศีลมาทั้งนั้นแต่มาทิ้งศีลกันตอนโตนี่เองตอนรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเจตนาทำอะไรต่ออะไรมาทิ้งศีลกันตอนโตนี่แต่ที่จริงมาเกิดเข้าขันธ์มารดามาเป็นเด็กๆนี่มีศีลทุกคนแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลมาแม้จากเป็นมนุษย์ไปถ้าไม่มีศีลก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นอีกต้องไปเข้าขันเขาผิดอีกเข้าขันมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องไปเข้าขันสัตว์เดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะว่าไม่มีศีลไปศีลนี่เป็นยานพาหนะศีลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำบุคคลไปสู่การเกิดที่ดีแล้วศีลนี่ก็เป็นสิ่งที่จะนำบุคคลเราให้ไปสู่ความดับอีกทั้งเกิดดีและทั้งดับดีดับอะไรดับความคิดนึกดับความทุกข์ใจดับความเศร้าโศกดับความไม่รู้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นศีลนี่ก็เป็นพาหนะเหมือนกันที่จะนำคนไปดีพอเข้าใจไม่ยอมรับทีเดียวเอาไปใช้ตลอดชีวิตนะมีอะไรบ้างนะโยมที่เก็บเอาไปใช้ตลอดชีวิตได้เสื้อผ้าก็นุ่งเลยเดี๋ยวก็ขาดเงินทองใช้เดี๋ยวก็หมดบ้านเรือนอยู่เดี๋ยวก็ผุพังไม่มีอะไรที่เป็นของอยู่ได้คู่ชีวิตหรือมั่นคงถาวรเท่ากับศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยรับไปแล้วอยู่ได้คู่ชีวิตไม่มีเก่าไม่มีผุไม่มีขาดไม่มีเสื่อมไม่มีสูงไม่มีเสียหายถ้ารักษาไว้ยิ่งรักษายิ่งดียิ่งรักษามากวันเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งแจ่มใสยิ่งผ่องใสยิ่งเบิกบานยิ่งรู้ว่าศีลธรรมเนี่ยดีมากเท่านั้นทีนี้ไม่ต้องรักษาเหมือนผ้าผ่อนต้องสบายผ้าต้องซักต้องล้างบ้านเรือนต้องรักษาต้องเคยดูแลแต่ศีลธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วศีลธรรมกลับดูแลเรากลับให้ผลแก่เราเหมือนพระมาบวชเนี่ยพอบวชปุ๊บโยมไม่ต้องทำร้ายเลยใช่ไหมอาชีพนี้ไม่ต้องทำแล้วทำไร่ไถนาเลิกกันจะไปทำไร่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนขี้เกียจพอบวชเสร็จแล้วฟ้าจอบไปทำไร่สองวันเอ๊ะก็ท่านบวชแล้วมาทำไร่ทำไมมันไม่เหมาะสมไม่เป็นสารรูปนี่พระจะมาทำไร่จะมาขับรถไม่ได้อ้าวเพราะศีลธรรมเนี่ยทำงานหนักไม่ได้พอไปทำงานโยมก็ไม่ยอมให้ทำให้อยู่เฉยให้อยู่แบบพระให้อยู่แบบคนมีศีลมันบอกเลยว่าคนมีศีลต้องอยู่อย่างนี้ก็เกิดความสบายขึ้นมาไม่ต้อง

ทำไรไถนาไม่ต้องมีหนี้มีสินไม่ต้องมีห่วงใครเมื่อสินเป็นอย่างนั้นสินก็แยกออกจากทางที่มันเป็นทุกข์พอสึกปุ๊บเป็นไงฟ้าหัวเจาะทันทีเลยเข้าไล่เลยพอสึกปุ๊บพอไม่มีสินแล้วมันไปแล้วตากแดดตากฝนตากลมดิ้นรนไปเหมือนคนทั่วไปเพราะไม่มีสินก็เป็นอย่างนั้นพอเห็นโทษโอ้ตอนมีศีลเราสบายไม่ต้องลำบากกลับไปมีศีลใหม่ดีกว่ากลับมาก็สบายอีกพอมีศีลแต่ศีล5นี่โยมมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันเป็นศีลยากของชาวบ้านบางคนเห็นแล้วไม่สำคัญแต่ถ้าจะบอกอย่างพระเนี่ยเห็นเลยพอตอนไม่มีศีลปุ๊บลำบากทันทีพอมีศีลปุ๊บสบายทันทีกินอย่างพระนอนอย่างพระอะไรนั้นก็ดีขึ้นมาแต่พอหมดศีลปุ๊บต้องไปกินอย่างชาวบ้านไปนอนอย่างชาวบ้านแต่ถ้าศีล5เนี่ยถ้าสบายอย่างพระนะทุกคนคงไม่ทิ้งกันหรอกแต่มันเห็นเป็นเหมือนกันทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะวัดกันต้องวัดที่ใจต้องวัดกันที่ใจว่าศีลนี่ต้องวัดกันที่ใจพอมีศีลปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยโอ้ทำอะไรๆมันก็เกิดดีขึ้นมาแต่ก่อนจิตใจเราไม่ดีพอเรามีศีลธรรมรู้สึกว่าจิตใจของเราดีเราต้องวัดเอาเองมันไม่วัดเหมือนว่าพอมีศีลปุ๊บมีคนทำให้เรากินเลยนะต้องที่คนทำให้เรากินได้ต้องเป็นพรหมจรรย์เพราะศีลพรหมจรรย์เนี่ยคนที่ปราศจากราคะเนี่ยคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยจึงจะสบายเพราะศีล5ยังมีครอบครัวอยู่ต้องการเสวยกรรมขุนอยู่ยังต้องมีผัวมีเมียมีครอบครัวเพราะมีศีล5ยังไม่พ้นทุกข์เลยยังต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอยู่แต่พอมีศีลพรหมจรรย์ปุ๊บเนี่ยพอมีศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยพอมีศีลพรหมจรรย์เท่านั้นแหละไม่ต้องทำมาหากินเพราะสิ่งที่ปราศจากครอบครัวมีผัวมีเมียเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องห่วงอะไรก็เลยไม่ต้องทำกินมีก็กินไม่มีก็ไม่กินเหมือนการลงตกแต่คนมีศีล5ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวก็อดไม่มีใครทำให้กินแต่ในคนเราเขาไม่เคยคิดเลยเรื่องศีลธรรมก็มาเดินมากันนึกว่าไม่สำคัญแต่ความจริงพวกเรามีบุญวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์ศีลธรรมจำเป็นชาตินี้เรามาอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องทำดีต่อไปไปชาติหน้าเราจะได้ไม่ลำบากเราคนนึกว่าบุญเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความดีพุทธเจ้าเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้ก็ต้องลำบากนับชาติไม่ถ้วนเกิดเป็นสารพัดที่จะเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นลิงเป็นนกเป็นปลาเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นทั้งเทพสัตว์เป็นทั้งแพทย์ถามเป็นทั้งเทวดามนุษย์พุทธเจ้าเกิดมานับชาติไม่ถ้วนพระสายที่ว่าเจตนาจะสร้างความดีไปนิพพานพุทธเจ้าปรารถนานิพพานเนี่ยจิตพระองค์จึงได้สร้างบารมีก็ลำบากแต่ก็พยายามไม่ทิ้งศีลธรรมมาชาติสุดท้ายจึงมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่ามาจากที่ต่ำเหมือนกันพุทธเจ้าก็มาจากที่ต่ำแต่ว่าพระองค์ไม่ยอมลงต่ำพยายามที่จะดิ้นรนไปสู่ที่สูงพุทธเจ้าก็ทำจนสำเร็จอย่าไปนึกน้อยเรื่องต่างใจว่าเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกเราคงไม่มีบุญวาสนาหรอกพุทธเจ้าท่านมีบุญบารมีมากจะไปเปรียบเทียบท่านไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างเราพระพุทธเจ้าคิดว่าความดีนั้นใครๆก็สร้างได้สวรรค์นั้นใครก็ไปได้นิพพานนั้นใครๆก็ไปได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาทำความดีใครๆก็ทำได้ถ้าเราไม่ท้อถอยทุกคนก็สามารถจะทำได้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าท
ุกสิ่งทุกอย่างเลือกบุคคลคนมีทำได้คนจนทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นคนบ้านนอกทำไม่ได้คนในเมืองหลวงทำได้ถ้าจะทำได้ก็ทำได้ทั้งคนเมืองหลวงและบ้านนอกมันก็มีจิตที่จะทำเท่ากันมีบุญบารมีเท่ากันไม่มีใครจะมากไม่มีใครจะน้อยหรอกอันนี้เราต้องเข้าใจในบุญในวาสนาที่เราจะทำคนเราถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ท้อถอยไปหมดอันนี้เราก็เลยกล้าเป็นคนไม่สนใจไม่ใส่ใจก็เลยให้คนอื่นเขาทำไปหมดตัวเองก็เลยปล่อยปละละเลยไม่ได้ชินทำไว้ในใจเราแล้วศีลที่รักษาไปตลอดชีวิตเนี่ยก็ศีลพุทธศีลบารมีสูงคนที่รักษาบ่อยๆรักษาตลอดชีวิตเนี่ยตายแล้วไม่ตกนรกปิดอบายได้เป็นศีลละศีลละศีลเรนนิพุติงยันติเป็นศีลดับทุกเป็นศีลพ้นทุกคนเราคิดกันแบบไม่ใช้ปัญญาคิดว่าทำอะไรก็ต้องให้ได้มรรคผลเลยฉันจะรักษาศีลฉันจะเข้าวัดก็ต้องให้ได้ร่ำรวยมีลาภมียศเลยถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรฉันก็ไม่เอาเหมือนคนบางคนเนี่ยทำบุญปุ๊บแทงหวยเลยทอดกระถิ่นทิ้งทอดประปาทิ้งเข้าวัดทิ้งอธิษฐานขอให้รวยเป็นล้านเลยเพราะเกิดความโลภทันทีเลยถ้าแทงหวยงวดนี้ไม่ถูกไม่เอาแล้วไม่ไปเลยวัดทั้งหมู่ทำบุญไม่เห็นถูกหวยเลยกูไม่ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจศาสนามาวัดมันก็ถูกหวยอยู่แล้วถูกทางความดีเนี่ยมาวัดดีก็ถูกหวยอีกเพราะอะไรเพราะเราทำความดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะความดีนี่มันมีค่ามากเหมือนกับเขาบอกไปซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งก็ห้ามต่อแม่ประเดือนบอกจะต่อซื้อพุทธรูปองค์ถ้าเรามีเงินแค่ไหนเราซื้อแค่นั้นถ้าสมมติองค์ละ550อย่างเงี้ยเราซื้อบอกหรือจะต่อ500ก็ต่อไม่ได้ถ้าต่อว่า500แสดงเราคิดว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองถ้าเราต่อเท่ากับพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองต้องไม่ต่อ550ก็550ขาดตัวพอจะเอาจริงๆเพิ่มให้155หรือ525ไปเลยนั่นถือว่าพุทธเจ้ามีค่ามากกว่าเงินทองไม่ตัดราคาไม่ต่อทีนี้คนเราไม่รู้ก็เลยว่าพระพุทธเจ้ามีค่าน้อยแต่ก็เลยนึกว่าศีลธรรมมีค่าน้อยแต่ถ้าเราคิดให้ถูกต้องเลยพุทธศีลธรรมไม่มีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินทองการที่เรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้เงินแต่เราก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้ความสมหวังในชีวิตไม่มีใครมาด่าเราไม่มีใครมานินทาเราไม่มีใครมาว่าเราให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปด่ากับใครไม่ต้องไปบ่นกับใครเราก็สบายใจวันหนึ่งมาอย่างนี้เราก็สบายใจไม่ใช่เราไม่ได้นะเราได้มากกว่าเงินทองอีกคนมีเงินมีทองต้องด่ากันทะเลาะกันจิตใจวาวุ่นเขาก็ไม่ได้อะไรเงินทองมีแล้วเดี๋ยวก็ใช้จนหมดฉะนั้นเราต้องรู้ว่าศีลธรรมมันมีค่ากว่าเงินทองฉะนั้นมาวัดเนี่ยเราได้จะไปคิดมาทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหวยไม่รวยสักทีเราทำบุญไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนมากมายมาชาตินี้เราก็อยู่บนกองเงินกองทองถ้าเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลของเราไว้จนสมบูรณ์เชื่อมั่นในศีลธรรมมาชาตินี้เราก็สบายแต่ที่เราลำบากเพราะเราไม่เชื่อมั่นมาชาตินี้ก็ยังไม่เชื่อมั่นอีกมาชาตินี้ก็ยังไม่ปลงใจอีกว่าศีลธรรมเป็นของดีอย่าคิดว่าทำบุญจะต้องเอาให้รวยเท่านั้นเท่านี้อีกแสดงว่าเราไม่เข้าใจศีลธรรมก็เลยต้องรอสิตอนนี้ถ้าหากว่าเราแก่เท่าตายไปเราก็ไปเกิดก็ลำบากอีกแล้วเพราะความคิดตัวนี้ทำให้คนเราลำบาก
ไม่สามารถจะตัดสินใจเอาศีลธรรมได้ไปเกิดในชาติหน้าเราก็ลำบากอีกเพราะชาตินี้เราไม่ทำไว้เต็มที่จะไม่ได้ทำหวังเอารวยชาตินี้ทำให้สบายใจทำให้เข้าถึงศีลธรรมนั่นแหละเราจึงจะเรียกว่าเอารวยทางใจไว้ก่อนเมื่อคิดยังมีพุทธเจ้าจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ท้อถอยแต่ที่คนทำบุญเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่นะมันถือว่าเป็นกรรมนะถือว่ามันเป็นกรรมคนเราเกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตัวมันต้องวิบัติมันต้องเจ็บมันต้องไข้มันต้องแก่มันต้องตายมันต้องมีเรื่องมีราวอันนั้นถือว่าเป็นกรรมบางทีบางคนก็มาวัดสังฆทานมาหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่มาใช่ไหมไอ้คนพามาก็ใจไม่ดีแหละพาเขามาเจ็บตัวเขาบอกมาวัดจะไม่มีบุญช่วยเลยมาแล้วเจ็บตัวไม่มาเลยถ้าเราคิดอีกแง่ว่านั่นมันเป็นกรรมถ้าคุณไม่มาวัดคุณอาจจะขาหักก็ได้คุณอาจจะไปถูกรถชนคุณอาจจะไปตกอะไรแข้งกาอาจจะถึงตายก็ได้แต่วันนี้คุณเคราะห์ดีคุณมาวัดซะคุณได้เจ็บนิดหน่อยถ้าคิดอย่างนั้นก็เออบุญช่วยเราใช่ไหมเออมาวัดเจ็บแค่เอาพวกเขาไปกระแทกหน่อยเดียวแม้ถ้าเราไม่มาวัดเนี่ยเราอาจจะถึงตายก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นสบายใจด้วยคนที่เจ็บตัวไม่มาวัดก็เจ็บใช่ไหมคนรถชนกันรถคว่ำตายกันเยอะแยะไม่มาวัดคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวมาวัดชอบมาวัดขับไปพุทธมณฑลไปทางครอบครัวแต่แล้วพอไปถึงสี่แยกรถมันน้ำมันหมดพอดีไปหยุดตรงนั้นแหละไอ้วิ่งไอ้รถทางโน้นมามันไปแดงไม่มีวิ่งสายเอกมาชนคันนี้เลยโครมเลยชนคนขันที่จะไปวัดเนี่ยชนไอ้คนนนมันเมามามันมาท่านต้องใส่ไปเที่ยวกันทั้งคืนมาขับกันมาก็สว่างมาตาไม่คงหลายๆก็ขับมาเต็มที่ชนกันนี่เลยรถเละแหลกกันสองคันเลยแต่ไอ้คันที่มาทำบุญนี่แค่เจ็บนอนนุ่ยนุ่ยหน่อยเดียวไอ้คันนั้นตายรถก็พังแล้วมันก็ตายด้วยไอ้พวกที่ไปเที่ยวมาเราก็ต้องเรามีข้อเปรียบเทียบเรานี่โอ้นี่ทำไมมาวัดก็ตายไอ้คนไม่มาวัดตายเนี่ยไอ้ขันที่ไม่มาวัดมันตายมันเจ็บมากแต่ไอ้ขันที่มาวัดไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยตำรวจแปลกใจคุณมีอะไรดีขอของใหญ่ผมไม่มีอะไรฉันมีบุญเขาตอบฉันมีบุญมีบุญไงฉันชอบไปวัดนั่นจริงๆไม่ต่างเออนี่มันก็ยังพอคุยได้ว่าบุญช่วยคนเรามันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมพอมาวัดเจ็บตัวนะมาวัดมีช่วยอะไรได้มาก็เจ็บตัวมาก็เสียเงินแต่คนอื่นที่เขาเสียมากกว่าเราที่ไม่มาวัดใช่ไหมที่เขามีน้ำท่วมไฟไหม้วิบัติกันเยอะแยะมันเป็นกรรมของสัตว์ที่หนีไม่พ้นแต่มาวัดนี่มันทำบุญยังช่วยได้เยอะมันยังช่วยผ่อนคลายได้เยอะเพียงเล็กๆในน้อยแล้วมันปัดเป่าไปแล้วถ้าทุกคนเราเนี่ยมีศีลมีธรรมกันหมดมันจะมีไหมที่จะทำให้คนเดือดร้อนโจรก็ไม่มีขโมยก็ไม่มีพอเข้าวัดแล้วหมดโจรหมดขโมยคนด่ากันคนตีกันทะเลาะกันผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาก็ไม่มีคนที่กินเหล้าเมายาอาละวาดเสียเงินเสียทองก็ไม่มีเอ้พอเข้าวัดมันหมดครับคนไม่ดีมันหมดไปแล้วอ่ะที่มีแต่คนดีเจอข้างหน้ามีแต่คนดีพูดดีคิดดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีวัดหนึ่งช่วยทุกคนให้ดีไปหมดแต่นี่คนเรามันเข้าไม่ถูกเองมันไม่มาเข้าวัดเองไปเข้าวิกเข้าบ่อนจ้ะมันก็เลยไม่ได้เอาวัดไปใช้จ้ะ
ที่จนนี่ไม่ใช่จนเพราะทำบุญใช่ไหมไม่ใช่จนเพราะทำบุญถ้าทำบุญมันจะจนได้อย่างไรจนเพราะเรื่องอื่นทำบุญเนี่ยมันรวยมันรวยทางใจถ้าคนเราทำบุญไม่กล้าทำมากหรอกไม่กล้าทำจนจนหรอกแต่ถ้าไปกินเหล้าเท่าไหร่เป็นเมากินถ้าเมาไปแล้วเท่าไหร่ก็กินได้เล่นไพ่พอเล่นเข้าไปแล้วเข้าไปติดแล้วตอนนี้เท่าไหร่ก็เท่ากันเล่นจนจนจะเป็นหนี้สินเขาก็เอาจำนองจองจำก็เอาแต่ถ้าเอาเงินที่เล่นไพ่มาทำบุญเอาไหมไม่เอาเดี๋ยวทอดพรุ่งนี้ทอดปลาปลาทอดปลาปลาทางวัดท่าหมีกันหน่อยกูมี20 บาทวะเท่านั้นเลยควักเข้าตายมี10 บาทวะมี5 บาทแต่ตกเงินไปเล่นไพ่มีใบแดงๆมาตีไพ่ไปที่ว่าเท่าไรเท่ากันเล่นทั้งคืนก็เอาเออทำบุญ5 บาท 10 บาทเสียดายทับตาแต่เล่นไพ่เท่าไรเท่ากันใช่ไหมแต่ว่ากินเหล้าก็ขวดละเท่าไรขวดละ25-30พอเมาแล้ว2 ขวด 3 ขวดก็ได้แต่ทำบุญเนี่ยแหมไม่กล้าถามใช่ไหมและเฉพาะทำบุญจนอย่างไรถ้าทำบุญน้อยใจปรารถนาแทงหวยรางวัลที่หนึ่งกันนะโอ้ทำบุญจะเอารวยเลยไอ้เนี่ยความคิดของคนเรามันไม่ฉลาดก็เลยไม่เข้าใจบุญว่ามันจะช่วยได้อย่างไรถ้าเราทำบุญจริงๆเนี่ยมันก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจไอ้ความสุขใจอิ่มใจเป็นสะพานเป็นสถานที่จะเดินไปสู่ความสุขความสมหวังไม่ใช่เป็นถนนที่ปูไปอย่างดีแต่ที่เราไม่มีบุญเนี่ยที่เราไม่ทำบุญเนี่ยมันเป็นสถานเป็นทางเดินไปสู่ทางที่ไม่ดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นโดยมากคนเราไปทำบุญไม่ใช่ใครกล้าทำไม่ใช่ทำจนหรอกทำบุญทำแล้วมันจะรวยจริงหรือเปล่าโยมจริงหรือเปล่าเนี่ยคนทั้งสลามากูคนเดียวอีกนี่บ่นพูดพ่อบอกว่าบ่นอยู่ว่าเนี่ยคนไปฝังที่วัดตังกฐานเด็กคนหนึ่งไปฝังธรรมะฝังธรรมะเขาพอกลับมาบ้านเราโอ้โหหลวงพ่อว่าเราคนเดียวเนี่ยอะไรก็ลงเราลงเราทำไมมันลงเราคนเดียวคนทั้งศาลาคนต้องเยอะแยะทำไมมันเทศว่าเราคนเดียวแล้วก็เราคิดใหญ่มาวัดของเราทำไมอะไรก็ว่าเราว่าเรามันคิดใหญ่แล้วว่ามันไปซื้อหวยเลยเฮ้ถูกมันจริงมันถูกหวยได้มันเลยมันว่าเราว่ามันมันเลยว่าเมื่อไหร่จะถูกมันมั้งอะไรก็ว่ามันซื้อหวยแล้วมันถูกหวยอะไรก็คิดออกไปแบบนั้นคือจะโกรธพระไม่โกรธมันเลยว่าถูกมันอะไรก็ถูกมันคนเดียวนะคิดหน้าไปซื้อหวยพระสอนกรรมฐานชักชวนโยมเข้าวัดเมื่อไรก็ไม่มาสักทีคนมันโลภมากใช่ไหมคนมันโลภมากไม่เข้าวัดหรอกไอ้ที่มันเข้าวัดไม่ได้มันโลภมากมันอยากรวยเร็วมันบอกมันจนเข้าวัดไม่ได้ถ้ารวยมันจะเข้าวัดพอพระพอโยมมานั่งกรรมฐานเห็นหวยเขาไปซื้อหวยกันถูกสองตอนก็จะโอ้โหหลวงพ่อนั้นให้หวยแม่มานั่งกันเต็มศาลาเลยทีนี้มันโลภมันอยากได้หวยทีนี้ใครๆที่เคยด่าวัดก็ไม่ดีเลยมาก็หมดเลยทีนี้มันอยากจะมาเอาบุญเอาหวยดูสิมันโลภชวนเท่าไรไม่เข้าวัดหรอกพอบอกว่าหวยมีจะมาเต็มเลยคนชาวพุทธกันนี้หมดเลยใช่ไหมนี่เราถ้ามีนี่เราให้หวยมันก็ต้องให้หวยแน่เลยนะโหมันช้างยกหมู่บ้านมาเลยถ้ามียกมาเลยปราสาทยกมาเลย

ข้ามโบงนั่งมาหมดอยากจะมาหวยไอ้คนไม่เข้าวัดก็เข้าวัดมันอยากรวยนะโยมมันโลภมากวันนี้ก็บุญเราทำไปเท่าไหร่ถ้าก่อนเราทำบุญไว้มันก็ต้องถูกคนบางคนบ้าถึงขั้นไปขูดต้นไม้เยอะวันนั้นจะมาประเทศที่สำหรับประเทศลงมาดึกๆอะไรตะเกียงแดงๆที่ต้นไม้ถามออกมาคำว่าขูดหวยโอ้โหมันหลงขนาดนี้เลยว่าขูดหวยต้นไม้ดึกดื่นเที่ยงคืนก็มานั่งขูดหวยกันต้นไม้ให้หวยได้ขูดมันก็เป็นไปเลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็เป็นไปมองไปมองมาก็เป็นเลขแปดเลขห้าเรื่อยไปเลยกลายเป็นหวยทั้งหมดขูดตัวนี้ไม่ออกขูดตัวนู้นขูดที่ต้นไม้ฝังมันเลยต้นไม้มันไม่บ้าหรอกคนมันบ้าต้นไม้ไม่ให้หรอกคนมันให้เนี่ยเป็นความงมงายของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวขูดแต่แท้ที่จริงเราต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมจะไปขูดทำไมนะมีอยากรวยก็ไปถากหญ้าถากมังกรมังปลูกต้นไม้เนี่ยมีหวังได้กินอย่างน้อยก็ทั้งในข้าวโพดในอ้อยแน่นอนดีจะเป็นนั่งถากกล้วยอีก มีเยอะเลยเนี่ยเราลึกเอ๊ะทีแรกนึกว่ามีเฉพาะที่นครปฐมมันบอกมีทางชลบุรีทางไหนก็มีหลายจังหวัดประโอมันติดกันไปหมดเลยเนาะถูกหวยเราจะไปเอาอย่างนั้นเราเชื่อบุญรวยมากกระทุกมากโยมแหมคนหนึ่งมีดวงสีต้องสองลงมีดวงเลือดต้องสี่ลงมีน้องน้องแขกอีกสองลงยังปวดหัวเลยขนาดมีเท่านั้นนะโยมเป็นทุกข์นะมันมีหนี้มันต้องไปลงทุนถ้าอย่างเราก็โอ้ยกูมีลงเดียวก็พอแล้วแต่ก่อนเขาไม่มีเหมือนกันอย่างเราเนี่ยพอมีมากมันก็โลภมากมีเท่านั้นยังหาความสุขไม่ได้ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันบวชอยู่กับหลวงพ่อดีกว่ากลุ้มบอกต่อไปไม่อยู่มาบวชอยู่วัดดีกว่าเอ๊มันมีโรงสีทั้งหลายโรงมีโรงเลื่อยทั้งหลายโรงมันจะหนีเข้าวัดดูสิเข้าวัดไม่มีเงินมันจะมาอยู่วัดแสดงว่าไม่มีความสุขทางใจเพราะว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องรู้จักว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันอยู่ที่ความคิดถ้าจิตใจของเรามันพอใจมันดีแสดงมันสงบแสดงนั่นคือความสุขมันสุขกว่าเงินทองอีกเราอยู่อย่างนี้เราสุขแล้วอยู่อย่าไปคิดเลยว่าเราไม่สุขทำใจให้สบายเถอะกดมือกินมือก็ยังดีกว่าคนมีหนี้มีสินเป็นทุกข์อย่าให้คนมาวัดไม่ยอมหายหวยซิฮะนั่งกรรมฐานให้หวยก็เต็มทั้งมือแต่ว่าใครจะรวยอาจจะรวยเพียงคนเดียวไอ้นอกนั้นจนหมดใช่ไหมคนมันไม่มีบุญมันก็ตีผิดๆแต่คนมีบุญมันก็ตีถูกๆให้เลขตัวเดียวกันมันไปตีกลับหัวกลับหางไปเลยใช่ไหมคนไม่มีบุญมันไปแทงหมดตัวเองไอ้คนมันมีลาภมันให้ยังไงมันก็แทงถูกมันมีลาภถ้าคนวัดหนึ่งมีร้อยคนพันคนจะมีรักสักคนไอ้นอกนั้นเดี๋ยวขายสวนขายนาขายสมบัติแทงหมดตัวจนหมดแล้วพระช่วยคนจนหมดนะข้าไม่มาวัดหรอกทำไมไม่มีเงินหมดตัวที่แรกจะมากันเต็มวัดวันเขาก็ไม่มีขยันมากลัวไม่มีเงินแทงหวยแต่จนหมดตัวมันถูกอยู่คนเดียวอ่ะให้คนมีบุญมันถูกอีกคนเดียวโลภไปทำไมใช่ไหมไอ้พวกนั้นมันล็อกลอตเตอรี่ได้มันจนเลยนะมันยังติดคุกเลยนะขนาดมันล็อกง่ายนะได้ถิ่นวนๆหนึ่งตั้งหลายล้านเนี่ย
เพราะความโลภตัวเดียวติดคุกทุกวันเนี่ยดูสิถ้ามาล็อกทุกทีมันเลิกเลยเป็นไงมันล็อกแล้วล็อกอีกโอ้มันแทงเราโยงวันที่หนึ่งที่สองเลือกเราเลยมันล็อกได้อะมันยังติดคุกเดียวแล้วได้เงินแล้วติดคุกเอาไหมเนี่ยไม่เอาเลยนะได้เงินแล้วติดคุกไม่ได้เรื่องอะไรเลยทีแรกมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คนเราเรามาวัดนี่เราทำจิตใจเราให้ดีเถอะทำศีลธรรมให้ดีเราจะรู้ว่าเรามีความสุขในชาตินี้เราพบความสุขในชาตินี้ไม่ต้องไปพบชาติหน้าเราทำใจของเรามันมีศีลธรรมให้ดีเถอะเราจะรู้ว่าชาตินี้เรามีความสุขชาตินี้เราพบความสุขที่เราทำจิตใจของเรามันสบายนะแต่ถ้าเราหาศีลธรรมไม่ได้ชาตินี้เราก็หาความสุขไม่ได้ความสุขก็ไม่อยู่กับเราใช่ไหมเราลองสิลองไม่มีศีลสักข้อหนึ่งสิแค่เราไปนอกใจภรรยาแล้วเท่านั้นเลยใช่ไหมไปผิดเมียเขาไปเล่นชู้สู่สาวอู้มันตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมแค่ผิดศีลข้อเดียวน่ะตกนรกทั้งเป็นเลยใครจะรู้ใครจะเห็นถ้าไปคิดถึงเรื่องฐานบาปมันต้องบาปแน่นอนมันมีแน่นอนตกนรกแล้วเราไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะถามไอ้ใจหนึ่งก็กลัวคนรู้ว่าตกนรกทั้งวันแหละแค่ไม่มีศีลเท่านั้นไม่มีความสุขอ่ะแต่เราไปดื่มน้ำเมาเนี่ยเราก็เห็นโทษทันทีดื่มแล้วมันเสียคนทันทีผู้จาไม่รู้เรื่องขาดความยุติธรรมขาดความดีคนเคยดีก็ดีไม่ได้เลยพอเมาเข้าไปคนเคยสงบก็สงบไม่ได้ท่านนี้แปลว่าศีลธรรมเนี่ยถ้าเรามีไว้มันเป็นสุขเราควรจะทำของเราเราทำจนเราเห็นว่าเออเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีมันมีความสุขมันให้ความดีกับเราจริงๆแล้วมันเห็นว่าค่าของศีลธรรมเนี่ยมันมากกว่าเงินทองเมื่อนั้นแล้วเราก็ไม่เบื่อศาสนาไม่เบื่อการเข้าวัดปลูกต้นไม้เยอะๆนี่ดีต้นไม้ก็ช่วยได้เยอะธรรมชาติเรียกว่านิพพานนิพพานธรรมชาติมีต้นไม้เรื่องนิพพานธรรมชาตินิพพานที่จิตก็ทำสมาธินิพพานธรรมชาติก็ต้นไม้ต้นไม้ภูเขาลำธารนิพพานธรรมชาติเขาสงบพอไปดูแล้วเขาสงบเขาไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ติจิตนินทาใครเขาดับก็เรียกนิพพานธรรมชาติอย่างเรามองต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ว่าอะไรเราใช่ไหมถ้าบอกดีดีต้นไม้ก็ว่าดีดีถ้ามองต้นไม้สงบสงบไม่ว่าใครนี่ผ่านธรรมชาติแต่ถ้าเรามองคนเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติคนมันมีดีมีไม่ดีแต่ถ้ามองต้นไม้มันเป็นนิพพานเขาเรียกว่านิพพานธรรมชาติมีแต่ความดับพอมองแล้วสบายใจถ้ามองใจตัวเองก็นิพพานที่จิตก็เรียกนิพพานที่ใจถ้ามองใจตัวเองออกก็คือนิพพานคือความดับนิพพานที่ใจนิพพานที่จิตแต่ต้องเป็นคนมองใจตัวเองออกเห็นด้วยปัญญาทีนี้เราก็เอานิพพานธรรมดาก่อนเอาต้นไม้ต้นไร่เป็นนิพพานก่อนเข้าถึงต้นไม้ต้นไร่ก่อนมองหินมองดินมองต้นไม้ให้ใจสบายหายกลุ้มก่อนพอมันกลุ้มขึ้นมาก็มาอยู่กับต้นไม้มองต้นไม้ต้นโน้นต้นนี้ก็หายกลุ้มถ้ามันยังไม่หายกลุ้มก็พุทโธช่วยเข้าไปอีกพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธเลิกคิดสักพักหนึ่งมันก็สบายแค่นี้
หายกลุ้มได้

ข้าใจมั้ยฮะคุณเข้าใจมั้ยโยมเข้าใจนะคนทั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่มั่นคงประวัติปฏิบัติมานานนะยังไงก็ยังมากรรมฐานกันยังไม่ทิ้งกรรมฐานยังไม่ทิ้งวัดปฏิบัติก็นับว่ามั่นคงดีคือเรามาอย่างนี้มันทำให้เรารู้แหละเรามาวัดปฏิฐานสมาธิเนี่ยทำให้เรารู้คือไม่ทำให้เราโง่คือเข้าวัดแล้วไม่โง่เข้าวัดแล้วไม่หลงมันก็ได้เยอะเลยอ่ะการมาศึกษาธรรมะเรามารู้จักแก่นของศาสนาได้ถ้าเราทำบุญมีเฮมีโขนมีหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรเลยทำจบแล้วเราก็ไม่รู้อะไรก็มานั่งดูหนังดูละครกันเฮฮามันก็เหมือนกับเราอยู่บ้านใช่ไหมมีงานทีก็มาจัดหนังจัดลำวงเล่นกันเจียวๆเจ้าๆไอ้เราก็เหมือนเด็กคนโตๆก็ไม่ได้รู้อะไรคนเด็กก็ไม่รู้อะไรจบแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความวุ่นวายกลับไปบ้านเราก็ไม่รู้มาวัดเราก็ไม่รู้มีความรู้เท่ากันหมดอันนี้ทำบุญในเงินก็ไม่ได้อะไรออกมาทำทั้งปีก็ไม่ได้อะไรทำทั้งชาติก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้ธรรมะสิคนนี้ไม่เข้าใจศาสนาศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แค่มีโขนมีหนังมาแล้วพุทธเจ้าไม่มีแค่การละเล่นเหมือนพระเจ้าสอนจิตใจให้ลึกซึ้งให้รู้จักบาปบุญรู้จักสงบจิตใจพุทธเจ้าสอนสอนอย่างนั้นแต่นี่เรามาเดินทางไม่ตรงคำสอนมันก็เลยไม่รู้อะไรกันนี่ขวัตก็ไม่ฉลาดสักทีไม่ละบาปบำเพ็ญบุญสักทีใช่ไหมทายกตัวนำเมาเลยละทายกตัวนำเมาเลยซื้อเหล้ามาแจกเขาเลยละต้องกินเหล้าคนมันถึงจะเข้าวัดไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีเหล้าไม่มาหรอกวัดเออทำงานอะไรก็ต้องเล่าจะตะเลยก็ต้องเล่าจะตายก็ยังกินเหล้าเลยนะขนาดไปอยู่คนตายยังกินเหล้าเลยข้าวัดไม่รู้อะไรแต่มาที่เราก็รู้มาวัดมีสบายใจไม่เอะอะไม่โวยวายไม่เถิดเถิดมันสงบดีก่อนมันว้าวุ่นเหลือเกินมาอย่างนี้มันรู้อะไรดีขึ้นมีพระเทศมีพระแนะนำรู้จักศีลฐานภาวนาเกิดความรู้ความเข้าใจยังดีก็มีโขนมีหนังไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรพอเข้าวัดถูกต้องมันก็ถูกต้องมันก็ได้ความฉลาดทายกทายิกาไม่ต้องฉลาดไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหนูไม่ฉลาดเนาะคอยหาอะไรได้คอยหาอะไรได้ไปตกดอกตกดวงตกงานไปแล้วทายกก็เอาไปให้เขากู้หมดเลยก็เป็นทายกคนหนึ่งกันไปไม่ฉลาดทักทีถ้ามาวัดมันก็ต้องเสียสละทำให้มันเห็นว่าเราทำตรงดีทำเลยนะโอ้เรานี่ทำความดีมาเยอะแล้วเนี่ยตายก็ไม่เสียใจแล้วถึงจะตายเมื่อไรก็ไม่เสียใจคนที่กลัวตายคนที่เสียใจนี่โดยมากไม่ได้ทำความดีกันไว้จึงกลัวตายจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทำความดีแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรก็ตายเมื่อไรก็ตายไปเราทำความดีของเราไว้นับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่ทำบาปไปครับไม่ท้วนเลยแย่เลยทำบาปไปนับไม่ท้วนเลยโอ้โหจะตายไปไหนเนี่ยพอรู้ว่าทำบาปไปตายนับไม่ท้วนกูตายจะไปไหนเนี่ยโอ้โหคงลำบากเหลือเกินพอทำบาปไปนับไม่ท้วนมันต้องทำบุญไปนับไม่ท้วนดิ

นี่ทำนิดเดียวบุญนี่ทำเป็นนับไม่ถ้วนกลบบาปหมดแล้วพุทโธนั่นแหละพุทโธมากๆนั่นแหละเป็นตัวสะกดบาปไม่ให้เกิดขึ้นเป็นตัวแก้บาปแก้กรรมแก้เวรได้หมดจะปนบาปปนกรรมปนเวรก็ต้องพุทโธไว้มากๆจึงจะช่วยได้ทำบาปไปแต่ครั้งไหนก็ปนได้เพราะเราตั้งใจไปทางนี้แล้วสามารถแก้กรรมได้ไม่ต้องสงสาร

0: านดีเลงก็จะดีพัฒนาเป็นเจ้าคนในคนตัวเองแต่ต้องปูพื้นด้วยศีลธรรมแต่หากว่าทุกคนไม่มีศีลธรรมนะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีลูกก็หมดตัวถึงลูกผ่านจนบัดหมดเลยพ่อแม่สร้างไว้ร่ำรวยเนี่ยแต่ไม่สอนศีลธรรมให้ลูกพอลูกเต้าโตมามันเล่นมันกินผ่านจนบัดจนหมดตระกูลก็เลยพ่อแม่ไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีถ้าศีลธรรมนี่พัฒนาได้ขอให้มีพระดีญาติโยมดีก็แล้วกันพอพระดีญาติโยมก็ดีพอศีลธรรมมันเข้ามาก็ช่วยกันหลายฝ่ายช่วยกันดีกันทุกคนอย่าทะเลาะกันแล้วกันทั้งหาจะทะเลาะแล้วกันจงรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจะทะเลาะอะไรกลับไปบ้านก่อนเป็นตะโกนด่าไกลมันด่าไกลไม่มีอะไรเราอยู่กันเนี่ยมีก็ช่วยกันไปเราค่อยทำคนเข้ามาเราก็ดีใจพวกเราก็ดีกันเองจะไปทำงานเนี่ยจะไปแตกของกันเองทุกคนก็ช่วยกันคือคนทำงานแบบนี้ ที่ไปกันได้นะหมายถึงว่าคนเนี้ยคนนี้เป็นอย่างเงี้ยถึงว่าเรามาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเขาเนี่ยนะผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกันเลยไอ้คนที่สั่งอะไรเนี่ยไอ้คนนั้นก็เอาตามไอ้คนที่ทำตามก็ตามเอาไม่ขัดกันจะเอาน้ำร้อนน้ำเย็นเอากันยังไงไงว่าไงจะทำเส้นให้อ่อนให้แข็งอะไรว่าตามกำหนดไม่ขัดกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สนุกทำงานสนุกคนมาทานพวกเราก็สบายใจแล้วก็ทุกคนก็สบายใจในเมื่อทุกคนทำงานไม่ขัดกันคนเราถ้าทำงานไม่ขัดกันมันเข้ากันได้สนุกดีทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจโอ้โหงานทั้งนั้นแหมขายดีจังยิ่งคนมาทานเยอะเลยยิ่งดีใจมากเลยแม่ครัวนี่คือจะเหนื่อยก็ปลื้มใจใช่ไหมแม่ครัวนี่บุญมากคือจะเหนื่อยก็ปลื้มใจเพราะมีคนมาทานเยอะคนนั่งเฉยไม่ได้อะไรเลยคนมาวัดนั่งเฉยไม่ได้อะไรคนทำโน่นทำนี่มันได้ทุกอย่างคนล้างชามนี่ได้บุญมากใหญ่เลยโอ้โหเขากินเรามากล้างมากใหญ่ใช่ไหมแต่คนเราไม่ชอบล้างชามไอ้คนล้างชามต้องปลื้มใจเลยโอ้ยล้างไม่ไหวเลยกินกันจังเลยดีใจใหญ่หรือถ้าล้างแบบดีใจนะ กินกันใหญ่ไม่ใช่แบบล้างไปด่าไป ไม่ได้บุญเลยล้างไปด่าไปนะแหมกินไม่ล้างกินกันยกใหญ่ตอดตายไปทั้งไหนจะคิดเงินไม่ได้หรอกต้องคิดโอ้ดีจังกินกันใหญ่เลยโอ้โหเราสนานได้ล้างชามบุญก็เราวันนี้ยิ่งล้างไปก็ยิ่งได้บุญมากต้องทำแบบดีใจในงานของเราตามหน้าที่ที่เราทำจะไปฝืนใจฝืนใจทำก็เป็นนั้นฝืนใจทำฝืนใจทำก็ไม่ดีใจกินมากเท่าไหร่ยิ่งลำบากใจมากเท่านั้นถ้าฝืนใจทำใช่ไหมถ้าไม่ฝืนใจทำโอ้ยแม่ดีจริงเราชอบใจวันนี้คนมาวัดเราเยอะมากินไม่อั้นเราก็ล้างไม่อั้นเหมือนกันนะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมจริงจะสนุกเติมมากเลยนะพอกินมากๆก็น่าหงอนะคือคุยจะล้างวัดไหวเลยเขาต้องล้างให้เขาล้างให้สะอาดเราอยู่ถ้าให้คนกินมาล้างเนี่ยไม่สะอาดหรอกเพราะคนบางคนล้างไม่จุ่มทิ้งจุ่มทิ้งเราต้องล้างต้องมีคนล้างแล้วพวกเราจึงจะสะอาดพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยเราต้องล้างเลยนะคนกินปุ๊บเราต้องมีที่ล้างเลย
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติ ที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักซึ่งโอกาสที่จะได้สร้างบารมีก็ถือว่าโอกาสนี้ได้มาถึงเราแล้วเพราะชีวิตคนหาได้ยากที่จะได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีได้ทุกคน ที่เราได้มานี่เป็นชีวิตที่พิเศษเป็นผลบุญพิเศษที่เกิดมาเป็นมนุษย์คำพูดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าคนมาปฏิบัติเนี่ยจะเกิดปัญญาว่าโอ้ชีวิตคนเนี่ยเกิดยากจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะทำความดีก็มีโอกาสยากสิ่งพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีจนสี่อสงไขยก็จะได้มารู้ธรรมะอย่างที่เราได้มานั่งอยู่เนี่ยก็จะมาเป็นครูวางกฎวางระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เราเดินตามมรรคคือเดินตามทางจิตถูกไม่งั้นมนุษย์เนี่ยจะเดินไม่ถูกทำบุญไม่ถูกทำบุญไม่เป็นไหว้ก็ไม่ถูกไหว้ก็ไม่เป็นเคารพก็ไม่ถูกเคารพก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเลยแม่เทวดายังไม่เป็นเลย เทวดายังเคารพไม่เป็นไหว้ไม่เป็นต้องมาเรียนกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักการไหว้เป็นเคารพเป็นพระพรหมก็ไม่รู้พระพรหมบางคนทำสมาธิไปเป็นพรหมถือว่าเป็นเจ้าโลกก็บอกเทวดาทั้งหมดว่าฉันนี่สูงสุดเป็นพรหมแหละไม่ต้องเชื่อใครฉันนี่รู้มาถึงพรหมนี่ฉันสูงสุดเทวดาที่หัวอ่อนก็เชื่อเทวดาที่หัวแข็งก็มีเหตุผลก็ยังเอ๊ะพระพรหมจะรู้จริงเหรอเทวดาผู้ใหญ่ก็ที่หลงผิดก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยเป็นเทวดามาเก่าฉันอยู่มาต้องเป็นอสงไขยปีมาเป็นโกรธเป็นหมื่นปีต้องเชื่อฉันสิแต่เทวดาบางคนเอ๊ะจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อใครก็เป็นเทวดาได้ใครก็เป็นพรหมได้ไม่ใช่มีคนเดียวผลที่สุดเทวดาเนี่ย สงสัยในการทำความดีกันสงสัยไม่จงสงสัยอย่างเดียวสงสัยต้อง38ประการว่าความดีที่จะทำเนี่ย38ประการเนี่ยจะทำยังไงจะถูกต้องตัดสินไม่ได้ต้องลงมาหาพระพุทธเจ้ากันเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องมากลางคืนเพราะกลางวันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาพบพุทธเจ้าเทวดาก็ต้องมาเที่ยงคืนมาแล้วพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโปรดเทวดาสโปรคนธรรมดาเขาไม่มาหรอกเทวดาไม่เห็นหรอกคนไม่เห็นที่คุยว่ารู้จักเทวดาก็ไม่เห็นหรอกเทวดาเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่มีญาณยังรู้ต่อไม่ถึงต่อเทวดาไม่ได้พุทธเจ้าต่อถึงเพราะพุทธเจ้าทำไมถึงต่อถึงพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดามาเกิดลงมาเกิดจากพุทธมาลงมาเทวดาก็เชิญมาเกิดมาจากชั้นดุสิตลงมาเกิดนี่ก็ไม่ได้ลืมชาติเลยว่ามาจากไหนเทวดาพุทธเจ้านี่พระองค์เดียวที่จะมาเกิดโดยสมบูรณ์กว่าสัตว์อื่นด้วยที่สร้างบารมีมาทุกอย่างให้หมดแล้วมาเป็นทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิตัวเองติตนเองว่าตัวเองมาจนขัดเกลาตัวเองมาจน ประเสริฐบริสุทธิ์เหมือนกับคนที่จะเอาเครื่องแต่งตัวมาแต่งตัวได้นี่ต้องถูกช่างผู้ชำนาญทำให้ประณีตที่สุดแล้วจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับในตัวในผู้ค้าขายยิ่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินใส่โอ้ยิ่งต้องประณีตให้เศรษฐีใส่ต้องประณีตราคาแพงยิ่งต้องประณีตมีทิฏฐิไม่ได้มีทิฏฐิก็ไม่เป็นที่ต้องการพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีทิฏฐิแต่ทิฏฐิก็คือคนที่ไม่มีจิตที่เป็นพุทธะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าลงมาเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วมาตรัสรู้เรื่องของธรรมที่ดับร้อนเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยหลงไม่รู้เขาจะวิ่งไปหาความร้อนใจจะวิ่งไปหาความร้อนใจเช่นความรักเป็นความร้อนความโกรธเป็นความร้อนใจคุยกันเดี๋ยวเถียงกันก็เป็นการร้อนใจทำอะไรก็พอได้มาก็จะร้อนใจร้อนใจเพราะว่ามันเสียไปร้อนใจเพราะไม่สมใจตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยวิ่งหาความสุขแต่ก็คือวิ่งหาความร้อนใจตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าที่จะดับร้อนได้ก็คือตัวต้นเหตุมันคือความอยากได้อยากเห็นต้องการมากกว่าความจริงก็คือเรียกว่าสมุทัยคือความอยากคิดอยากนึกเนี่ยอยากคิดอยากนึกอยากลองอยากรู้อยากมากๆจนห้ามไม่ได้ก็เหมือนคนเสพติดที่คนเสพติดเนี่ยห้ามไม่ได้นะทั้งต้นก็ไม่ใช่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างเช่นคนไม่เคยติดเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เดือดร้อนไม่เคยติดบุหรี่ก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดการพนันก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดเฮโรอีนอะไรยาอะไรทุกวันเนี่ยยามายาอีเนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนแต่พอไปเสพติดเข้าไปสร้างอารมณ์ตัวเองให้สัมพันธ์กับกายเข้าก็จิตก็เลยเป็นเจ้าหน่ายบังคับให้สารอันนี้ไปอยู่ในกายก็บังคับให้กายต้องการเกิดความเดือดร้อนจนเกิดทุกข์นี่ที่ว่ามันไปติดไปยึดก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ธรรมดับตรงนี้รู้วิเศษว่าไม่มียาหม้อไหนที่จะกินโลกร้อนใจเนี่ยร้อนกายเนี่ยทุกทรมานเนี่ยเท่ากับยาธรรมะที่รู้จิตตัวเองมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้วิ่งไปเถอะไม่มีความสุขหรอกถ้ามนุษย์นั้นไม่วิ่งหาความจริงคือร้อนที่ใจทุกที่ใจจนที่ใจมีที่ใจรวยที่ใจสวยที่ใจชาติโง่ที่ใจนรกสวรรค์ตรงใจนี่ฉะนั้นพระเจ้าจึงมาสอนทำให้คนทั้งหลายรู้จักจิตตัวเองดับร้อนได้พูดละลัดนะพูดละลัดว่านี่พุทธเจ้าชนะมารพุทธเจ้าชนะโรคได้เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครแก้ปัญหาได้แม้แต่เทวดาอย่างที่กล่าวเทวดาก็หลงผิดว่าถ้าทำอะไรให้เป็นมงคลให้เจริญให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขใจเนี่ยจะต้องบูชาอะไรดีเทวดาพระพรหมบอกก็ต้องบูชาแม่น้ำคงคาสิบูชาภูเขาสิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิบูชาพระพรหมที่อายุมากกว่าสิบูชาที่เทวดามีฤทธิ์สิอะไรเงี้ยบูชาหัวโขกหัวผ่า

ือไม่ก็ต้องเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำอะไรคือมงคล38ประการเทวดาเองยังคิดเลยว่าวัตถุเป็นมงคลจนต้องมากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่เป็นมงคลคือมีพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเป็นสัมมาทิฏฐินี่ถือว่าเดินถูกต้องพุทธเจ้าเป็นมงคลที่สูงสุดถ้าเขาพุทธเจ้าเราโง่ไหมไม่โง่เลยร้อนใจไหมไม่ร้อนเลยคนไหนปฏิบัติธรรมะใจรู้จิตรู้ใจตัวเองเอาความโกรธออกทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยขอพระสงฆ์พระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยร้อนใจไหมพระอรหันต์ไปดูนะเศรษฐีคนหนึ่งไปนั่งดูไปนั่งดูคนจนไปนั่งดูก่อนพระองค์นี้ก็เป็นเศรษฐีมาบวชเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชมานั่งอยู่โคนไม้นั่งโคนไม้ไอ้คนจนก็มานั่งดูโหตีนก็เกลี้ยงมือก็เกลี้ยงไม่ได้ทำงานอะไรเลยนั่งสบายมาดูตัวเองตีนก็เปื้อนมือก็เปื้อนบ้านก็รกโอ้โหตีนเห็นตีนมือพระหันตรงนี้น่าบวชจังถ้าเราบวชในตีนจะมือเกลี้ยงอย่างนี้นึกอยากบวชแต่ไปนึกถึงครอบครัวไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่ภรรยายังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาบ้านช่องยังรกรุงรังอุ้ยกลับบ้านก่อนเถอะแต่ก็ว่าสบายแต่ไปไม่ได้เศรษฐีผู้มีปัญญามาเห็นพระหันตรงนี้โอ้โหตีนก็เกลี้ยงหน้าตาก็สบายมือก็เกลี้ยงเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราบวชแล้วเราก็หมดทุกข์นะบางคนออกบวชเลยไปเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าคนที่มีเชื้อธรรมพอเห็นพระสงฆ์ก็เป็นมงคลเลยเพราะมีปัญญามองตรงนั้นไม่ไปทางอื่นฉะนั้นจึงว่าการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องลงสมาธิให้เป็นนะต้องเข้าสมาธิขณิกะสมาธิให้ได้ก่อนจึงจะรู้จิตตัวเองพอเรามีสมาธิขณิกะสมาธิเบื้องต้นแล้วทุกคนต้องผ่านสมาธิเอาพูดกันง่ายๆแหละพูดตามหลักทุกคนต้องมีสมาธิไม่ใช่มาฉันมีปัญญาเลยฉันคิดได้อย่างเดียวเลยเนี่ยใครก็คิดได้ทุกศาสนาคิดได้เหมือนกันหมดดังนั้นถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยหลักพระพุทธเจ้าไปเรียนใครมาก็ที่สุดแล้วพุทธเจ้าต้องกลับมาหาความคิดตัวเองว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเราไม่คิดอะไรเลยเราทำความเพียรมา6ปีในเราได้อะไรก็แต่เป็นของข้างนอกหมดเลยจิตก็ไม่ใช่ที่สงบบริสุทธิ์เมื่อตอนอายุ7ขวบเราดูลมหายใจเราจนจิตเราไม่ไหวติงแล้วเราก็จิตดวงนั้นรู้สึกว่าใช่ได้จำได้ตั้ง7ขวบมาถึงอายุ35ปี35ปีก็พระองค์ทรงบอกเอาจิตดวงนั้นวิธีตรงนั้นมาทำใหม่พระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิเอาจิตอยู่ลมหายใจเลยผูกอยู่กับลมหายใจเลยไม่ไปผูกอยู่กับอื่นพอกลับเข้ามาทำตัวนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมตรงเอาจิตมาไว้กับลมหายใจได้เกิดปัญญาเกิดฌานสมาธิเบื้องต้นเลยสมาธิสมปฐมฌานในที่ทำถูกต้องตอน7ขวบตอนนี้กลับมาทำใหม่ขึ้นเลยปุ๊บเลยวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาละเอียดไปละเอียดไปปิติเกิดเลยตัวเบาขนลุกขนชันน้ำตาไหลเหมือนจะเหาะจะลอยก็ข่มปีติพอข่มปีติไม่ให้ตัวลอยไม่ตัวไปไกลไม่จิตออกนอกตัวกำหนดลมต่อไปพอลมดับปุ๊บความสุขเกิดขึ้นปีติดับสุขเกิดขึ้นสุขจนไม่มีอะไรจะสุขเท่าพิจารณาสุขไปอารมณ์ก็จะเกิดอารมณ์ธรรมะต้องเกิดปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมต้องรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองต้องมีอารมณ์ธรรมมีสุขก็ต้องรู้ทุกข์ก็ต้องรู้เฉยก็ต้องรู้สุขดับไปรู้ว่าจิตเป็นอุเบกขาก็ต้องรู้จิตตัวเองนั่งแล้วหลับนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วหลับตาอย่างเดียวแต่ว่า3วัน7วันไม่รู้เลยว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรก็ถือว่าไม่มีปัญญาไม่ผ่านคณิกะสมาธิฉะนั้นจะต้องผ่านคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็กลับมาตามดูจิตตัวเองว่าพุทธะอยู่ที่จิตธรรมะอยู่ที่จิตสังขารถ้าเราได้จิตตัวนี้แล้วไม่มีอะไรหลงทางเลยไม่มีอะไรผิดเลย

ไม่มีอะไรหลงทางเลยไม่มีอะไรผิดเลยนอกจากจะไปหลงกับตัวเองวิเศษกับคนอื่นเก่งกับคนอื่นฉลาดกับคนอื่นแล้วก็ไปยกว่าฉันได้ธรรมะมากกว่าคนอื่นฉันเก่งแล้วหมดนั่นคือไปคิดเอาแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรธรรมะคือไม่มีอะไรคือทิ้งสิ่งที่มันปรุงแต่งไปแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นมันไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงจุดนี้ให้ได้ทุกคนถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาสร้างบารมีไม่ว่ากันแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าทำไมจึงไม่ให้พูดพอพูดแล้วมันไม่รู้อะไรเลยอารมณ์มันก็ไปเอาอารมณ์อื่นมาพูดเช่นเราคุยเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องการเรื่องงานเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นคนไม่สงบอยู่แล้วเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นคนสร้างอารมณ์อยู่แล้วเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเป็นคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วทุกคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วมันนักสร้างนักแต่งอยู่แล้วนักพูดอยู่แล้วแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันก็พอมาเปิดปากปุ๊บก็อารมณ์มันกลับมาทันทีเลยก็สมาธิก็หายไปมาเคยเข้ากรรมฐานอยู่ป่าช้า3เดือนแรกอาจารย์ไม่ให้พูดหลวงพ่อไม่ให้พูดเราเลยว่าก็มันนึกในใจว่ามันไม่ถูกทางแล้วมั้งไม่พูดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยอ่านมันนี่ไม่เจอเลยมาห้ามพูดเราก็ไปนึกว่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือจะมาห้ามเราผิดหรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือมาห้ามเราผิดหรือเปล่าเรานี่แย้งนะไม่ใช่ไม่แย้งนะไม่ใช่เชื่อเลยนะแต่เราไม่มีทางอื่นนะเราไปปฏิบัติเองก็ไม่ได้เคยนั่งอ่านตำราเองมาเนี่ยนั่งฉาทั้งตัวมานั่งนานแล้วหลายเดือนมันไม่ได้ก็ดูแล้วเราไม่มีทางก็เอาต้องหยุดพูดเพราะไม่มีทางอื่นดูครูบาอาจารย์อื่นเราก็ไม่รู้จะไปหาใครที่มาสอนให้เราสงบเพราะดูว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้สงบเป็นผู้เข้าใจธรรมะเรื่องปฏิบัติสมาธิก็จึงเลยไม่พูดก็ไม่พูดให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินอยู่นั่นเดินจะรู้เรื่องเดินจงกรมว่าเดินทำไมไม่พูดทำไมทำไมจึงให้พิจารณาอย่างนี้ทำไมยังไงเราจนตอบได้ใหม่ๆเนี่ยมันจะสงสัยหมดในปฏิบัติเนี่ยมันเถียงหมดเนี่ยครูบาอาจารย์มันเถียงหมดเลยเพราะเราเป็นคนเถียงคนอยู่ในใจเถียงมาแล้วแล้วก็เถียงปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องสงสัยเป็นธรรมชาติของจิตคนห้ามไม่ได้เหมือนเราไม่เห็นน่ะจะให้เชื่อได้ยังไงเหมือนสวรรค์เนี่ยบอกว่ามีจริงเราจะเชื่อได้ไงยิ่งนิพพานไม่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยเรามีแต่ความคิดน่ะคำว่านิพพานต้องถึงความว่างแล้วเมื่อไรเราก็ไม่เคยว่างถึงจะไปได้ยังไงเราก็นั้นเรียกว่าเมื่อเราถึงความสงบการเข้าใจธรรมะก็จะรู้แต่ขอให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสูตรอันนี้ให้ได้มหาสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินยืนนั่งนอนกินนี่พิจารณากายอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องกำหนดเอาสติมาผูกกับกายผูกแล้วไม่ติดเลยไม่เป็นสมถะต้องเป็นสมถะแต่ตัวพิจารณากายเคลื่อนไหวนั้นเป็นสติเป็นสติไม่ใช่ผูกแล้วประเภทที่ดึงไม่ออกเลยไม่ใช่งั้นจิตนี่มันผูกแล้วเอาไม่อยู่หรอกมันคอยจะไปต้องดึงกลับมาต้องมีสติปัญญาดึงกลับเอาจิตมาผูกไว้กับกายผูกที่ไหนผูกที่กายเคลื่อนไหวเวลากายขยับมือก็รู้ขยับมือขยับกลับคือรู้แค่นี้ไม่รู้อย่างอื่นเลยก็บอกให้รู้แค่นี้เองรู้แค่มือขยับเนี่ยรู้แค่ถ้ารู้ยังมี7วันนะเราจะไม่ได้สมาธิเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่มีรู้แค่ขยับโยกตัวเนี่ยรู้แค่นี้เนี่ยโยกตัวก็ให้รู้แต่ที่มันไม่ได้โยกตัวก็ไม่รู้ขยับมือก็ไม่รู้ขยับเท้าก็ไม่รู้นอนพลิกตัวก็ไม่รู้ทำอะไรไปก็ไม่รู้ตัว

อันนั้นคือเราไม่ได้สติจริตทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นโลภจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตราคะจริตแล้วก็พุทธจริตหรือปัญญาจริตเป็นเมื่อจริตอันนั้นเกิดขึ้นกับจิตเราไม่สามารถข้ามอารมณ์จิตตรงนั้นที่เราเคยเป็นมาแล้วก็เอาจริตนั้นมาคิดยึดตรงนั้นก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นโมหะเป็นโลภะเป็นโทสะปิดบังปัญญาไม่ผ่านสมาธิได้เลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมองเห็นว่าจริตทั้ง6เนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดอะไรมาเป็นคนโทสะจริตหรือเปล่าเป็นคนวิตกจริตหรือเปล่าเป็นคนราคะจริตหรือเปล่าเป็นคนพุทธจริตหรือเปล่าเป็นคนโลภจริตหรือเปล่าเขาต้องมีว่าโอจิตเหล่านี้มีทุกอย่างแต่หนักอย่างใดอย่างหนึ่งพอหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั่งแล้วจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นจะลงเอยไปอยู่อารมณ์นั้นนั่นแหละคือจริตเราพอนั่งไปเพลินนั่นแหละจริตเราพอเดินไปเพลินนั่นจริตเราแวบเข้ามานั่นแหละแล้วเราก็ปรุงแต่งไอ้นี่ให้สังเกตจริตตัวเองว่านั่นเนี่ยคือจริตของตัวเองที่นั่งไปเดินไปยืนไปแล้วก็กลับมาคิดตรงนั้นเหมือนโลภจริตเนี่ยนั่งไปไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยหิวชังอยากกินไอ้โน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆว่าจะมีขาไก่มีขาหมูมีอะไรอะไรหรือจะมีอะไรอร่อยหวานๆโลภจริตจะปรุงแต่งเรื่องกินอย่างเดียวจะอะไรก็ช่างหวานก็ยังดีเปรี้ยวๆเค็มโลภะจริตจะคิดหรือจะคิดถึงเรื่องไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองได้มาเสียดายไม่ให้ใครขี้เหนียวตันมีเห็นแก่ตัวแบ่งปันให้ใครไม่ได้แม้แต่ที่นอนนี่ก็ใครมันนอนทับก็ไม่ได้ที่นั่งใครมานั่งทับก็ไม่ได้ใครจะมาหยิบอะไรสักชิดชู้หน่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหวงแม้แต่ห้องน้ำห้องน้ำหวงไงเมื่อกี้กูต้องเข้าก่อนกูปวดก่อนเนี่ยไอตัวตนีตัวโลภะแม้แต่ห้องน้ำมันก็หวงนะเพราะมันมาถือมันจะของเหมือนกันพอมันจะเข้าก่อนที่นั่งที่นอนมันหวงหมดถ้าเราไปเที่ยวในสังคมเราจะเห็นว่าโอ้โหตัวโลภะคนนี้ร้ายมากมันขี้เหนียวมันตนีมันให้ใครไม่ได้มันเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องเสียสละโลภะอันนี้ออกไปเป็นฐานบารมีไปทุกอย่างก็จะพูดกันมันยาวนะถ้าเรื่องจริตถกเนี่ยพูดได้ยาวนี่ยกเพียงย่อๆว่าเราต้องรู้ว่าเราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตนีไหมโกรธไหมถ้าโกรธนี่รู้สึกว่าใครมาทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดพอนั่งไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแต่พอมานั่งสมาธิเกิดเนี่ยโทสะมันมาขวางเลยก็มีมันจะมาขวางให้เรานี่ไม่ชอบคนหมดเลยมันทำให้จิตเราเนี่ยไม่ดีเลยบางทีบางคนเนี่ยมานั่งครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อะไรกลับไปเลยก็มีที่จริงมันน่าจะได้โทสะจริตมาขวางหมดเลยไอ้จริตตัวเองมาขวางหมดเลยเพราะขาดปัญญาตัวเดียวเท่านั้นนะไม่เกิดไม่เจริญเมตตาแล้วไม่เจริญอภัยทาน7วันนี้คุณอยู่ตรงเนี้ยแต่พอกลับไปหายแต่บางคนไม่ทิ้งศรัทธาความเพียรกลับมาทำใหม่เขาหลังรู้บอกโอ้โหเขาก่อนกูเสียท่าเลยพอรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เรามาขวางทางเราไม่ให้เราปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นนิวรณ์อะไรก็ช่างแต่มันทุกอย่างบางทีเอาพูดง่ายๆว่าตัวที่มันขวางทางไม่ได้มีหรือมีหมดเลยเช่นปัญญาจริตอย่างเงี้ยพุทธจริตเนี่ยบางคนบอกเขามีปัญญาเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยจริงฟังแล้วรู้เรื่องหมดรู้มากเกินไปก็มีปัญญาจริตเนี่ยเป็นคนไม่โง่ใครพูดคำแยกไปได้เป็นร้อยคำพันคำสมมติว่าพระนี่พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยจะตีแตกไปหมดเลยรู้หมดเลยแต่ปัญญาจริตเนี่ยไม่มีสมาธิก็มี
นั่งแล้วปรุงแต่งคิดหูอะไรแตกฉานหมดพอนั่งสงบนิดหน่อยก็จะคิดว่าตัวเองฉลาดเรียนอะไรรู้มากหรือมากแล้วต่อไปก็ไม่คิดว่าตัวเองนี่จะโง่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองสำเร็จคิดตัวเองรู้มากคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองได้มากทำมากกว่าคนอื่นก็เลยว่าทุกคนโง่หมดตัวเองฉลาดอยากจะสอนคนโน้นอยากจะสอนคนนี้ก็กลายเป็นปัญญาจริตก็กลายเป็นอีโก้เป็นอัตตาตัวตนทั้งที่ไม่รู้จิตตัวเองก็มีจิตมันปรุงแต่งเราไม่รู้ทันก็มีอันนี้ปัญญาจริตที่ว่าสมัยพุทธเจ้ามีเยอะเลยปัญญาจริตมาตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์คณาจารย์กันเยอะเลยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นจริต6ทั้งนั้นเลยเป็นปัญญาจริตมีปัญหานี่ตอบได้หมดใครก็ตอบถามสู้ไม่ได้สามารถตอบได้หมดเลยแต่ไม่ยอมพระพุทธเจ้าตรงนี้ว่าไม่สามารถละกิเลสตัวเองได้ไม่สามารถจะรู้ทันกิเลสตัวเองละตัวตนสังหารนิโยตสังโยชน์สิบได้เหมือนปัญญาจริตชดินสามพี่น้องปัญญาจริตพี่ชายเป็นผู้มีปัญญามากสามารถปฏิบัติจนมีบริวารถึง500น้องก็300มีน้องอีกคนนึงก็200ก็รวมเป็น 1,000 คนสามารถที่จะปราบคนที่ไม่รู้ได้หมดก็มีปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เถียงก็คิดว่าพระพุทธเจ้าโง่กว่านั่นปัญญาจริตมาสอนพุทธเจ้าโดยจำพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ถือไม่มีศาสนาเขาพวกเขาเนี่ยมีศาสนาแล้วก็ว่าพุทธเจ้าใช้ไม่ได้จนพระพุทธเจ้าทรมาน อยู่7วันจนแพ้บุญญาฤทธิ์ของพุทธเจ้าจึงได้ยอมมาฟังธรรมพุทธเจ้าพอมาฟังธรรมพุทธเจ้ากราบบาทพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าคนทั้งเมืองกรุงก็คือบอกกระหม่อมฉันเป็นข้าพระบาทพระพุทธองค์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ยอมแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองนี่โง่แต่ที่จริงไม่โง่เลยอีตอนที่ไม่ยอมไม่โง่ท่านยอมได้ฉลาดแหละท่านนั้นถึงว่าปัญญาในจริตเนี่ยจะคิดว่าตัวเองฉลาดก็ปิดบังปัญญาปิดบังสมาธิก็เป็นอุปสรรคในการนั่งบางทีนั่งโอ้โหเทศทั้งวันเลยเทศปรุงแต่งธรรมะพอนั่งสมาธิเนี่ยธรรมะเกิดปุดนึกแล้วทะลุไปหมดเลยเดี๋ยวก็ทะลุกำแพงเลยจะเทศอย่างเดียวจะสอนอย่างเดียวบางคนกลับไปบ้านสอนเขาใหญ่เขาบอกมายังไงเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยรู้มากบางคนนี่รู้รนเที่ยงนันชารนถ้วยก็มีเราต้องรู้ว่าการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญเราต้องตามดูจิตของเรามันมีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีต้อง6อย่างยิ่งละเอียดมากปัญญาจริตนี่ละเอียดมากโมหะจริตนี่ยิ่งละเอียดมากใจโมหะจริตนี่ละเอียดมากกว่าโทสะจริตนะโทสะจริตนี่โกรธแต่ทุกอย่างถ้ามีโมหะจริตเข้ามาปิดบังนะจะคิดว่าตัวเองถูกหมดเลยอย่างเช่นโมหะจริตเนี่ยคิดว่าตัวเองดีรวยดีสวยดีฉลาดดีพี่น้องมากดีมียศใหญ่ดีมีทรัพย์ดีหน้าตาดีอายุดีเจ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีหมดเลยหลงหมดเลยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรานี่รู้สึกจะเป็นตัวตนคิดว่าโมหะจริตนี่มองอะไรดีหมดเลยขนาดนอนป่วยจะตายยังบอกว่ากูไม่อยากตายกูไม่อยากแก่กูไม่อยากเจ็บทำไงจะหายนั่นน่ะโมหะจริตคือไม่ตรงอะไรเลยพวกนี้ให้อยู่สักกี่ร้อยปีก็จะอยู่โมหะเมื่อเข้าสิงแล้วก็จะขาดปัญญาหมดเลยฉะนั้นโมหะจริตเนี่ยมันอยู่กับทุกอารมณ์ทุกของจริตเป็นโลภะถ้ามีโมหะก็ถ้าโลภะจริตถ้าโมมีโลภะจริตอย่างเดียวถ้ามีโมหะเข้ามาครอบงำปุ๊บก็ให้ทานไม่เป็นโทสะจริตถ้าโมหะจริตเข้ามาครอบงำปุ๊บก็คิดว่าตัวเองไม่โกรธ
ทั้งที่โกรธตีเข้าไปแล้วด่าเข้าไปแล้วเขาคิดว่าไม่โกรธนี่เราสั่งสอนเขาเลยเพราะฉะนั้นโมหะจริตเมื่อครอบงำอะไรแล้วโกรธก็ไม่รู้ตัวเพราะสมาธิมันมากสมาธิมันไม่มีปัญญาเท่านะสมาธิมีแต่ปัญญาไม่มีก็โกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ก็ปิดบังปัญญาหมดเลยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าท่านรู้จิตของท่านตามดูหมกกายานุปัสสนาปฏิปทานาท่านบอกว่าให้ภิกษุจงพิจารณากายยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาจิตอยู่กับกายนั่นแหละจิตไม่ได้ไปไหนตาเห็นรูปจิตก็อยู่ที่ตานั่นแหละแต่งเป็นสังขารเป็นเจตสิกเป็นรูปออกมาเป็นนามออกมากายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็จิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจิตตรงนั้นจะไม่รู้คนตายรู้ไหมเอาไฟไปเผารู้ไหมไม่รู้เพราะไม่มีจิตเอาไปโยนลงน้ำก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อค้นหาจิตก็คือค้นหากายตามความเป็นจริงกายานุปัสสนาปฏิปทานากายเรามีอาการได้ต่อก็ยืนเดินนั่งนอนก็พยายามกำหนดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวของเราเคลื่อนมือก็สั่งเคลื่อนโยกโครงต่างๆนี่คือเรียกว่าปฏิบัติแนวมหาสติปัฏฐานต้องกำหนดกายเป็นอารมณ์อย่าไปขึ้นยอดไม่ได้ขึ้นยอดไปลงไม่ได้ อย่าไปถึงอภิธรรมไม่ได้คนก็ถามอาตมาบอกแล้วพวกปฏิบัติอภิธรรมเนี่ยเขาเป็นยังไงบอกว่าที่จริงแล้วนะเขาถามอาตมาว่าหลวงพ่อพุทธทาสน่ะทำท่านสอนจิตว่างบอกที่จริงจอดจิตว่างพุทธทาสท่านทำได้ของท่านท่านถอนถูกจิตว่างท่านทำได้แต่เมื่อก่อนท่านปฏิบัติอานาปานุสติหลวงพ่อพุทธทาสบวชใหม่ท่านอานาปานสติแล้วท่านก็ไปได้จิตว่างแต่พอถึงนั้นท่านก็เอายอดมาสอนเลยทำให้จิตว่างว่างว่างแล้วคึกฤทธิ์มันก็งงบอกว่างไงหลวงพ่อว่างไม่มีต้นมีปลายทำไงคึกฤทธิ์มันเถียงมาเขียนหนังสือได้ตั้งหลายเล่มพระสุดพุทธทาสรู้ตัวเลยว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรับรู้จิตว่างได้รู้เรื่องพวกด็อกเตอร์ก็ดีพวกพิพากษาต่างๆพวกเนี้ยมีความรู้มากเอาหนังสือจิตว่างไปอ่านแล้วหลงจิตว่างหมดเลยคึกฤทธิ์นี่ฉลาดมากโต้เลยคนบอกโหคึกฤทธิ์นี่ปากลายมีกรรมมีบาปเปล่าโต้เลยจะมาอ่านปุ๊บเมื่อก่อนจะมาจะไม่อ่านหนังสือพุทธทาสเลยอ่านเล่มหัวท้ายจบหัวท้ายจบก็มันจิตว่างเลยอ่านทำไมแต่ทุกวันที่ต้องอ่านเพราะรู้ว่าท่านเขียนเป็นลำดับแหละกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพอคือวิพุ่งนะคือถ้าท่านเขียนละเอียดเลยเอาปรับพระมาเขียนอานาปานสติมาเขียนทุกคนอยู่นี้เข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติเลยวิธีการปฏิบัติต้องเริ่มต้นเราบอกว่านั่นเนี่ยเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนกับไอ้พวกเบลาดินเนี่ยมันเอานักบินมันไปชนมันตึกเนี่ยและไอ้คนพวกนั้นก็สู้กับไอ้กัปตันก็สู้กับไอ้พวกนั้นสู้ไอ้พวกก่อการลายบนเครื่องบินและไอ้พวกที่ช่วยกัปตันก็อยากจะขับเครื่องบินแทนถ้าไอ้กัปตันตายก่อนที่จริงมันก็เกิดว่าสู้ได้จริงแต่มันขับไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์มาถามบ้านไอ้คนที่เป็นขับยังไงเนี่ยบอกเร็วๆเดี๋ยวฉันจะขับลงให้ได้มันก็สอนกันไม่ทันแล้วโทรศัพท์มันก็ดับเลยหายเงียบไปในป่าเลยบอกนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีสติปัฏฐานสี่เล่นยอดเลยจะไปยังไงนะไปเรียนบนเครื่องบินเลยไม่รู้ว่าลงยังไงขึ้นยังไงถ้าสมมติว่าเราจะเรียนให้เรียนเร็วเราจะไปเรียนขับเครื่องบินเนี่ยพอกัปตันเขาเอาเครื่องบินขึ้นปุ๊บเราก็ไปเรียนเลยเรียนงานแล้วเวลาลงเราก็ไม่ลงเราก็ไม่เรียนลงเพื่อสุดพอไปเรียนอยู่บนเครื่องบินบอกเราไม่สามารถในเครื่องบินขึ้นได้หรือลงได้แต่เรารู้ว่าบินยังไงเราขับเครื่องบินได้นะขับไปล่อนไปไหนได้แต่ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องให้กัปตันทำการที่เราเข้าใจปัญญาเราคิดสูงๆไปว่าเรารู้นู่นรู้นี่เนี่ยบางครั้งก็สุดยอดไปก็เป็นอย่างนั้นไปถึงสุดโต่งไปฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้อง
ติสมาธิปัญญาต้องบวกกันเข้ากันพอดีเลยต้องรู้จิตตัวเองเลยว่าเรากำลังเป็นอะไรเรากำลังเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เราเดินเป็นอย่างไรคิดอะไรเรานั่งคิดอะไรเรานอนคิดอะไรเรากินคิดอะไรเรามาอยู่ตรงนี้คิดเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเข้าใจตัวเราในแนวสติปัฏฐานสี่เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเวทนานี่ก็คือเป็นภาษาศัพท์ของพระพุทธเจ้าเวทนาเป็นภาษาบาลีแต่เวทนาจริงๆอ่ะตัวเราก็มีใช่ไหมสุขเขาเรียกว่านั่นแหละความสุขใจนั่นเขาเรียกว่านั่นแหละเวทนาทุกไม่สบายใจนั่นแหละเรียกว่าเวทนานั่นแหละตัวเวทนาที่ทำให้คนเราเนี่ยสะสมอารมณ์พวกนี้ไปแล้วไปผิดหวังอย่างแรงกล้าไปไม่สมหวังไปพัดภาพจากของรักผัวตายลูกตายบ้านจ้องเป็นโน่นเป็นนี่พัดภาพจากของรักแม้แต่ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้เวทนาเนี่ยเวทนาสามเนี่ยมันทำลายจิตใจมนุษย์สะสมจนพังทลายเมื่อคนไม่ปฏิบัติก็นึกว่าไม่มีอะไรนี่ก็แค่สุขแค่ทุกข์แค่สุขแค่ทุกข์ก็มีกันทุกคนแต่หารู้ไม่เมื่อไม่ปฏิบัติแล้วสิ่งนี้จะเป็นฝีเขาบอกว่าเป็นฝีที่มันมีตุ่มนิดเดียวอยู่ข้างในแล้วเราไม่ได้กินยาเข้าไปเลยยาอันนี้คือธรรมะเราไม่เคยกินยาเลยแล้วก็ปล่อยมันนิดเดียวแต่พอเวลาสุขทุกข์มาเข้าไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากขึ้นมากขึ้นไอ้สุขนานๆจะเจอทีแล้วเข้ามันไม่สมหวังในความสุขไม่สมหวังในความทุกข์เมื่อนั้นแหละมันก็ฝีนี่มันจะบวมแตกออกเป็นเหมือนมะเร็งหมอก็ผ่าตัดไม่หายกินยาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้านำยาหม้อใหญ่มาให้รักษาทุกโรคเลยให้ผ่าตัดแต่อย่าเอามันไว้ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเสียใจเดี๋ยวก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาฉะนั้นท่านบอกให้รู้จิตตรงนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตรงไหนก็ให้รู้อยู่ตรงดับนั้นกายเวทนาจิตธรรมจิตดวงนี้ก็มันคิดมากมันคิด 108,000 ประการก็ทำไมปล่อยมันคิดมากมายนะไอ้ที่มันคิดมากๆทุกวันนี้เนี่ยคือตัวฝีล่ะที่มันคิดไม่จบไม่หยุดเนี่ยที่มันอยากได้โน่นได้นี่มากๆเนี่ยตัวนี้ก็คือฝีที่มันมะเร็งอ่ะที่มันเป็นตุ่มหนึ่งที่เราไม่ผ่าตัดมันไม่กินยาให้มันหน่อยแล้วพอเข้าที่สุดแล้วมันไม่มีสมหวังในใจมันจะคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่มีสุขเลยแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้เลยในชีวิตนี้ถ้าเราไม่รักษาโรคนี้ให้หายจากจิตเรามันจะไปเป็นตัวอันตรายต่ออารมณ์ของเราคิดความคิดของเราทั้งหมดเลยเหมือนเราอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจวันนี้ก็ไม่ชอบใจพรุ่งนี้ก็ชอบยิ่งอยู่นานเท่าไรยิ่งคุยกันไม่รู้มันก็ยิ่งสะสมเข้าเหมือนกายว่าต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องว่ากันซะแล้วคือสิ่งที่มันเก็บทีละน้อยละน้อยมันจึงเป็นอันตรายต่อจิตตัวเองพุทธเจ้าถึงว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปนาพิจารณาให้ละเอียดเลยว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดพอนั่งดูลมหายใจโอ้คิดแล้วที่เราดูยุบพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองคิดโน่นคิดนี่เอ๊ะทำไมคิดเราพยายามอย่าไปตามความคิดไปนี้ตัดทิ้งไปนะครับพอความคิดมันหายไปดับไปก็เหลือแต่ความรู้ว่าคิดแล้วเราก็เฉยคิดแล้วเราก็เฉยตอนนี้แล้วก็เรารักษาโรคตัวนี้สงบระงับขณะหนึ่งถ้าก็ระวังยาถูกแต่ยังไม่หายขาดถ้าเผลอก็คิดต่ออีกจิตตานุปัสสนาพระเถระต้องพิจารณาในความคิดของตัวเองพิจารณาได้แล้วนั่นคือปัญญาถ้าพิจารณาไม่ได้นั้นยังไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญานี้ธัมมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในอารมณ์ตัวเองอารมณ์ธรรมมีไหมบางครั้งก็มีชอบใจก็โอ้ยสงบก็มีความสุขดีไม่สงบก็มีอารมณ์ธรรมบางทีก็ปรุงแต่งไปเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายบ้างเห็นความไม่เที่ยงของคนอื่นบ้างเห็นความเสื่อมในร่างกายบ้างความเสื่อมธรรมานุปัสสนาไปนะเขาพิจารณาอะไรเป็นธรรมหมดทุกอย่างในโลกนี้

อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเลยคนเราก็อยู่ด้วยดินน้ำไฟลมอาศัยความคิดเท่านั้นเองถ้าหมดทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราก็คิดเป็นธรรมทั้งหมดว่าธรรมชาติทั้งหมดค้นหาธรรมชาติที่ตัวเราได้แล้วว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีก็มาจากดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมก็มาจากข้าวสุกขนมสดมาจากไหนข้าวสุกขนมก็มาจากเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่และที่สุดไปไหนที่สุดก็ไม่มีเราพิจารณาเป็นธรรมอารมณ์ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเกิดแยกแยะขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาก็จะเบาบางและดับไปวูบหนึ่งก็ยังดีฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี้จำเป็นเหลือเกินทุกคนต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วก็ถือว่าผิดหวังในชีวิตนี้ที่พุทธเจ้าอุตส่าห์สร้างบารมีมาเพื่อเอาธรรมะอันนี้มาเป็นการประกาศโลกเป็นธรรมจักรประกาศโลกให้รู้ว่าโลกนี้จะต้องยืนอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาทุกคนจะต้องค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองไม่ใช่ใครจะบันดาลให้ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาพระเจ้าแผ่นดินยาจกเข็นใจคอทานอะไรก็ต้องยืนอยู่กับธรรมชาติที่จิตตัวเองถ้าไม่มีจิตที่ดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาหาจิตตัวเองแล้วก็เมื่อตามจิตได้ภายใน3วัน7วันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างมีความสุขแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะมันจะได้ตลอดชีวิตเลยถ้าตามจิตได้นี่โอ้ดีวิเศษมากเลยเขาจะค้นหาสมบัติมหาสมบัติก็ไม่ปานเพราะอะไรเพราะคนเราเผลอตัวมันก็ไปคิดอะไรไม่ดีเผลอตัวก็เป็นโน่นเป็นตัวแต่พอเราค้นหาจิตเนี่ยพอคิดอะไรเราก็รู้ทันทีจะไปไหนมาไหนจะขับรถขับลาไปไหนจะไปไหนก็พอคิดอะไรไม่ดีมันรู้เลยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็แค่ตอนนี้เราเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดเลยก็โสดามรรคโสดาผลเกิดขึ้นที่จิตก็รู้ทำจิตตัวเองตอนนั้นปฏิบัติมานี่ก็ต้องการนั้นแต่ว่าเราไม่เอาก็ได้แต่เราต้องการจะสร้างบารมีให้ธรรมะค้าขายให้รวยกว่านี้ให้โรคหายเจ็บอะไรเงี้ยให้ลูกหลานดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นบารมีเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วจะต้องเข้ามาหาสภาพจิตความจริงที่พุทธเจ้าท่านสอนเพราะมาตรงนี้เรามันยังดีกว่าไปตรงอื่นเข้าใจไหมใครไม่เคยมาบ้างใครไม่เคยเข้ากรรมฐานบ้างหลายคนแล้วรู้สติปัฏฐาน4ไหมรู้วิธีปฏิบัติไหมยังไม่รู้ก็เดี๋ยวมีพระท่านจะสอนเนี่ย ถ้าตามหลักปฏิบัติสติปัฏฐานที่อาตมาเคยเข้ากรรมฐานหรือพวกเราเคยทำกันมาก็คือต้องละเอียดอ่อนเข้าใจกับปฏิบัติมันละเอียดอ่อนนะไม่ใช่คนหยาบนะโยมนะทำอะไรผัดต้มหยาบไหมโยมต้มหยาบไหมต้มผักหยาบไหมต้มน้ำร้อนเดือดใส่โครมสุกเลยใช่ไหมบางคนยังต้มไม่อร่อยเลยโยมยังต้มผักกระเจนโยมต้มไงฮะผักกระเจนไงน้ำเดือดแล้วใส่เลยเจียวนานไหมโอ้ผักกระเฉดเจอน้ำร้อนได้เมื่อไรหมดอร่อยเลยต้มไม่ได้เลยผักกระเฉดโอ้เห็นไหมต้มไม่ได้เลยมีแต่ว่าล้างให้สะอาดเท่านั้นเองนะมันเจอมากไหมนี่มันง่ายแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าพอเคี่ยวไปกินไม่ลงแล้วเหนียวเอ๊ะทำไมวันนี้ผักกระเฉดเหนียวจังใช่ไหมวันนี้ผักยังผักยังกระบุ้งเนี่ยต้มเละก็กินไม่ได้ก็แค่ลวกเท่านั้นเองยังผักบางอย่างก็แค่ลวกเท่านั้นเองไอ้ยังกระต้มมะเขือเนี่ยต้มมะเขือเนี่ยสมบัติเด็กสมัยนี้ไม่กินเลยนะเด็กยังเราเด็กรุ่นเก่ากินต้มมะเขือเนี่ยต้มไม่ให้สุกมากก็หวานต้มไม่สุกไม่มากสุกพอดีก็หวานไม่ให้สุกนะก็หวานต
้มให้เละก็หวานก็อร่อยก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าโยมผัดล่ะผัดละเอียดกว่าต้มใช่ไหมหั่นๆแล้วก็ใส่ต้องตีกระเทียมให้มันหอมก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันมากก็ไม่อร่อยเหม็นดิละเอียดไปหน่อยก็ต้มแต่ถ้าแกงนะโยมโอ้โหแกงนี่ต้องปรุงเครื่องแกงเป็นไม่เป็นกินไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวถ้าไปถึงขั้นทำขนมหวานโอ้โหประณีตเลยทองหยิบฝอยทองนี่เหมือนกรรมฐานเนี่ยวันแรกก็จะเรียนไปเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนคนเรียนกับข้าวยงต่างทุกอย่างอ่ะถ้าเราเอามาประยุกต์เลยเย็บปักถักร้อยเรียนอะไรก็มันเป็นวิศิลปะเหมือนกันการทำอาหารทำอะไรมันเป็นศิลปะในชีวิตตัวเองเหมือนกันมันต้องหยาบไปสู่ความละเอียดแต่ไม่ว่ากูต้องหยาบอยู่อย่างนี้เคยหยาบอยู่ก็เคยหยาบกูเคยเดินเร็วก็ต้องเดินเร็วนี้กูเคยพูดก็พูดนี้เคยกินเร็วก็กินนี้ถ้ามันเราไม่เอาศิลปะในชีวิตที่ตามละเอียดอ่อนเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเหมือนกับโยมแกงไม่เป็นนั่นเองคิดเอาแกงเอาเองไม่เอาไปตามตำราที่คนเขาสอนให้เรามันต้องละเอียดถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเป็นคนสังเกตดูตัวเราเป็นคนช่างสังเกตดูตัวเราสังเกตดูครูบาอาจารย์ว่าเขาทำยังไงให้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้ทำนี้เราก็ต้องทำพอมันละเอียดเข้ามาหาตัวปุ๊บเนี่ยเมื่อกับคนที่เรียนเจรไนเพชรพลอยเขาเรียนหยาบไม่ได้คนหยาบทำไม่ได้เลยไปเจียเขาไม่สุกหรอกไม่สวยหรอกฮะก็ต้องประณีตต้องมีมือต้องเจนชำนาญละเอียดฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยละเอียดยิ่งกว่าละเอียดก็คือว่าเวลาเราจะลุกจะนั่งจะเดินคิดอะไรเราก็ต้องมาถามคิดทำไมคิดทำไมมันจะต้องคิดทำไมโอ้คิดไปไหนเนี่ยโอ้โหคิดไปไกลอย่างเงี้ยพอเรากลับมาหาตัวมากมากขึ้นมาละเอียดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนจะช่วยตัวเองได้สงบมากเลยเราไม่ต้องไปขอความสงบคนอื่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นสงบหรือไม่สงบเราพอเรามาตามดูหาตัวเราเนี่ยเราจะได้ธรรมะตรงที่ตัวเราตามความละเอียดตรงนี้เข้าไปเกี่ยงสมัยก่อนเข้าวัดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครมาสอนให้เรานั่งใช่ไหมเราก็จะต้องมาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยการนั่งเราเลยได้เลยครั้งเดียวถ้าเราเข้าใจนะครั้งเดียวที่เรียกขึ้นกรรมฐานเนี่ยครั้งเดียวท่านเองพออาจารย์สอนเนี่ยเราจำติดตาเลยแล้วเข้าใจเลยแล้วก็ไปสอบถามบางครั้งก็สงสัยพยายามไปทำไปแล้วภายใน7วันเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยมันยังเซ่อๆอยู่อย่างเช่นว่าให้ดูผ่องยุบอย่างเงี้ยบางคนก็ไปสูดลมให้พองแล้วก็สูดลมให้ออกให้ยุบก็ไปดึงให้พองเขาแค่นี้ไม่เข้าใจนะโยมไม่เข้าใจคำว่ายุบหนอพองหนอเนี่ยไม่เข้าใจไปสูดลมให้พองยุบไปผิดเลยเขาผิดเงี้ยไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านเลยอันนี้สมาธิไม่ใช่เลยเครียดเลยคันนี้เป็นสมาธิที่เครียดเลยลมขึ้นสมองเลยลมจุกหน้าอกเลยผิดทางเลยต้องเอามือแตะที่ท้องนี่ทำแบบงงๆของเรานะทำเอามือแตะที่ท้องก็เหนือสะดือสี่นิ้วแล้วก็ทำลมธรรมดาพุทโธทิ้งไปพุทโธเนี่ยอาจารย์บอกให้เก็บไว้ก่อนก็เราก็ดูท้องพองอยู่ทำสมาธิต้องไม่อายต้องไม่อายต้องกล้าทำก็เหมือนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อายถ้ามาอายแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอเรารู้แล้วมือเนี่ยจะมีการท้องให้ดันมือเราดันยุบดันขึ้นแล้วก็ยุบลงดันขึ้นยุบอ้อนี่เราก็จับได้ว่าเอามือออกดูยุบผ่องยุบก็ยุบหนอผ่องก็ผ่องหนอคราวนี้เราสบายนะจับได้เอาลืมนึกเอาใหม่ตั้งต้นใหม่มาดูอีกเห็นชัดเลยคราวนี้อ้าว

จิตไม่ไปไหนอยู่กับท้องผ่องยุบเวลายุบก็ยุบหนอเวลาผ่องก็นึกผ่องหนอไม่ต้องภาวนานึกในใจขุบปากไม่ต้องใช้ปากว่าแค่นี้เราก็นึกได้จิตเราก็ไม่ไปคิดอะไรเลยคนนี้คิดอยู่ก็ยุบผ่องแค่นั้นนะพอนะท่านี้พอแต่พอคิดได้ก็ต้องตัดที่จิตเลยว่าคิดหนอคิดหนอว่าหายก็มาผ่องหนอยุบหนอต่อก็นึกในใจเราคิดเรื่องอดีตก็อดีตหนอพอหายก็พอเราก็รู้ละคิดอะไรรู้เลยคิดอดีตรู้ด้วยว่าคิดอดีตแหละคิดอนาคตไปสร้างอย่าไปออกไปนี่อย่าไปโน้มคิดอนาคตหนอแล้วเข้าแล้วเข้าเรารู้มาเลยปัจจุบันก็รู้อนาคตก็รู้อดีตก็รู้เวลาโกรธรู้อีกโกรธหนอโกรธพอหายก็ฟองหนอยุบหนอต่อเอ๊ะโกรธก็รู้ด้วยนี่รักก็รู้อีกคิดถึงคนรักโอ้โหคิดถึงเขาจังเลยห่วงเขาจังใครก็รักลูกก็รักผัวก็รักเพื่อนก็รักก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอกลับมาตั้งต้นใหม่พอเราทำนี้เราจะเริ่มเข้าใจตัวเองทีนี้เวลานั่งนานๆมันเมื่อยละนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องรู้ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ขยับแล้วไม่เห็นทุกข์พระเจ้าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะคือนั้นเห็นทุกข์แสดงว่าทุกข์กับธรรมะนี่อันเดียวกันผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็แสดงว่าทุกข์นี่คือตัวพระพุทธเจ้าที่กำหนดรู้พอปวดทุกข์หนอทุกข์หนอเราก็เล่นกับทุกข์ไปเลยทุกข์หนอเออมันไม่หายก็ทุกข์หนอพอหายปุ๊บสุขหนอสุขหนอเฉยหนอก็มาดูผ่องยุบต่อถึงถ้าไม่หายแล้วก็สั่งให้ขยับนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหน่อยก็สั่งให้มือขยับนี่ช้าๆอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บขยับเลยแต่ยิ่งขยับต้องมือติดพื้นกันนะขยับอันนี้อาตมาไม่สะดวกก็พอเวลามันขยับก็มือตรงนี้ก็สั่งให้ดูแล้วก็สุขหนอรู้ว่าสุขแล้วเมื่อกี้ทุกข์จะตายแล้วทนไม่ว่าก็สุขหนอสุขหนอรู้แล้วสุขหนอพอสุขหายไปก็เฉยหนอเฉยหนอแล้วก็ดูเฉยเฉยที่ใจไม่ใช่เฉยที่อื่นทุกข์ที่กายแต่ถ้าใจมันทนไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่พอใจก็มันไม่พอใจนั้นถือว่าทุกข์ที่ใจแต่ถ้ามันเจ็บปวดนั้นทุกข์ที่กายต้องแยกให้เป็นด้วยนะเวทนานะเวทนาเนี่ย3ต้องแยกให้เป็นว่ามันเจ็บปวดนั่นคือทุกข์ที่กายแต่ไม่ชอบมันทุกข์ที่ใจถ้าแยกไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดอีกปฏิบัติก็มั่วอยู่ปนอีกฮะเหมือนคนทำกับข้าวปนน่ะนะใช่ไหมแกงส้มไปใส่กะปิไม่ได้ใช่ไหมแกงส้มไปใส่กระเทียมก็ไม่ได้ต้องใส่หัวหอมมากเนี่ยก็เลยปนถ้าไปปนไปใส่อื่นปนตายเลยอย่างเงี้ยกับข้าวกับใจของเราตัวเองต้องรวมมีสติว่าตอนนี้เราทุกกายใจไม่ทุกเลยใจเฉยใจเป็นสุขโอ้ใจเป็นสุขเราพอรู้ว่าปฏิบัติตรงนี้ไปนะต่อไปจะรู้ว่าเอ๊ะมันแยกกันได้ยังไงอะกายทุกข์โอ้ยปวดแทบจะแตกแต่ใจนี่เฉยเฉยใจนี่สบายเหมือนอยากจะนั่งเป็นวันก็นั่งได้มันเป็นได้แต่เมื่อแต่ก่อนนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะโอ้โหทุกข์นี่ดิ้นเลยเราก็มั่วเลยว่าทุกข์นี้ใครจะมานั่งได้ทนนะแต่เมื่อเรากำหนดเวทนา3ได้แล้วเนี่ยกายมันเจ็บแต่ใจเฉยกายมันเจ็บแต่ใจเป็นสุขฉะนั้นก็รู้ว่าสุขกายกับสุขใจนี่ต่างกันทุกกายกับทุกกายกับทุกใจมันต่างกันต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ทำไมจึงว่าต้องมาหาความละเอียดอ่อนใช่ไหมต้องมาหาความละเอียดเราก็ต้องมาหาความละเอียดอ่อนด้วยการกำหนดรู้ก่อนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่กำหนดก็ไม่รู้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างนี้นะไม่กำหนดตรงนี้นะไม่รู้รับรองไม่รู้ทำไมถึงว่าพวกเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่รู้เพราะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้เรื่องเวทนา3เพราะ

0: ไม่ได้กำหนดตอนจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะใจร้อนก็คุณจะนั่งสมาธิจะเป็นกำหนดทำไมนะปล่อยไปพอขยับแล้วมันก็หายเพราะตรงนี้เราจึงไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นธรรมก็ไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าว่าสอนอะไรฝรั่งเขาถามมากเลยว่าทำไมจะต้องสอนทุกข์ด้วยทำไมไม่สอนให้สุขเลยไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดเท่ากับทุกข์ถ้าทุกข์นั้นมันดับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดับเท่ากับทุกข์ดับไอ้สุขมันไม่มีใครอยากให้ดับหรอกแต่ทุกข์นั้นไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ทุกข์มันเกิดแต่ทุกคนอยากให้ดับแต่มันไม่ดับดับดับเกิดเกิดฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้กำหนดทุกข์ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกิดปัญญาไม่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่เข้าใจจิตตัวเองไม่เข้าวิถีตัวเองฉะนั้นเมื่อก็เลยเอาดูพองยุบต่อแล้วจับหลักได้แล้วเราเริ่มได้ทางแล้วดูพองยุบเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองรู้พอคิดอะไรกำหนดที่ใจเลยคิดหนอคิดหนอฟุ้งซ่านเกิดพอเราทำนานๆมันจะฟุ้งซ่านเขาทำนานๆจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอคิดอดีตมาก็จะฟุ้งซ่านคิดอนาคตก็ฟุ้งซ่านอนาคตก็ฟุ้งซ่านนะอดีตก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะปล่อยให้คิดนานแต่ถ้าคิดแล้วคิดหนอดับปุ๊บจะไม่ฟุ้งซ่านเลยสังเกตดูเวลาเรากำหนดไม่ทันเนี่ยเราปล่อยให้คิดมากๆเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านมากเลยนั่งเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกไปเดินพุทธปัดพุทธปัดแล้วคนฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไม่รู้จักความฟุ้งซ่านจะไม่มีทางดับเลยแล้วไม่เคยเจอความสุขเลยเพราะนั่งฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเพราะจริตตัวเองเข้ามาแล้วเข้ามาหาจริตแล้วจริตตัวเองมาปรุงแต่งเรื่องเก่าในอดีตตัวเองจริตไหลมาละโทสะก็มาปรุงเรื่องโทสะโลภะก็ปรุงเรื่องโลภะวิตกก็มาปรุงเรื่องวิตกมาราคะก็มาปรุงเรื่องราคะโมหะก็มาปรุงเรื่องโมหะตอนนั้นเมื่อจริตหกเข้ามาก็กลายว่าเก็บของเก่ามาคิดมันก็เกิดทุกข์ทันทีก็ปรุงสร้างคนนี้ก็เดินก็ไม่อยากกำหนดนั่งก็ไม่อยากกำหนดนอนก็นอนฟังธรรมก็ไม่อยากรู้เรื่องมันก็เลยว่าจิตนั้นไม่มีสมาธิเลยปัญญาควบคุมตัวเองก็ไม่ได้อะไรเที่ยวนี้หยาบเกินไปทำไม่ทันตามอารมณ์ไม่ทันไม่ได้แนวสติปัฏฐานสี่ที่ละเอียดละออเพราะเริ่มต้นหยาบเกินไปละเอียดไม่พอก็ไม่สงบแต่ถ้าละเอียดพอนี้จะสงบถึงมาเมื่อเราจึงจำเป็นต้องกำหนดทุกทางซ้ายกำหนดทุกทางนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องกำหนดต่อไปนะดูทองยุบต่อไปพอคิดอะไรก็กำหนดคิดหนอคิดหนอต้องรู้ความจริงว่าคิดเรื่องอะไรด้วยโกรธก็รู้ว่าโกรธรักก็รู้ว่ารักคิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงบ้านเอาแค่สองอย่างไงสามอย่างเนี้ยคิดอดีตหนอคิดอดีตหนอเอาเรื่องอะไรตัวแรกแต่เรื่องเก่าๆคิดอดีตหนอพอเรื่องใหม่ๆปุ๊บไม่ใช่วันนี้ครั้งหน้าก็คือคิดอนาคตหนอแต่ถ้าฟุ้งซ่านคิดอะไรรวมๆทั้งหมดมันงุดงิดก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอพอมันดับก็มาดูพองยุบเอาจิตมาผูกไว้อยู่กับยุบพองโอ้ครูบาอาจารย์เขาสอนมาให้พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโธสำเร็จก่อนหนอไม่สำเร็จเอาไปแล้วไปอาจารย์มาเถียงกันเยอะต้องตัดทิ้งว่าเรามาทำสติเราไม่ใช่ทำอาจารย์หลายองค์ทำสติองค์เดียวคือพุทธะอยู่ที่ตัวเราก็ดูของหยุดต่อในเมื่อก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนออย่างนั้นแล้วกำหนดอีกกำหนดทุกข์ได้แหละคราวนี้ใจไม่ร้อนแล้วกำหนดทุกได้ใจเย็นถ้ากำหนดทุกได้คือใจเย็นนะตัวนี้จับโจรใจร้อนได้ใช่ไหมกำหนดได้ทุกสองครั้งแล้ววันนี้กำหนดเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถทีไรกำหนดทุกได้ทีนั่นคือคนใจเย็นอยู่แต่ถ้าพึกพุกไปคนนั้นไม่ได้หรอกอาจารย์เขารู้นะอาจารย์เขานั่งคุมนี่จะรู้ถ้าอาจารย์เขาธรรมดาเนี่ยคนจะนั่งกันเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้เลยคนไหนขยับตัวไม่กำหนดปุ๊บก็รู้คนนี้ใจร้อนไม่ได้สมาธิหรอกเขารู้เลยคนนี้ไม่ได้อะไรหรอกนั่งแต่ถ้าเขาขนดนั่งนานไปทุกหน่อนั่งทุกหน่อเขารู้เลยกำหนดทุกปรากฏแหละทุกที่กายนี่ใจนั่นกำหนดรู้ ถ้าทุกข์ที่ใจเป็นไงโยมรู้ไหมว่าทุกข์ที่ใจเป็นยังไงแสดงไงรู้ไหมมันแสดงไงไม่รู้ใช่ไหมก็รีบพลิกเร็วๆนั่นแหละทุกข์ที่ใจทนไม่ได้นั่นทุกข์ที่ใจที่ทนไม่ได้น่ะทุกข์ที่ใจนะกูจะหมวกกำหนดไม่ไหวไงพลิกปุ๊บเนี่ยนั่นคือทุกข์ที่ใจมันผสมกับทุกข์ที่กายแต่ถ้าทุกข์ที่ใจมันดับปุ๊บเนี่ยนั่งนานไปทุกข์หนอนั่งนานทุกข์หนอทนได้ก็ทนบางทีมันดับไปเลยนะพอดับปุ๊บเนี่ยทุกข์กายจะดับทุกข์ใจนั้นไม่มีแล้วนั่งต่อได้ก็มีบางครั้งครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติธรรมพระโยคีวจรเจ้าเนี่ยกำหนดทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ขยับเลยได้สมาธิที่ไม่ขยับเพราะสู้กับทุกข์อย่างเดียวพอปรากฏแล้วก็เห็นมาเลยเห็นกระดูกเห็นร่างกายเห็นเลยจิตพอเห็นในร่างกายปุ๊บเนี่ยเห็นกระดูกมันปวดตรงนั้นตรงนี้ดูก็ไปตรงเส้นเลยพอเห็นทุกตรงนั้นปรากฏปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นหายวืบเลยเออโหถ้าไม่กำหนดนี่นั่งกลับเป็นข้าวเกรียบเลยปิ้งอยู่นี่เองเป็นกลับอยู่นี่เองเหมือนไอ้คนปิ้งปลาเลยเพราะกำหนดไม่ทันดูขนใจร้อนคือขนไม่กำหนดนะขนใจเย็นคือขนกำหนดได้และจะเย็นลงไปจนถึงสงบในกำหนดนั่งนานไปทุกนอทุกนอขยับสั่งให้มือขยับถ้าไม่สั่งก็ถือว่าหลงลืมถ้าไปขยับปุ๊บเนี่ยหลงหนอลืมหนอกลับตั้งตนใหม่แสดงว่าเราเนี่ยจิตไม่สัมพันธ์กับกาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระองค์คลิมานธีระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าค้างไว้เรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จออกไปเพื่อที่จะโปรดจนองค์คลิมานแต่ได้มีประชาชนคนที่อยู่ในระหว่างทางนั้นได้กราบทูลห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ให้เสด็จไปด้วยกลัวโจรองค์คริมานจะทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทั้งที่บุคคลนั้นกราบทูลห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนิ่งเสียแล้วทรงดำเนินต่อไปจนเหล่านั้นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อจึงกราบทูลขึ้นเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าหาทรงเชื่อฟังไม่ได้เสด็จดำเนินเรื่อยไปฝ่ายโจรองคุลิมานได้เห็นนางมันตานีพราหมณีผู้เป็นมารดามาแต่ไกลจึงคิดว่าวันนี้แหละเราจะฆ่ามารดาของเราตัดเอานิ้วมือให้ได้ครบ 1,000 คิดแล้วได้ถอดดาบออกจากฝักทั้งเตรียมถือโล่และผูกสอดแล่งธนูรีบออกติดตามมารดาไปทันทีเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในตอนที่แล้วได้มาจบลงที่ตรงนี้และวันนี้จะได้ขอนำเรื่องในตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาอยู่ในระหว่างท่ามกลางบุคคลทั้งสองและได้แสดงพระองค์ให้โจรองคุลิมานแลเห็นฝ่ายโจรองคุลิมานได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลเช่นนั้นคิดทบทวนว่านับเป็นการอัศจรรย์แท้ๆเพราะหนทางนี้บุรุษตั้ง10คน20คน30คนหรือ40คนพากันเดินมาเป็นพวกๆยังถูกเราฆ่าตายไม่เหลือหรอแต่ทำไมเนาะพระสมณะนี้จึงมาเพียงผู้เดียวไม่มีเพื่อนมาด้วยสักคนดูอาการประหนึ่งว่าจะมาข่มเหงเราจะต้องฆ่าสมณะนี้ให้ได้คิดแล้วจึงจับดาบและโล่ให้มั่นผูกสอดแล่งธนูออกวิ่งไล่ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลังแล้วก็เลิกติดตามมารดาของท่านคือแต่เดิมทีต้องการอยากจะฆ่ามารดานี่ก็เพราะความโมเมาอยากจะได้วิชาแม้จะฆ่ามารดาก็ยังไม่คิดว่าตนเองกระทำผิดแต่ในตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว เปลี่ยนใจจากมารดามามุ่งอยู่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าหวังที่จะฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตัดเอานิ้วพระหัตถ์ให้ครบ 1,000 ให้จงได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้โจรองคุลิมานเนี่ยวิ่งไล่ตามไม่ทันโดยอาศัยพุทธานุภาพทำให้โจรองคุลิมานเนี่ยไม่มีหนทางหรือไม่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะวิ่งไล่ตามพระองค์ทันเลยวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาล นั้นก็โดยทรงบันดาลให้แผ่นดินเป็นเหมือนกับคลื่นมหาสมุทรที่มีน้ำกว้างเวิงวางหรือให้เป็นแม่น้ำเป็นลมเลนขวางอยู่ข้างหน้าฝ่ายโจรองคุลิมานคิดว่าเป็นการอัศจรรย์แท้เพราะเมื่อก่อนนั้นแม้แต่ช้างที่กำลังวิ่งม้าที่กำลังวิ่งรถที่กำลังวิ่งหรือเนื้อที่กำลังวิ่งเรายังสามารถวิ่งไล่จับทันส่วนสมณะนี้เดินไปตามปกติเราพยายามวิ่งไล่ติดตามจนเต็มกำลังแต่ไม่สามารถไล่ติดตามทันคิดดังนี้แล้วจึงหยุดยืนร้องเรียกว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสดับเสียงร้องเรียกของโจรองคุลิมานจึงตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานส่วนเธอยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นเธอจงหยุดเถอะจนองคุลิมานได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์นั้นแล้วฉุกคิดขึ้นว่าพระสมณะสากยบุตรทั้งหลายเป็นผู้กล่าวคำจริงเป็นผู้มีสัจจปฏิญาณแต่สมณะนี้กำลังเดินไปอยู่แท้ๆเหตุไรจึงบอกเราว่าหยุดแล้วทั้งบอกให้เราหยุดด้วยเราจะต้องถามสมณะนี้ให้ได้พอคิดแล้วจึงกราบทูลถามขึ้นว่าดูก่อนสมณะเมื่อท่านกำลังเดินอยู่แท้ๆแต่เหตุไฉนท่านจึงกลับบอกว่าเราหยุดแล้วและบอกข้าพเจ้าผู้หยุดยืนอยู่แล้วว่าเธอจงหยุดเถิดข้าพเจ้าขอถามท่านว่าที่ท่านกล่าวว่าท่านหยุดแล้วนั้นหมายความว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนองคุลิมานที่ว่าตถาคตหยุดแล้วหมายความว่าตถาคตหยุดการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วส่วนเธอยังเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดโจรอุคริมานเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายถึงคำว่าหยุดแล้วให้ได้รับฟังถึงความเป็นมาเป็นไปว่าหมายถึงอะไรกันท่านจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วเป็นผู้ทรงแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐได้เสด็จมาสู่ป่าใหญ่นี้เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้ข้าพระองค์ได้ฟังพระวาจาอันชอบธรรมของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะขอเลิกกระทำบาปเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วได้โยนสาตราวุธและพวงองคุลีทิ้งลงไปในเหวตัดใจไม่ยอมนึกถึงอีกเลยได้ก้มลงกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลขอบรรพชาในสถานที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นอัครบุคคลที่มีพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงโปรดประทานการบวชให้แก่โจรองคุลิมานผู้กลับใจโดยตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดพอจบพระพุทธดำรัสโจรองคุลิมานได้ภาวะเป็นพระภิกษุและมีคำอธิบายในอรรถกถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าองคุลิมานเป็นผู้จะได้รับบริขาร8อันเป็นทิพย์เพราะว่าเคยถวายบริขาร8แก่ผู้มีศีลมาแล้วในชาติปางก่อน

ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้แล้วพระองคุลิมานได้มีบริขาร8อันสำเร็จด้วยบุญญฤทธิ์มาสวมลงที่กายทันทีพร้อมกับพระพุทธองค์ตรัสจบลงท่านพระองคุลิมานได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพระคัคคะมันตานีบุตรโดยนำเอาชื่อมารดาและบิดาของท่านมาเรียกรวมกันคือจากชื่อเดิมของท่านนั้นอหิงสกะเปลี่ยนจากอหิงสกะมาเป็นโจรองคุลิมานจากโจรองคุลิมานก็มามีชื่อว่าพระคัคคะมันตานีบุตรซึ่งชื่อสุดท้ายเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันโดยนายยะที่นำเอาชื่อโยมผู้ชายและโยมผู้หญิงคือชื่อพ่อชื่อแม่มาร่วมกันแต่ว่าชื่อนี้ก็ดูจะเป็นที่ไม่ค่อยคุ้นหูท่านผู้ฟังเท่าไหร่นะเพราะชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือพระองคุลิมานเถระเพราะว่าชื่อที่เคยเป็นโจรมานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเขาที่เกี่ยวกับเรื่องการที่ท่านได้บริขาร8อันเป็นทิพย์เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุญาตให้ท่านบวชเป็นพระได้ซึ่งพระเถระไม่ได้มีบริขาร8อันเป็นทิพย์เหมือนกันทุกรูปบางรูปก็มีบางรูปไม่มีฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะประทานการบรรพชาอุปสมบทแก่พระภิกษุรูปใดเนี่ยพระองค์จะทรงพิจารณาดูก่อนว่าท่านผู้นี้เมื่อตถาคตอนุญาตให้เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยจะมีผ้าไตรจีวรบาทไหมถ้าไม่มีพระองค์ยังไม่ตรัสให้จะต้องให้แสวงหาผ้าไตรจีวรและบาทเสียก่อนส่วนพระโจรองคุลิมานเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะได้บริขาร8อันเป็นทิพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเหตุที่ท่านจะได้บริขาร8อันเป็นทิพย์นี้ก็เนื่องมาจากว่าท่านได้เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้กับท่านผู้มีศีลฉะนั้นท่านที่ไม่สามารถจะมีผ้าไตรจีวรหรือบริขาร8อันเป็นทิพย์เกิดขึ้นได้เพราะไม่เคยกระทำผู้ที่ไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรเอาไว้เนี่ยจะไม่มีผ้าไตรจีวรหรืออัฏฐบริขารที่เป็นทิพย์เกิดขึ้นในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานการบรรพชาอุปสมบทนั้นก็เป็นอันว่าท่านพระองคุลิมานได้บวชเป็นพระแล้วเพื่อฝ่ายมารดาของพระองคุลิมานเถระเนี่ยเมื่อเที่ยวได้ออกไปตามหาลูกชายไม่พบก็ไม่รู้จะไปทางไหนในฐานะที่ท่านเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้จะดันต้นไปทางไหนได้แล้วก็หวนกลับมาที่บ้านในวันนั้นนั่นเองในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทรมานพระองคุลิมานเถระให้หมดพยศร้ายเลิกเป็นโจรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วมหาชนบางพวกยังไม่ทราบเรื่องนี้ด้วยความกลัวโจรองคุลิมานคือได้ยินชื่อว่าโจรองคุลิมานก็เป็นอันว่าขวัญหนีดีฟอร์เที่ยวหลบเที่ยวซ่อนกันไม่ยอมให้พบแน่ด้วยความกลัวโจรองคุลิมานเนี่ยจึงพากันไปชุมนุมกราบบังคมทูลร้องทุกข์อยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสริฐโกศลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมมีโจรองคุลิมานคนหนึ่งอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์เป็นโจรผู้หยาบช้าทารุณมีมืออันเปื้อนโลหิตเที่ยวฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมากไม่มีใจเมตตากรุณาแก่มนุษย์ทั้งหลายจนบ้านนิคมและชนบทกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีคนอาศัยอยู่โจรองคุลิมานนั้นเวลาฆ่ามนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ตัดเอานิ้วมือไปร้อยเป็นพวงเหมือนพวงมาลัยคล้องคอไว้ขอพระองค์จงทรงกำจัดโจรองคุลิมานเสียเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ

พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับคำร้องทุกข์ของมหาชนแล้วจึงเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยทหารม้า500แต่ทว่าพระองค์ยังมิได้เสด็จตรงไปปราบโจรองคุลิมานทีเดียวพระองค์ได้ทรงแวะเข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารในเวลาเที่ยงโดยเสด็จลงจากพระราชยานแล้วเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งในที่สมควรแก่พระองค์มีคำถามอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจปสูทนีที่ขยายความพระบาลีอังคุลิมาลสูตรว่าเหตุไรพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จแวะเข้าไปที่พระเชตวันมหาวิหารก่อน

เป็นไรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงเสด็จแวะเข้าไปที่พระเชตวันมหาวิหารก่อนคือน่าจะเลยไปที่โจรองคุลิมานนนท์แต่พระองค์ไม่เสด็จไปมีคำกล่าวแก้ว่าเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสะดุ้งกลัวโจรองคุลิมานทั้งไม่มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบด้วยแต่จำเป็นต้องเสด็จไปเพราะทรงกลัวคำครหาจึงทรงดำริว่าเราจะไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องตรัสถามเราว่าเพราะเหตุไรจึงทรงยกพลโยธาออกมาในเวลานี้เราจะได้กราบทูลให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงสงเคราะห์เราแต่เฉพาะประโยชน์ในอนาคตเพียงอย่างเดียวหาไม่ได้ย่อมทรงสงเคราะห์เราด้วยประโยชน์ในปัจจุบันด้วยถ้าเราจะมีชัยชนะในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตให้เราไปแต่ถ้าเราจะเป็นผู้แพ้พระองค์จะตรัสห้ามว่าประโยชน์อันใดที่มหาบพิตรจะต้องเสด็จไปเพราะโจรคนเดียวล่ะมหาชนทั้งปวงจะได้รู้กันทั่วไปว่าพระราชาได้เสด็จออกไปเพื่อจะจับโจรองคุลิมานแล้วด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไว้เมื่อเป็นดังนี้เราก็จะพ้นจากคำครหานินทาพระราชาเมื่อทรงพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้จึงได้เสด็จแวะเข้าไปที่พระเชตวันมหาวิหารก่อนที่จะเสด็จออกไปปราบโจรองคุลิมานการเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นสาเหตุให้พระองค์ได้ทรงพบกับพระองค์คุลิมานเถระซึ่งมีข้อความในพระบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเล่าต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้เสด็จเข้ามาสู่ที่เฝ้าว่าดูก่อนมหาราชพระองค์ทรงมีเรื่องกับพระเจ้าพิมพิสารหรือทรงมีเรื่องกับพวกกษัตริย์ฤชวีหรือทรงมีเรื่องกับกษัตริย์อื่นๆประการใดประการหนึ่งหรือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์หาได้มีเรื่องกับพระเจ้าพิมพิสารบรรดากษัตริย์ฤชวีหรือกับกษัตริย์อื่นๆไม่แต่ว่าได้มีโจรคนหนึ่งชื่อองคุลิมานเกิดขึ้นในแว่นแคว้นของข้าพระองค์เป็นโจรร้ายกาจนักสามารถฆ่ามนุษย์ได้ครั้งละเป็นจำนวนมากไม่มีเมตตากรุณาแก่ผู้ใดทั้งสิ้นได้กระทำให้บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายเป็นอันมากหาความสงบสุขไม่ได้เวลาโจรองคุลิมานั้นฆ่าคนแล้วได้ตัดเอานิ้วมือไปร้อยเป็นเหมือนพวงมาลัยคล้องคอของตนไว้ข้าพระองค์จะไปปราบในบัดนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรถ้าหากพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานปลงผมและโกนหนวดออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วงดเว้นจากปานาติบาตคือไม่ฆ่าสัตว์เว้นจากอธินาทานคือไม่ลักทรัพย์เว้นจากมุสาวาทคือไม่พูดเท็จฉันอาหารเวลาเดียวประพฤติตนเพียงดังพรหมมีศีลธรรมอันดีงามแล้วพระองค์จะทรงกระทำอย่างไรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์จะกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้นั่งตั้งใจปฏิบัติบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยคือยารักษาโรคตลอดทั้งจัดการรักษาคุ้มครองให้โดยชอบธรรมแต่ทว่าการสำรวมในศีลเช่นนั้นจะมีแก่ผู้เป็นคนใจบาปหยาบช้ามาแต่ไหนพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นพระดำริของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ยังไม่ทรงเชื่อในการบวชเป็นพระของพระโจรองคุลิมานก็คงจะเป็นด้วยยังทรงกลิ่นเกรงว่าพระองคุลิมานเถระเป็นโจรที่มีใจบาปหยาบช้าทารุณเป็นโจรใจดำอมหิตที่สุดคือไม่ใช่ปล้นเฉพาะเอาแต่ทรัพย์ปล้นแล้วฆ่าแล้วตัดเอานิ้วมือ

ซึ่งการกระทำด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตเช่นนี้มีหรือจะมาบวชในพระพุทธศาสนาได้แต่ว่าในคราวที่พระเจ้าประเสริฐโกศลได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านพระองค์คุริมานเถระได้นั่งอยู่ในที่ใกล้กับพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองแต่พระเจ้าประเสริฐโกศลไม่ทรงรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาขึ้นชี้ตรัสบอกว่านี่แหละองค์คุริมานมหาบพิตรพอพระเจ้าประเสริฐโกศลทรงเหลือบไปเห็นท่านพระองค์คุริมานเถระทรงเมื่อเกิดความสะดุ้งตกพระทัยจนพโลมชาติชูชันและความในอรรถกถาได้ขยายความว่าไม่ใช่ทรงเกิดความกลัวเฉพาะแต่พระเจ้าประเสริฐโกศลเท่านั้นพลโยธาที่พระเจ้าประเสริฐโกศลยกมาทั้งหมดอีก500คนเนี่ยต่างเกิดตกใจกลัวเหมือนกันหมดและกลัวมากจนถึงกับทิ้งโล่ทิ้งอาวุธไว้ในสถานที่เฝ้านั่นแหละด้วยความตกใจกลัวรีบวิ่งหนีเข้าไปในพระนครปิดประตูพระนครไว้แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนป้อมคอยเฝ้าดูอยู่แล้วก็กล่าวกับกันและกันว่าโจรองคุลิมานคงจะทราบว่าพระราชาจะเสด็จมาจับตัวเราจึงได้มาที่พระเชตวันมหาวิหารเสียก่อนป่านนี้คงจะจับพระราชาไว้แล้วส่วนพวกเราหนีพ้นมาได้แล้วนี่ก็เป็นความดีใจของชนกลุ่มหนึ่งที่ตามเสด็จพระเจ้าประเสริฐโกศลไปมุ่งจะไปปราบโจรองคุลิมานแต่เพียงได้ยินว่าพระโจรองคุลิมานเท่านั้นก็พากันทิ้งอาวุธรีบหนีเอาตัวรอดไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปลอบพระทัยพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยอันตรายจากองคุลิมานไม่มีอีกแล้วเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับแล้วความสะดุ้งตกพระทัยกลัวก็หายหมดไปพลโรมชาติที่ชูชันก็สงบลงในทันทีและพระองค์จึงเสด็จเข้าไปใกล้ท่านพระองค์คุริมานเถระตรัสถามว่าพระคุณเจ้าคือองค์คุริมานหรือท่านพระองค์คุริมานเถระจึงถวายพระพรตอบว่าถวายพระพรมหาบพิตรอาตมภาพนี่แหละคือองค์คุริมานถวายพระพรพระชาตัดถามต่อไปว่ามารดาบิดาของพระคุณเจ้ามีชาติตระกูลอย่างไรมีชื่อเสียงว่าอะไรท่านพระองค์คุริมานเถระถวายพระพรตอบว่าโยมบิดาของอาตมภาพชื่อคัคคพรามส่วนโยมมารดาของอาตมภาพชื่อว่านางมันตานีพรามณีขอถวายพระพรพระราชาตรัสประวรณาพระองค์ว่าขอจงดีใจเถิดพระคุณเจ้าโยมจะปฏิบัติพระคุณเจ้าด้วยจตุปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าทุกประการนี่ก็เป็นพระวาจาที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้กล่าวประวรณาพระองค์เพื่อที่จะถวายตัวเป็นโยมอุปถัมภ์ช่วยให้ท่านพระองค์คุริมานเถระนี้ไม่ต้องลำบากด้วยเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตต่อไปแต่ว่าในครั้งนั้นท่านพระองค์คุริมานเถระได้สมาทานธุดงค์4ประการคือ1อรัญญิกธุดงค์คือถือการอยู่ป่าเป็นวัด2ปินทิปาติกธุดงค์คือถือการเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเป็นวัด3บางสุกุลิกะทุดงถือการนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัด4เตจีวริกะทุดง
คือถือการใช้แต่ผ้าจีวร3ผืนเป็นวัดเมื่อความไปอยู่ของท่านพระองค์คริมานเถระท่านอยู่ในลักษณะถือธุดงค์อย่างนี้ท่านจึงได้ถวายพระพรตอบปฏิเสธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าอย่าเลยมหาบพิตรผ้าไตรจีวรของอาตมภาพมีครบแล้วถวายพระพรต่อจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงทรงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งกราบทูลว่าเป็นการอัศจรรย์แท้ทีเดียวพระเจ้าค่ะในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทรมานผู้ที่ใครๆทรมานไม่ได้ได้ทรงกระทำให้ผู้ที่ใครๆให้สงบไม่ได้ก็ให้เกิดความสงบขึ้นผู้ที่ไม่ดับกิเลสก็ให้ดับกิเลสได้ผู้ที่พวกข้าพระองค์ไม่อาจทรมานด้วยไม้ค้อนหรือศาสตราวุธได้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้โดยไม่ต้องทรงใช้ไม้ค้อนหรือศาสตราวุธใดๆเลยพระเจ้าค่ะข้อความในตอนนี้มีอรรถอธิบายว่าการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทรมานผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่อาจทรมานได้ด้วยใช้ไม้ค้อนหรือศาสตราวุธนั้นเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เคยทรงจตุรงคโยธาในแก่พลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าออกไปเพื่อไปปราบโจรองคุริมานนั้นแต่กลับถูกโจรองคุริมานกำจัดเสียสิ้นและพระราชาได้ทรงพวกพลโยธาคือพลช้างพลม้าแม้ตลอดกระทั่งพลรถออกไปจับโจรองคุริมานหลายครั้งแต่พอพวกพลโยธาเหล่านั้นได้ยินเสียงว่าเฮ้ยตัวกูนี่แหละชื่อองคุริมานเท่านั้นเองไม่มีใครสามารถอยู่ต่อสู้ด้วยแล้วโจรองคุริมานได้ฆ่าพวกทหารเหล่านั้นจนหมดส่วนช้างม้าที่ทรงออกไปได้กลายเป็นช้างป่าม้าป่าและรถทั้งหลายได้ถูกทอดทิ้งเปลื่อนกลาดอยู่ตามสถานที่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้พระเจ้าประเสริฐโกศลทรงกริ่งเกรงทรงกลัวต่อโจรองคุริมานเป็นยิ่งนักเพราะว่าได้รู้ฤทธิ์ของโจรองคุริมานว่าเก่งกาจขนาดไหนท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระองคุริมานเถระยังไม่จบวันนี้จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะได้ขอนำชีวประวัติของท่านพระองค์คุริมานเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันก่อนเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงกราบทูลถึงความอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความสามารถในการที่จะทรมานบุคคลที่ไม่มีใครจะทรมานได้โดยที่พระองค์ไม่ต้องทรงใช้ไม้ค้อนหรือศาสตราวุธใดๆทั้งสิ้นและมูลเหตุที่พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลถึงความอัศจรรย์ในข้อนี้ก็เพราะว่าพระองค์เคยทรงจตุรงคโยธาไปปราบโจรองคุริมานแล้วไม่สามารถจะปราบได้กลับถูกโจรองคุริมานปราบปรามเสียพวกจตุรงคโยธานี้ราบคาบไปหมดนี่เป็นเรื่องที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลจึงทรงเห็นความอัศจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่ามาถึงตรงนี้และวันนี้จะได้ขอนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังความตามพระบาลีมีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง
เรื่องการทรงทรมานโจรองคุลิมานให้กลายมาเป็นพระองคุลิมานเถระแล้วพระราชาจึงทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอกราบทูลลาก่อนเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีกิจการงานที่จะต้องกระทำอยู่มากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุญาตว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระเจ้าประเสริฐโกศลเสด็จลุกขึ้นทรงกราบถวายบังคมลาทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระนครข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระองคุลิมานเถระในการออกบิณฑบาตในวันแรกๆเนี่ยท่านก็ตามหลังพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนั้นโดยความในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจสุทนีกล่าวว่าครั้นเวลารุ่งอรุณท่านพระองคุลิมานเถระออกไปบิณฑบาตบุคคลทั้งหลายบางพวกพอได้เห็นท่านเขาเท่านั้นแหละเกิดสะดุ้งตกใจกลัวคือพวกที่พอรู้จักว่านี่แหละโจรองคุลิมานเท่านั้นแหละวิ่งหนีขึ้นบ้านขึ้นเดือนกันจ้าละวันหมดไม่คิดชีวิตแล้วหนีเอาตัวรอดก่อนตอนนี้เรื่องอื่นไม่ห่วงแต่บางพวกยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ทันได้เห็นเลยเพียงแต่ได้ยินว่าพระองคุลิมานเท่านั้นก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแล้วนี่เป็นฤทธิ์เดชของพระองคุลิมานเถระตอนที่ยังเป็นโจรอยู่การวิ่งหนีนี่บางพวกก็วิ่งหนีเข้าไปป่าบ้างบางพวกก็วิ่งหนีเข้าไปในกำแพงพระราชวังปิดพระทวารซิส่วนพวกที่ไม่อาจวิ่งหนีไปได้ทันได้ใช้วิธียืนหันหลังให้คือไม่ยอมมองดูพระองคุลิมานเถระละยืนหันหลังไม่ยอมมองดูเลยแล้วต่างก็กล่าวกันโจดจันเซ็งแซ่ไปบางคนก็พูดว่าท่านพระองคุลิมานปลอมมาเป็นพระเพื่อจะหลบหนีราชภัยบางคนก็พูดว่าท่านหวังจะฆ่าคนในพระนครท่านเดินไปบิณฑบาตถึงไหนคำกล่าวเล่าลือของประชาชนก็แพร่สะพัดไปถึงนั้นนี่ถ้อยคำของบุคคลเราก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องระวังอยู่บ้างเพราะว่าคำพูดที่พูดออกมาจากปากนั้นไม่ใช่จริงเสมอไปบางทีก็เป็นคำลวงก็มีเป็นคำโกหกก็มีเป็นคำพูดเพื่อขอไปทีก็มีไม่ใช่จริงเสมอไปเหมือนยังคำเล่าลือเกี่ยวกับพระองคุลิมานเถระบางพวกก็ลือไปต่างๆนานาเช่นลือว่าท่านหลบหนีราชภัยกลัวจะถูกจับเลยหนีเข้ามาบวชนะบางพวกก็ว่าท่านหาฆ่าคนในป่าไม่ได้ก็จะหนีเข้ามาในเมืองนี้จะมาจับคนในเมืองฆ่านี่เป็นข่าวต่างคนต่างพูดแบบที่ว่าฟังไม่ทันจะได้สับก็จับเอาไปพูดต่อเหมือนอย่างคำที่เคยกล่าวกันว่าไปในมาสามวาสองศอกอะไรคือไม่ทันจะได้สับว่าเขาถามว่าอย่างไรก็ตอบส่งไปเลยแล้วเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือนี่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องของพระองคุลิมานเถระมีมานานเรื่องข่าวลือนี่อย่างสมัยหนึ่งเคยลือกันว่ามีเขาจะมาจับพวกผู้ชายผู้หญิงไม่จับจับแต่เฉพาะผู้ชายประชาชนคนทั้งหลายนี่หนีกันจ้าละวันหมดหนีเฉพาะผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงเฝ้าบ้านเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่หนีเฉพาะฆราวาสเท่านั้นพระในวัดยังหนีออกกันเหลืองเลยกลัวจะมาจับกลัวจะถูกเขาจับไปแล้วพอสืบสาวราวเรื่องทวนความมาว่า
ใครจะมาเป็นคนจับมาจาก

ไหนพศถามสวนต่อไปคือนี่หลังจากหนีแล้วนะหนีกันจนเหนื่อยอ่อนหมดแล้วก็จนชักจะสงบก็เริ่มทวนคำถามไปว่าเรื่องนี้เกิดมาจากไหนพอถามต่อไปคนนั้นก็บอกคนโน้นเขาบอกมาคนโน้นก็บอกคนโน้นเขาบอกมาเอาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยซึ่งเป็นคำกล่าวคำลือที่จะเริ่มมาตรงไหนก็ไม่ทราบล่ะมีคนเริ่มมาก็ต่อมาลือมาจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นจากอำเภอนี้ไปอำเภอโน้นอะไรไม่รู้หนีกันใหญ่นั่นเป็นคำเล่าลือเหมือนอย่างกับเรื่องของพระองค์กุลิมานเถระก็คงจะหนีกันอย่างจ้าละวันทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นโจรที่มีคนรู้จักดีมากว่าท่านเหี้ยมโหดทารุณแล้วก็เก่งกล้าสามารถบุคคลจะเป็น10คน20คน30คน40คนนี่ท่านฆ่าเรียบหมดแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงจตุรงคโยธาออกไปยังแพ้ท่านแล้วใครบ้างจะไม่หนีใครบ้างจะไม่กลัวแล้วเหตุผลที่ชื่อเสียงของท่านพระองค์กุลิมานเถระว่าท่านหลบหนีราชภัยบ้างหวังจะเข้ามาฆ่าคนในพระนครบ้างเนี่ยท่านเดินไปบิณฑบาต ที่ไหนไม่ได้ข้าวเลยไม่มีใครที่จะมารอใส่บาตรท่านเลยเพราะกลัวท่านปรากฏวันนั้นท่านออกไปบิณฑบาตเนี่ยเข้าทัพพีเดียวก็ไม่ได้จะว่าทัพพีเลยเม็ดเดียวก็ไม่ได้กลับมาวันนั้นแล้วซ้ำร้ายไปยิ่งกว่านั้นพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตร่วมทางเดียวกับท่านก็เลยพลอยไม่ได้อาหารไปด้วยอดไปกับท่านด้วยเหมือนกันแล้วการออกบิณฑบาตของท่านพระองค์กุลิมานเถระเนี่ยหลายวันเต็มทีที่ท่านออกไปบิณฑบาตอยู่บริเวณภายนอกพระนครเนี่ยไม่เคยได้รับอาหารเลยก็มีแต่คนกล่าวเซ็งแซ่ว่าท่านหนีเข้ามาบวชบ้างปลอมเข้ามาบวชเพื่อจะฆ่าคนบ้างแล้วใครล่ะจะมารอใส่บาตรท่านเป็นอันว่าการบิณฑบาตของท่านผิดหวังไม่ได้เข้าปลาอาหารมาฉันเลยได้มีข้อความในพระบาลีเล่าไว้ว่ารุ่งเช้าวันหนึ่งท่านพระองค์กุลิมานเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีวันนั้นบังเอิญท่านไปพบหญิงคนหนึ่งที่มีคันหลงนั่นความว่าคงจะหลงวันเดือนปีกันเนี่ยว่าตั้งคันมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วจะคลอดลูกเมื่อไรอะไรเนี่ยก็ทำให้งงไปจำไม่แม่นแล้วก็หญิงนั่นน่ะคลอดลูกไม่ออกด้วยท่านจึงคิดว่าโอ้สัตว์โลกทั้งหลายลำบากแท้โอ้สัตว์โลกทั้งหลายลำบากแท้เมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบถึงการที่ท่านได้ไปพบผู้หญิงที่มีคันหลงแล้วก็คลอดลูกไม่ออกด้วยเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแนะนำว่าดูก่อนองค์กุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปใกล้หญิงนั้นแล้วกล่าวคาถาขึ้นว่ายะโตหังภคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุขปัสสะแปลว่านี่แน่น้องหญิงนับตั้งแต่เราเกิดมาโดยอริยชาติเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าได้แกล้งทำลายชีวิตผู้ใดเลยด้วยคำสัตย์นี้ขอจงมีความสวัสดีแก่เธอขอจงมีความสวัสดีแก่คันของเธอนี่ก็เป็นใจความในพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแนะนำให้พระองค์กุลิมานเถระนำเอาไปใช้แต่ว่าในคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระองค์กุลิมานเถระ

ว่านับแต่เราเกิดมาโดยอริยชาติคำว่าอริยชาติในที่นี้ท่านนับเอาจากที่บวชมาแล้วคือที่ก่อนบวชท่านไม่ได้กล่าวถึงหรอกเพราะว่าก่อนบวชนั้นท่านได้ทำลายชีวิตผู้คนมาเป็นจำนวนมากที่กล่าวว่าเป็นอริยชาติก็นับจากการบวชเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นอริยชาติที่ประเสริฐแล้วท่านไม่ได้เคยคิดทำร้ายผู้ใดเลยท่านพระองค์กุมารเถระน้อมรับพระพุทธบัญหารว่าพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ได้ไปยังสถานที่ที่หญิงนั้นอยู่เข้าไปใกล้หญิงนั้นแล้วได้กล่าวพระคาถาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนมาให้ผลปรากฏว่าหญิงนั้นคลอดลูกออกมาอย่างง่ายดายมากในอรรถกถาได้อธิบายถึงการกล่าวพระพุทธมนต์และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพระองค์คุลิมานเถระไว้ว่าการที่ท่านไปกล่าวพระพุทธมนต์เพื่อสงเคราะห์หญิงนั้นท่านได้กล่าวอยู่ภายนอกม่านคือบุคคลทั้งหลายเขาทราบว่าท่านพระองค์คุลิมานเถระมาโปรดคือคนที่ไม่กลัวก็มีอยู่รู้ว่าท่านมาดีแล้วก็เอาม่านมากั้นให้เป็นบริเวณแล้วให้หญิงนั้นเข้าไปอยู่ในม่านส่วนท่านพระองค์คุลิมานเถระก็อยู่ข้างนอกแล้วท่านจึงนั่งอยู่บนตักเมื่อท่านนั่งบนตักเรียบร้อยแล้วก็จึงได้กล่าวพระพุทธมนต์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนมาให้นั้นขึ้นก็เท่ากับเป็นการกระทำสัจจกิริยาคือประกาศความจริงให้ปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายและพอจบสัจจกิริยาแล้วทารกในครรภ์ของหญิงนั้นก็ได้คลอดออกมาจากครรภ์เนี่ยเหมือนกับน้ำที่เทออกจากกระบอกกรองน้ำฉะนั้นและทั้งมารดาและทารกต่างมีความสุขสวัสดีพระพุทธมนต์นี้จึงมีชื่อว่าพระมหาปริตต่อมาตั้งหรือแท่นที่ท่านพระองค์คุลิมานเถระนั่งกล่าวพระมหาปริตนั้นย่อมเป็นสถานที่สักการะนับถือของบุคคลทั้งหลายแม้ตลอดกระทั่งสัตว์กล่าวคือไม่ว่าคนหรือสัตว์เวลาคลอดลูกยากเนี่ยเขาจะนำไปวางบนตั่งหรือแท่นนั้นแล้วก็คลอดออกได้โดยง่ายแต่ถ้าผู้ใดมีกำลังอ่อนแอไม่สามารถที่จะนำมาที่ตั่งหรือแท่นนั้นได้เนี่ยชนทั้งหลายก็จะนำเอาน้ำไปล้างต่างหรือแท่นแล้วก็รองเอาน้ำที่ล้างต่างหรือแท่นนั่นแหละไปรดศีรษะของหญิงผู้นั้นและหญิงผู้นั้นก็สามารถที่จะคลอดลูกได้ในทันทีทั้งไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอีกด้วยนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในยุคนั้นเขานับถือท่านพระองค์คุลิมานเถระว่าเป็นผู้ที่สามารถจะทำให้ผู้หญิงที่คลอดลูกยากเนี่ยคลอดโดยง่ายได้เลยแล้วก็พระพุทธมนต์บทนี้เนี่ยพวกหมอไสยศาสตร์ทั้งหลายหรือพวกคนโบราณทั้งหลายที่สามารถสวดมนต์บทนี้ได้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังได้นำเอามาใช้ในการทำน้ำมนต์เพื่อที่จะให้หญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยได้ดื่มกินบ้างรดศีรษะบ้างเพื่อจะให้คลอดง่ายนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แนะนำให้ท่านพระองค์คุลิมานเถระนำเอามาใช้ยังใช้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธมนต์บทนี้ก็ยังเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการคลอดลูกง่ายอยู่หรือจะให้พระท่านทำน้ำมนต์ท่านก็จะต้องทำบทนี้ให้ถ้าต้องสวดบทจะโตหังนี่แหละที่เรียกกันโดยทั่วไปรู้จักกันโดยทั่วไปก็ได้มีคำถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดให้ท่านพระองค์คุลิมานเถระกระทำเวชกรรมเช่นนี้
มีคำตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ให้ท่านพระองค์คริมานเถระกระทำเวชกรรมเป็นแต่ให้กระทำสัจจกิริยาทั้งนี้ด้วยทรงอนุเคราะห์พระองค์คริมานเถระไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องอาหารเท่านั้นโดยเหตุว่าในคราวนั้นบุคคลทั้งหลายได้เห็นท่านพระองค์คริมานเถระเข้าแล้วเนี่ยต่างพากันวิ่งหนีท่านเลยไม่มีอาหารฉันเกิดความหิวไม่สามารถกระทำสมณธรรมได้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าถ้าท่านพระองค์คริมานเถระได้กระทำสัจจกิริยาแล้วบุคคลทั้งหลายจะกล้าเข้าใกล้ด้วยเห็นว่าท่านมีจิตเมตตาแก่บุคคลทั้งหลายแล้วการกระทำสัจจกิริยาไม่จัดเป็นเวชกรรมและนับตั้งแต่ที่ท่านพระองค์คริมานเถระได้ใช้พระพุทธบทบทนี้กระทำสัจจกิริยาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นผลดีที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเข้าใจท่านว่าท่านไม่ได้ปลอมบวชแล้วท่านเป็นพระจริงๆท่านเลิกกระทำชั่วแล้วแต่ว่าผลแห่งกรรมชั่วที่ท่านพระองค์คริมานเถระได้เคยกระทำมาไว้เนี่ยยังจะติดตามท่านมาอีกคือเวลาที่ท่านพระองค์คริมานเถระเข้าไปนั่งเจริญพระกรรมฐานอย่างขมักเขม่นอยู่ในที่พักกลางคืนหรือกลางวันนั้นจิตก็ไม่อยู่ในพระกรรมฐานกลับไปอยู่เสียที่กลางป่ากลางดงนดคือในป่าในดงที่ท่านเคยฆ่ามนุษย์มาในการก่อนนดพลันนิมิตอันดุร้ายที่เกิดจากวิปัสสนากรรมฐานได้ปรากฏขึ้นเป็นภาพของพวกที่เป็นผีร่างร้ายแล้วก็มีจำนวนมากมายที่มีลักษณะอาการนานาชนิดเป็นผีมีศีรษะขาดบ้างผีมีแขนขาดบ้างร่างกายพิกลพิการบ้างและเป็นผีที่มีบาดแผลชะกันเบิกวักไปทั่วร่างกายและผีเหล่านั้นต่างพากันมารุมร้อมท่านอยู่และต่างแสดงความเจ็บปวดร้องครวญครางตลอดกระทั่งมีอาการประนมมืออันสั่นเทาของพวกกลัวตายกล่าวร้องขอชีวิตกับท่านว่าขอจงกรุณาไว้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าเถิดขอท่านอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยท่านพระองค์คริมานเถระแม้จะเคยเป็นโจรผู้มีใจเหี้ยมโหดพอมาได้เห็นหมู่ผีปีศาจล้วนแต่เป็นผีที่ท่านเคยฆ่ามาปรากฏกายให้เห็นขณะที่นั่งหลับตาบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ท่านก็มีจิตฟุ้งซ่านไม่อาจบำเพ็ญสมณธรรมให้เกิดสมาธิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ทำสัจจกิริยาและนอกจากนั้นยังทรงแนะนำสั่งสอนไม่ให้ระลึกถึงอดีตคือสิ่งที่ล่วงมาแล้วและอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้พิจารณาธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเวลาเดี๋ยวนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งพุทธธรรมสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนสติพระองคุลิมานเนี่ยก็ได้มีท่านผู้ที่นำเอามาประยุกต์ใช้พูดเตือนใจสั้นๆว่าอนาคตไม่คิดอดีตไม่จำทำแต่ปัจจุบันซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่คือถ้าหากบุคคลเราเนี่ยมาคิดถึงอดีตคือมัวแต่คิดถึงสิ่งที่เคยมีความสุขสำราญบ้างหรือคิดถึงสิ่งที่ผิดหวังบ้างมัวแต่คิดรำพึงรำพันแต่อดีตแล้วยิ่งไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเข้าเนี่ยเรื่องต้องผิดหวังเสียอกเสียใจยิ่งจะทำให้จิตใจเนี่ยไม่มีการมุ่งที่จะกระทำงานเลยคือใจจะไปคอยคิดติดแต่เรื่องเหล่านั้นอยู่เรื่อยที่จะมามุ่งคิดคอยทำงานทำการไม่มีบางคนถึงกับมาที่ทำงานไม่ได้
อยู่กับบ้านไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้มาคิดถึงเรื่องอดีตเสียใจจนอยู่ไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ทำให้เสียประโยชน์ไปเปล่าๆหรือพวกที่คิดถึงอนาคตมากเกินไปเป็นพวกที่เพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศโดยปราศจากเหตุผลจิตใจเนี่ยจะคิดฟุ้งเฟ้ออาจจะคิดวาดมโนภาพไปเป็นอะไรต่ออะไรซึ่งบางทีคิดเกินเลยไปอย่างสมัยหนึ่งมีคนเคยคิดที่จะบินได้แบบนกท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินอย่างนี้ก็เป็นประเภทที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศคิดกันเลื่อนลอยไปก็เมื่อบุคคลเรามาคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอยู่อย่างนี้โดยที่คิดแบบเลื่อนลอยแล้วก็เลยไม่ต้องกระทำกันผลที่จะเกิดจากปัจจุบันเนี่ยกิจที่เรารับหน้าที่จะกระทำในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลทำไม่ได้เลยถ้าบุคคลคิดถึงอดีตมากอนาคตมากปัจจุบันจะไม่ได้ผลอะไรเลยฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระองคุลิมาลเถระไว้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีสาระประโยชน์มากอดีตที่ล่วงมาแล้วไปคิดเพ้อฝันทำไมกันถ้าจะคิดก็ควรจะคิดให้มีประโยชน์ว่านั่นที่เราผิดมันนั้นไม่ดีทำไมไม่ทำอย่างนั้นอีกอย่างนี้ดีหรือการคิดถึงอนาคตแบบเลื่อนลอยไร้เหตุผลเนี่ยมีอะไรดีบ้างไม่มีถ้าคิดต้องคิดอยู่ในขอบเขตว่าอนาคตที่เราจะเดินไปถึงนั้นจะต้องทำจากปัจจุบันนี้เช่นนักเรียนเรียนหนังสือให้เก่งเรียนหนังสือให้จบแล้วจะได้ไปทำงานมุ่งหวังว่าในอนาคตเราจะเป็นอะไรเราก็มามุ่งเรียนวิชาที่นี่หรือบุคคลที่จะลงหลักปักฐานที่จะสร้างฐานะขึ้นมานี่ก็ต้องทำปัจจุบันนี่เพื่อให้ไปถึงอนาคตนะไม่ใช่คิดให้ถึงอนาคตต้องทำไปให้ถึงอนาคตเหมือนเราจะเดินทางไปนี่ไม่ใช่ว่าเรานั่งคิดอยู่ตรงนี้แล้วให้ไปถึงที่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปนู่นมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องออกเดินทางไปหรือขึ้นยานพาหนะไปจึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังนั้นได้อนาคตไม่คิดอดีตไม่จำทำแต่ปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านพระองค์คุลิมาลเถระให้พิจารณาธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเวลาเดี๋ยวนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตัดอดีตและอนาคตทิ้งไปสิมีเนื้อความในพระบาลีกล่าวว่าท่านพระองคุลิมาลเถระเมื่อกลับจากกระทำสัจจกิริยาแก่หญิงนั้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนแล้วต่อมาท่านก็มีอาหารบริบูรณ์จึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ลำพังผู้เดียวตั้งใจเจริญสมณธรรมโดยไม่ประมาทเพียรพยายามกำจัดกิเลสให้สิ้นสุดหลุดไปมีจิตมุ่งต่อมรรคผลนิพพานไม่นานได้สำเร็จที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลายผู้บรรพชาด้วยศรัทธาแล้วรู้แจ่มแจ้งว่าสิ้นความเกิดแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรกระทำได้กระทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อประโยชน์อันนี้อีกต่อไปเป็นอันว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วการที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นก็เนื่องมาจากชาติปางก่อนท่านได้เคยกระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วโดยได้สร้างสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพต่างๆจึงเป็นปัจจัยมาให้ท่านได้สำเร็จมรรคผลในชาตินี้ท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระองคุลิมาลเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดและเจริญพรท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลการสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีและเป็นวันที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นญาติธรรมของพระเดชพระคุณท่านได้มาร่วมกันทำซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมและมาร่วมฟังแสดงธรรมเป็นประจำตั้งแต่วันพระเดชพระคุณท่านมรณภาพซึ่งจริงๆแล้วด้วยใจจริงก็คืออยากจะมาร่วมงานแต่ก็ไม่มีโอกาสและสำหรับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองนั้นก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสุพรรณบุรีซึ่งคณะสงฆ์วัดสังฆทานก็ได้อาราธนาพระผู้มีฝีปากหรือผู้รู้หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมรายรูปทีนี้การแสดงธรรมหรือการปาฐกถาในแต่ละองค์แต่ละท่านก็ล้วนแล้วแต่ที่จะน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายให้กับท่านทั้งหลายผู้เป็นญาติธรรมได้รับฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันมรณภาพมาจนถึงวันนี้ก็เป็นที่น่าอย่างหนึ่งก็เป็นที่น่าปลื้มใจแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่อยากสูญเสียพระเดชพระคุณท่านไปซึ่งท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพซึ่งในนามตัวแทนของพระสุพรรณจริงๆแล้วก็พระสุพรรณเนี่ยจริงๆก็เสียงเน่อๆหน่อยนะแต่ก็ยังมีโอกาสได้มาแสดงธรรมได้มาบรรยายธรรมต่อหน้าเครื่องตั้งศพขององค์หลวงพ่อที่พวกเราท่านได้ให้ความเคารพและได้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านอันนี้แหละเป็นเครื่องชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้มาพิจารณาได้มาปฏิบัติหลักการดำเนินชีวิตว่าคนเรา เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วยังมีหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการเจริญภาวนาการทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองและจริงๆแล้วสัจธรรมของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในชนชั้นวรรณะไหนเมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายเราก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเรามีอะไรไว้ไปกินในภพหน้าภูมิหน้าเราก็จะมันสร้างคุณงามความดีเจริญรอยตามพระเดชพระคุณท่านเพราะว่าพระเดชพระคุณในหลวงพ่อสนองนั้นท่านเป็นพระนักเผยแผ่นักเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนคือเราสังเกตดูเวลาดูสถานีของท่านแล้วเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นธรรมญาตราอย่างท่านหรือว่าไปเผยแผ่ตามต่างประเทศก็จะมีญาติธรรมทั้งหลายตามไปเพื่อไปร่วมเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือหลักการทำดีและในหนึ่งนั้นพระเดชพระคุณท่านบวชมาในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วก็ต้องสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยเมื่อทำแล้วสิ่งที่ไม่ดีท่านก็ไม่สอนให้ทำท่านสอนแต่สิ่งที่ดีๆท่านก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อผู้ให้ความรู้ในหลักธรรมอันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อทำชั่วท่านเพียงแต่สอนว่าให้เราท่านทั้งหลายประกอบแต่กรรมมันดีทีนี้เรามาหวนนึกถึงว่าพระเดชพระคุณท่านเนี่ยมาเป็นผู้บุกเบิกมาเป็นผู้ก่อร่างสร้างวัดสังฆทานหนึ่งในโลกก็ว่าได้เพราะเท่าที่ได้คุยกับหรือได้มาเห็นก็สามารถที่จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายเป็นเครื่องชี้ว่าท่านสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาถามว่าสร้างเพื่ออะไรเพราะท่านถือว่าท่านเป็นผู้บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาคือพูดกันตามหลักภาษาชาวบ้านมาบวชเพื่อจะน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราท่านทั้งหลายผู้มาปฏิบัติ พื่อให้เกิดความสุขทั้งกายและใจและการที่ท่านจากไปหรือมรณภาพจากศิษยานุศิษย์ไปนี้มันก็เป็นเครื่องชี้ว่าสภาพของคนเราเกิดมาแล้วหาความแน่นอนหาความจริงให้เราได้เห็นได้โยมลองคิดดูว่าตอนนี้บางคนที่มานุ่งขาวห่มขาวก็ยังมีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบมากมายแต่ด้วยอาศัยซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมาประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะรับศีล8คือถามว่าถ้าเราคิดว่าโอ้เราบวชอยู่2วันหรือว่ามาถือศีล8 2วัน3วันนี้ไม่ได้อะไรอย่างน้อยๆที่เขาเคยบวช9วัน10วันยังมีโอกาสได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาบวชแค่2วันเนี่ยจะได้อะไรหรือเรามาถือศีลอุโบสถวันพระหนึ่งเราก็ไม่ได้อะไรเราจะไปคิดกันอย่างนั้นเพราะการที่เราสละเพศแห่งการครองเรือนมาถือศีล8หรือเป็นพระก็จะถือศีล227ถามว่าได้อานิสงส์อะไรได้อานิสงส์เกิดจากการศรัทธาหรือไม่หรือเราได้เราอยากบวชตามเพื่อนตามหมู่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะที่เรามาเนี่ยเรามาด้วยศรัทธา1ศรัทธาเพื่อจะบวชเพื่อปฏิบัติธรรมถวายนะอุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพมาถึงเวลาเกือบจะ2ปีหรือปีกว่าอะไรอย่างนี้เราจะไปคิดว่ามันไม่ได้อะไรเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแล้วมันไม่ได้เรามาบวชเพื่อทำสิ่งทำจิตใจของเราให้หมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองเรามาบวชเรามาถือศีลเพื่อขจัดอวิชชาคือความลังเลความสงสัยและเราจะไปสงสัยว่าเอ๊ะเรามาอยู่อย่างนี้เราได้อะไรแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเรานั้นอยู่ที่ตัวเองได้บุญไม่ได้บุญอยู่ที่ใจเราใจเราเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาใจเราศรัทธาเพื่อจะมาถือศีลเพื่อจะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านผู้ทำคุณประโยชน์ให้นานานับประการและมากมายเฉพาะคณะสงฆ์ไทยนี่ก็รู้จักกันทั่วประเทศและอีกหลายๆประเทศที่ชักจูงให้เราท่านทั้งหลายผู้มีเวลาว่างทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอาตมาก็มีโอกาสได้มาเคารพกราบศพท่านโดยที่ท่านไม่มีโอกาสตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปกราบท่านแม้ท่านไปสร้างสำนักปฏิบัติอยู่ที่เดิมบางนางบวชตอนนั้นก็คือยังไม่มีโอกาสได้ไปมีแต่ไปเลี้ยง นะมีงานอะไรก็จะไปเลี้ยงโรงทานกับท่านเรื่อยๆแต่ไม่เคยเจอองค์จริงท่านมารู้ก็คือพระเดชพระคุณท่านได้มรณภาพจากพวกเราไปเราไม่ดูตัวเองก็ได้เรานำเอาท่านเป็นแบบอย่างถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกไอดอลเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างท่านถามว่าเราทำเพื่อท่านด้วยการปฏิบัติหนึ่งเป็นพุทธบูชาสองได้น้อมนำเอาสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านสอนไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหรือการใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์

ทีนี้ยังพระเดชพระคุณพระสงฆ์องค์เจ้าที่ทางคณะวัดสังฆทานได้นิมนต์มาเทศหรือมาแสดงธรรมนั้นเท่าที่อาตมาดูก็จะมาแนะนำในทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถามว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรานั่งปฏิบัติกันนี้เราตายไหมเราต้องตายด้วยกันทั้งนั้นดังบาลีที่ว่าไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยบอกอัตถุวังเมชีวิตตังทุวังมรณังวัดสังมยามริตพัง

คำว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราจะต้องตายแน่เพราะเรามีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมอชีวกก่อนที่จะมรณะก่อนที่ท่านจะปรินิพพานหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันท่านสอนพวกเราให้ทำดีนำพาท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนวาระสุดท้ายของท่านหนึ่งท่านทำเพื่อให้ท่านทั้งหลายหรือบรรดาศิษยานุศิษย์ที่รู้จักท่านหลายๆประเทศท่านก็ประเทศไปสั่งสอนไปชักชวนท่านทั้งหลายให้เข้าถึงซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเหมือนกันตามท่านไปแต่เราอยู่ตอนนี้เราก็จะต้องสร้างคุณงามความดีไว้ถามว่าทำเพื่ออะไรทำความดีให้เป็นขุมทรัพย์ให้เป็นนิธิให้เป็นกองบุญเพื่อจะติดตามตัวเราไปในภพหนึ่งภูมิหนึ่งเราจะไปคิดว่าเราไม่ตายเราจะคิดว่าเราไม่เจ็บเราอย่าไปคิดว่าเราไม่แก่ตอนนี้เรามาพิจารณาตัวเราเองผิวพรรณเรายังเต่งยังตึงผมยังดำฟันก็ยังอยู่ครบ32ซี่แต่นับไปอีก10ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าความเต่งตึงผมที่ดำความสวยที่เรามีอยู่ความหล่อที่เรามีอยู่มันจะคงทนถาวรเหมือนตอนนี้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันแล้วสภาพมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะตามกาลเวลาก็เปรียบเสมือนคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้ทิ้งไว้ให้เราได้สั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติแบบนี้นะละกิเลสแบบนี้ทำใจแบบนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านได้สอนเราไว้ก็จึงให้ท่านทั้งหลายได้จำไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้ทำให้คนตกไปในที่ชั่วถ้าได้น้อมนำเอาธรรมะของท่านไปปฏิบัติการสร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกันพระเดชพระคุณท่านเนี่ยใครมาขอโรงทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากท่านก็ไม่เคยขาดจะมีโรงทานวัดสังฆทานไปตลอดไปที่ไหนก็จะเห็นไปที่ไหนก็จะรู้การให้ทานเนี่ยเป็นการให้อย่างหนึ่งเหมือนกัน

คือการสร้างคุณงามความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่มีการให้แล้วบารมีการให้ทานมันก็ไม่เกิดเราต้องทำอย่างพระเวสสันดรเอาหลักธรรมของพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีให้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและเลือดเนื้อก็ยังให้เพื่อสร้างทานบารมีให้เกิดอานิสงส์ของทานผลลัพธ์มันก็จะตามมาก็เหมือนกันถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตของเราผลที่ไม่ดีมันก็จะติดตามตนเราเรื่อยไปแต่ถามว่าคุณงามความดีกับความชั่วเนี่ยไม่รวมกันถ้าเราทำคุณงามความดีเอาไว้เมื่อเราตายไปจากโลกมนุษย์อานิสงส์แห่งการทำดีก็ติดตามเราไปเราทำชั่วอานิสงส์แห่งการทำชั่วก็จะเป็นผลลัพธ์เมื่อเราจากโลกมนุษย์ไปแต่สมัยในยุคโลกาภิวัตน์เดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดแล้วไม่ต้องไปรอตอนตายทำดีอย่าไปรอเขาบอกทำดีไม่ต้องไปรอทำเรื่อยไปเหมือนเรามาทำอย่างเงี้ยถือศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้รู้หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้คำสั่งสอนของพระอาจารย์ผู้มีความรู้ได้มาเทศนาได้มาแสดงธรรมให้ท่านได้จำไว้เป็นธรรมะประจำใจในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในชีวิตปกติของเราในการดำเนินชีวิตเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความประมาทแล้วเราก็ต้องมาเสียใจหรือว่ามารับผลแห่งความประมาทอันนั้นมันเป็นวิบากอย่างหนึ่งวิบากคือผลที่เราจะต้องไปรับในผลแห่งการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่วพระองค์ตรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยย่อมมีกรรมที่แตกต่างย่อมมีกรรมที่หยาบย่อมมีกรรมที่ละเอียดแตกต่างกันไปแล้วแต่ผลแห่งกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือในชาติที่เรามาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างหนึ่งเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ต้องมีอุบาสกบาสิกาผู้มารับคำสั่งสอนหรือมาช่วยกันจันโรมพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญขึ้นไปหากวัดทุกวัดเนี่ยถ้าไม่มีญาติโยมมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็จะมีแค่พระสงฆ์แต่ทีนี้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปโดยปริยายแล้วส่วนมากแต่มีพระสงฆ์ไว้เพื่อน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาสั่งสอนมาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติกันจริงๆแล้วการทำดีหรือทำชั่วนั้นมันอยู่ที่ใจของเราถ้าทำดีคุณงามความดีหรืออานิสงส์แห่งการทำดีของเราก็ทำให้เรามีความสุขในโยมที่นั่งอยู่เนี่ยมีทำบุญแล้วร้องไห้ไหมไม่มีเมื่อทำบุญแล้วเกิดความเอิบอิ่มใจเกิดปีติเกิดความสุขเพราะเราได้ทำบุญบริจาคทำนู่นทำนี่ให้มีประโยชน์กับพระพุทธศาสนาสร้างถาวรและวัตถุให้พระพุทธศาสนามีความสุขไม่มีใครทำบุญแล้วมานั่งร้องไห้ทีนี้มาเปรียบเทียบกับพระเดชพระคุณท่านนั้นพระเดชพระคุณท่านนั้นเป็นพระผู้นำที่คณะสงฆ์ไทยนั้นก็พยายามถามตลอดท่านพูดกันตามภาษาชาวบ้านว่าเอ๊ะหลวงพ่อสนองนี่เขายังไม่เผานะเขาบอกยังไม่เผาก็มีหนังสือมานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมหน้าศพบ้างอะไรบ้างแล้วมีพระผู้ปฏิบัติธรรมคือสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีแต่ถามว่าที่เราไม่เผาเพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายหรือว่าชาวพุทธในประเทศไทยของเราเนี่ยให้ความรู้จักให้ความเคารพนับถือในการประพฤติปฏิบัติในการนำท่านทั้งหลายให้ข้ามพ้นสู่ห้วงกิเลสตัณหาทั้งหลายให้เรามาลดมาละมาเลิกและให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุมีสามเณรมีแม่ชีคือมารวมกันหมดแต่ทุกคนทุกสถานะก็จะต้องน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชักจูงเราท่านทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งยั่วยุต่างๆให้รู้จักลดให้รู้จักละให้รู้จักเลิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลักการเป็นผู้นำของพระเดชพระคุณท่านถามว่าคณะสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยพูดกันทั้งประเทศเลยว่ามีความเสียใจก็เสียใจแต่จะทำยังไงได้สังขารของคนเรานั้นย่อมมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปตามอายุตามการเวลาพระเดชพระคุณท่านมรณะอายุ68ปีเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมหรือว่าพระคุณเจ้าที่นั่งเทศอยู่นี้อาจจะไม่ถึง68ปีก็ได้อาจจะตายก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนเราน่ะถ้าไม่คิดถึงความตายสักวันหนึ่งอ่ะมันจะมีความทุกข์ให้เราคิดอยู่ทุกวันว่าสักวันหนึ่งนั้นน่ะเมื่อเรามีความเกิดขึ้นแล้วเป็นของธรรมดาเราจะต้องมีความแก่เป็นของธรรมดาพอมีความแก่เป็นของธรรมดาเราก็จะต้องมีความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นของจริงที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพบจะต้องเจอ
บางคนยังไม่ทันได้เกิดมาลืมตาดูโลกก็ตายยังไม่มีโอกาสได้ทำคุณงามความดียังไม่รู้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงก็ต้องตายฉะนั้นท่านทั้งหลายนะให้คิดถึงความตายไว้ชีวิตจะมีความสุขอย่างองค์เทศนี่ก็เหมือนกันบางทีนอนๆเอ๊ะตื่นมานี่เออเรายังอยู่ได้อีกวันนึงเรายังไม่ตายตื่นเช้ามาก็ต้องคิดแล้วเราจะต้องทำนู่นทำนี่โบสถ์ก็ยังไม่เสร็จศาลาก็ยังไม่ทำเมนก็ยังไม่เสร็จก็คิดไปต่างๆนานาแต่ลืมเสียไม่ได้เลยเราต้องตายนะแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราทำอะไรไว้บ้างในพระพุทธศาสนาอาตมาเคยอ่านในพระไตรปิฎกว่ามีโยมคนหนึ่งเขาจะไปทำบุญที่วัดก็ทำกับข้าวกับปลาซะอย่างดีก็ไม่มีของหวานหุงแกงต้มอย่างดีแงะไปเห็นกล้วยหอมหนึ่งใบทั้งเครือมีสุกอยู่หนึ่งใบก็ตั้งใจจะเอาไปถวายพระสงฆ์ก็เด็ดไปลูกหนึ่งแต่พอถึงวัดแล้วการทำบุญบ้านนอกก็จะมีสำรับพระพุทธก็ตั้งใจจะเอากล้วยหอมที่สุกนั้นไปถวายพระสงฆ์ก็เลยเห็นมีสำรับพระพุทธอยู่ก็ไปหักกล้วยหอมครึ่งลูกเอาไปใส่สำรับพระพุทธอีกครึ่งหนึ่งก็ให้พระสงฆ์แต่ที่ตั้งใจจะเอาไปถวายพระสงฆ์ได้ตายไปแล้วก็ได้ไปกินกล้วยหอมแค่ครึ่งลูกเพราะไม่ได้ตั้งใจจะไปถวายพระพุทธอันนี้วิบากกรรมมันมีฉะนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตั้งใจตั้งใจอนุโมทนาตั้งใจอธิษฐานว่าบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าก็เหมือนที่ท่านมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประจำที่วัดสังฆทานถ้าเราไม่ตั้งใจทีนี้มันมีอีกภาษิตหนึ่งว่าพระที่มรณภาพไปจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมแล้วเขาบอกว่าพระตายไปเป็นสารพระภูมิโยมอย่าไปเชื่อเขานะไม่จริงสารพระภูมิเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ทำไม่มีปูนไม่มีน้ำไม่มีอิฐไม่มีทรายจะเป็นสารพระภูมิได้ยังไงก็เหมือนกับเราทำบุญเนี่ยเรามาแต่กายเรามาแต่ใจเราก็ได้ความสุขที่ใจอานิสงส์ที่เราตั้งใจมามันก็ได้อานิสงส์แต่ทานเราไม่ได้ฉะนั้นการบริจาคทานเราก็ต้องมีเพื่ออะไรเพื่อตายไปแล้วจะไม่ต้องไปกินกล้วยหอมครึ่งลูกนี่สร้างกระเบื้องสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างอะไรก็แล้วแต่เรามีมากเรามีน้อยหรือเราทำตามกำลังศรัทธาของเราตามทำตามศรัทธาของเราไม่ใช่ว่าโยมทำบุญแล้วมาถวายวัดสังฆทาน 200,000 300,000 กลับไปนอนเอามือกายหน้าผากไม่ได้บุญไปยืมตังค์เอามาทำบุญไงไม่มีตังค์ใช้หนี้เขาฉะนั้นทำบุญอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราทำตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาและสำคัญที่สุดคือทำด้วยใจอย่าไปทำตามเพื่อนอย่าไปทำตามอย่างเขาที่เขาว่าช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการฟังพระสวดพระภิธรรมที่พระเดชพระคุณเจ้าแปรเนี่ย
เราเอาไปประพฤติปฏิบัติได้

0: เกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยอะไรตายไปแล้วได้รับวิบากกรรมอะไรเป็นอกุศลกรรมเป็นกุศลกรรมอันนี้เราท่านทั้งหลายก็ฟังกันทุกวันพอฟังแล้วก็ต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระเดชพระคุณท่านสอนเราไว้ท่านทิ้งไว้แต่คุณงามความดีแล้วนะตอนนี้เราก็มาบูชาคุณงามความดีของท่านก็อย่างที่พูดว่าหลวงพ่อก็ไม่เผาเพราะอะไรเราตั้งใจเราทำเพื่อบูชาคุณงามความดีของท่านนะส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีๆแต่คุณงามความดีอันนี้เราไม่ต้องบรรยายนะท่านมีของท่านอยู่แล้วติดตามตนท่านไปอยู่แล้วท่านไปเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดสิ่งที่ท่านทำไว้ในที่นำท่านทั้งหลายให้ทำคุณงามความดีเพราะท่านทำมาก่อนแล้วก็เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นผู้นำชี้ทางสุขให้เราก็เท่านั้นเองนะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่มากก็กลัวเหมือนกันจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าเพราะไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยเทศออกอากาศให้ใครฟังเนี่ยเขาว่า73ประเทศรู้ยังไงนะก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยนะดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายบุญกุศลที่ได้ทำนะก็ขอให้บุญกุศลนั้นที่ท่านตั้งใจไว้จงเป็นเกราะป้องกันนะและขอให้บุญนั้นจงพันสำเร็จจงผ่านสำเร็จนะที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันในวันนี้ส่งดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไปสู่ในที่สุคติสัมปรายิกภพเบื้องหน้านุนเทินในวันนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญนึกสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากโลกปราศจากมารปราศจากเวรทุกๆคนทุกท่านเทอญเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอธิการณรงค์ทิติโกวัดหนองกรดสิริวัฒนะตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง

มาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐาน
0: มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่ง
0: มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยาก

0: การบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
1: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขจะปลื้มปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

เดชพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปริตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6

ดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นสะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้

เห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืน
ด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดเราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันเราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ด

20วานะฮะประมาณ20วา20วานะฮะประมาณ20วา20วานะฮะประมาณ20วา20วานะฮะประมาณ20วา7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยนะแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืน

กับท่ากินถ้านั่งไม่ยากถ้านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระยืน

ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละ

อยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใคร

ว่าทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็
สอยมือกำลังดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียนน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อริยสัจ4โดยย่อเพื่อประชาชนคุณเคยทุกข์ไหมหรือว่าความจริงไม่มีใครทุกข์ขอเชิญพบความจริงเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในคืนวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกอันไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทรงตั้งปณิธานเพื่อจะช่วยให้สัตว์โลกเห็นทางออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายในความไม่สบายกายไม่สบายใจโศกเศร้าคร่ำครวญคับแค้นใจไม่สิ้นสุดการพยายามบำเรอตนด้วยความสุขทางกรรมคุณ5ไม่ว่าจะประณีตหรือมากมายเท่าไรก็ไม่อาจหนีทุกข์ได้เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงชั่วคราวก็ต้องแสวงหาสุขไม่หยุดหย่อนนั่นกลับเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นกับดักของมารที่เพิ่มกิเลสให้ติดหลงไหลกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายอันไม่คงที่แล้วก็ต้องวิ่งหาใหม่เรื่อยๆไปทุกข์จึงกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดการบีบบังคับกายบังคับใจหรือทรมานตนก็เป็นความเห็นผิดสุดโต่งไม่ใช่ทางทางสายกลางคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพียงชั่วคราวทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นต้องแปรปรวนแล้วดับไปในที่สุดการยึดติดหลงมัวเมาในสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวย่อมก่อทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันยังมีวงจรความทุกข์จากความเสื่อมที่รออยู่คือการแก่การเจ็บป่วยการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการไม่ได้ในสิ่งที่หวังการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาตราบใดที่มีการเกิดย่อมต้องวนเวียนในทุกข์เหล่านี้และต้องตายในที่สุดแล้วอะไรเป็นเหตุให้ต้องเกิดกันแน่ด้วยพระปัญญาญาณและพระบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาความจริงสูงสุดจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้นทรงพบความจริงว่าทุกข์นั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นผิดว่าร่างกายและใจนี้เป็นเราเป็นของเราว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์การยึดมั่นว่าร่างกายความรู้สึกความจำความคิดปรุงแต่งการรับรู้ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งผสมปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่เป็นของใครจริงอยู่ได้ชั่วคราวและย่อมดับไปในที่สุดกล่าวคือ 1. ยึดมั่นวาทะว่าเป็นตัวตนมีฐานะเชื้อชาติตระกูลบทบาทตำแหน่งเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆจังๆจนเลยเถิด 2. หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเป็นของตนอย่างสุดโต่ง 3. ยึดมั่นความสุขจากสัมผัสทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นของเราจริงไหมมันไม่ถาวร
การยึดมั่นถือมั่นในแบบแผนศีลพรตตลอดจนพิธีกรรมต่างๆอย่างงมงายซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุของความยึดมั่นเหล่านั้นคือความอยากนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนทางออกคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดเป็นเพียงกระแสพลังงานซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนด้วยตนเองสักขณะเป็นเพียงธรรมธาตุซึ่งผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้และความอยากเป็นเหตุในการปรุงแต่งไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเขาแต่อย่างใดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนด้วยตนเองเพราะมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดปรุงแต่งเพราะมีความคิดปรุงแต่งจึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้เพราะมีการรับรู้จึงมีอารมณ์และบุคลิกภาพเพราะมีบุคลิกภาพจึงมีเครื่องมือรับรู้ทั้ง6เพราะมีเครื่องมือรับรู้จึงรับรู้การกระทบภายในภายนอกเพราะมีการกระทบจึงมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเพราะมีความรู้สึกจึงมีความอยากได้หรือผลักไสเพราะมีความอยากจึงมีความยึดในสิ่งที่อยากเพราะมีความยึดมั่นจึงก่อเจตนากรรมเพราะมีเจตนากรรมจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความเสื่อมความสลายไปกองทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมไปหล่อเลี้ยงความไม่รู้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปทั้งหมดจึงเป็นวงจรที่หมุนเวียนเป็นลูกโซ่เกิดดับในปัจจุบันขณะตลอดเวลาทางออกจากทุกข์ก็คือการดับเหตุปัจจัยด้วยปัญญาเห็นถูกเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแม้กระทั่งความสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นหรือเราทำเองล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะอยู่ได้เพียงชั่วคราวต้องเกิดดับความชอบชังและทยานอยากอย่างสุดโต่งจึงหมดไปได้ร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟอันเป็นการประกอบกันขึ้นของธาตุทั้งสี่ไม่มีเจ้าของถาวรจึงอยู่แค่ชั่วคราวสังเกตได้จากอาหารเข้าออกลมเข้าออกน้ำเข้าออกไฟเป็นพลังงานที่หมุนเวียนเข้าออกจึงเกิดความพร่องเป็นธรรมดาต้องคอยเติมเต็มเสมอแต่ธาตุสี่นี้ก็ไหลเวียนไปทั่วทั้งจักรวาลเปลี่ยนรูปร่างจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเกิดดับต่อเนื่องไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ต่างจากสายลมแสงแดดท้องฟ้าและสายน้ำใจก็ไม่ใช่ของเราจริงเพราะประกอบด้วยความรู้สึกความจำความคิดและการรับรู้ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการกระทบ6ทางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นธาตุที่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา

ใช่ตัวตนของเราของเขาถาวรเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างถาวรจึงพึงมีสติระลึกรู้กายใจเพื่อให้ประจักษ์ความจริงที่มีอยู่ต่อหน้านี้เสมอย่อมเข้าสู่ทางแห่งมรรคอันประเสริฐสู่กระแสแห่งอริยชนเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีสติอยู่เสมอในการเพียรละอกุศลเจริญกุศลสมาธิจึงตั้งมั่นเป็นกลางจิตเดิมแท้อันประพัฒสอนจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานอยู่เป็นปกติเมื่อเจริญยิ่งในทางแห่งมรรคความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆหมดไปความยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาเป็นเอาตายจะค่อยๆ คลายลงสู่ความเป็นกลางตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชังเพราะประจักษ์ในความจริงว่าไม่มีผู้ได้หรือผู้เสียสันติสุขเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วจึงปรากฏขึ้นต่อหน้าในปัจจุบันนี้เองเป็นความสงบสุขที่จริงแท้ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปรุงแต่งอันไม่จีรังทางสู่นิพพานอันเป็นอมตะไม่ต้องกลับมาสู่วงจรแห่งทุกข์อีกจึงถูกประกาศให้โลกได้รู้ตั้งแต่นั้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความหมายโดยละเอียดคือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวเป็นเพียงสมมุติที่ไม่มีแก่นสารถาวรย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายในที่สุดจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์ด้วยการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้กายใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรไม่ประมาทมัวเมาเผลอเพลินในสิ่งกระทบทั้งหกอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเพียรละอกุศลเจริญกุศลคิดดีพูดดีทำดีจิตจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงสันติสุขจึงเริ่มจากภายในเสมอแล้วแผ่ขยายไปเป็นเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยกิจต่ออริยสัจสี่อันเป็นความจริงสูงสุดนี้คือรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แจ้งในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เจริญในวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขอให้ทุกท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเจริญในหนทางแห่งมรรคอันประเสริฐให้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเพื่อประทานให้กับชาวโลกได้พบความดับทุกข์สู่อมตะสุขโดยทั่วหน้ากันเถิด

คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าตนคนเดียวเที่ยวไปประเสริฐกว่าเพราะการเดินทางร่วมกับคนชั่วมีแต่ทำให้ตัวขาดทุนคนโบราณสอนเอาไว้ว่าคบคนต้องดูหน้าซื้อผ้าต้องดูเนื้อเป็นคำสอนที่เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาคนที่เราจะคบให้คอยระแวดระวังอย่าให้สนิทสนมกับใครง่ายๆเร็วเกินไปแต่ควรดูกันนานๆดูนิสัยดูการคิดการพูดของผู้นั้นให้รู้จักอย่างทั่วถึงจริงๆคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลทำให้เป็นคนดีหรือคนชั่วนั้นก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการคบหาสมาคมเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนต้องมีกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวแปรความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคออาจจะดีหรือเลวก็ด้วยการคบหาสมาคมท่านกล่าวเอาไว้น่าคิดอย่างนี้ว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยน้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเด็กบางคนเมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็เป็นเด็กดีมีความประพฤติเรียบร้อยพอจากพ่อแม่ไปอยู่ตามลำพังก็กลายเป็นเด็กเสียไปก็มีสืบเสาะเรื่องราวก็รู้ได้ว่าไปคบกับเพื่อนชั่วเลยกลายเป็นคนชั่วไปในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลที่คบด้วยนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีคนดีหรือไม่ดีดูกันที่ตรงไหนดูที่รูปร่างหน้าตาหรือที่การกระทำท่านว่าคนดีหรือไม่ดีให้ดูที่การกระทำถ้าการกระทำนั้นเป็นไปในทํานองที่ว่ามิตรไม่ดีเป็นอย่างนี้คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียแต่น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับพันกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะหาประโยชน์ส่วนตัวถ้าได้เพื่อนเช่นนี้มีหวังได้ผูกคอตายก็ลองคิดดูก็แล้วกันเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวพอถึงตอนจ่ายก็จ่ายแต่น้อยเมื่อตนมีทุกข์ก็แกล้งทำดีต่อเพื่อนเพื่อหวังให้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของตนในการข้างหน้าและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือคบเพื่อหวังประโยชน์คบเพื่อปลอกลอกเมื่อได้สมใจแล้วก็ไม่สนใจใยดีพอไปขอความช่วยเหลือก็หลบลี้หนีหน้าเข้าในทํานองที่ว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองถ้าคนที่เราคบด้วยมีลักษณะเช่นนี้อย่าคบจะดีกว่าเพราะเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความชอกช้ำระกำใจดังที่ท่านกล่าวว่าถ้าไม่ได้เพื่อนที่ดีกว่าตนควรเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าความสุขของคนเราอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่มีเพื่อนมากหรือน้อยก่อนที่เราจะไปรู้จักกับใครก่อนอื่นต้องรู้จักกับใจของตนเองเสียก่อนรู้จักวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลคนเรานั้นถ้าจิตยังไม่ได้รับการฝึกให้ดีพอก็จะมีโอกาสกลายเป็นคนชั่วไปได้ง่ายถ้าไปอยู่ในสังคมและสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีดังมีเรื่องเล่าว่ามีนกแขกเต้า2ตัวนกตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรกลายเป็นโจรไปอีกตัวหนึ่งตกไปอยู่กับพระฤาษีก็กลายเป็นศิษย์ดีของพระฤาษีไปนกทั้งสองเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่ตกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดกันสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญสามารถเปลี่ยนจิตใจได้แต่ถ้าฝึกจิตมาดีแล้วไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนดีได้ดังบทกวีที่ว่ารู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนรู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิตชนะอื่นหมื่นชัยในชีวิตไม่เท่าที่ชนะคิดพิชิตใจมิตรแท้เป็นชไหนแล้วเพื่อนดีเขาดูกันที่ตรงไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าเพื่อนดีให้ดูที่การกระทำไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดียามเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเพื่อนสุขก็สุขด้วยยับยั้งคนที่พูดติเตียนเพื่อนและบอกทางสวรรค์ให้ถ้าพฤติกรรมเป็นไปอย่างนี้ท่านว่าเป็นเพื่อนที่ดีน่าคบน่าเข้าใกล้เป็นกัลยาณมิตรเข้าในทำนองที่ว่าเพื่อนธุระช่วยประคองไม่ต้องใช้เพื่อนยากจนเจียดให้ไม่ต้องขอเพื่อนอยากพบออกไปไม่ต้องรอเพื่อนโศกท้อปลอบใจไม่ต้องครวญเพื่อนมีสุขทุกทียินดีด้วยเพื่อนทุกช่วยทุกทีคอยมีส่วนเพื่อนทำชั่วคอยชี้ความดีชวนเพื่อนทำควรทุกทีพลอยดีใจถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าประเสริฐที่สุดมีอะไรก็ร่วมแรงแข่งขันร่วมแรงแบ่งเบาภารกิจสิ่งยากก็พิชิตลงได้เมื่อจับมือกุมมั่นเดินก้าวไปแสนไกลก็กลับใกล้เหมือนก้าวเดียวอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรที่แท้จริงคนดีมีแต่ให้จำไว้ว่านั่นแหละคือมิตรที่ดีคนที่รู้จักให้จะมีความสุขกว่าผู้รับส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกการให้ด้วยใจไม่ว่าของเล็กหรือของใหญ่เขาก็จะไม่ให้ใครทั้งนั้นสังคมที่ไร้น้ำใจไมตรีจะมีความสุขสงบได้อย่างไรว่าแล้วก็นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งว่าอย่าเห็นแก่ตัวมีนิทานอิสปเรื่องหนึ่งเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งไปค้าขายต่างเมืองมีลาไปตัวหนึ่งมีม้าไปตัวหนึ่งม้าตัวโตลาตัวเล็กต่างฝ่ายก็ต่างบรรทุกสินค้ากันไปลาบรรทุกได้จำนวนหนึ่งม้าบรรทุกได้จำนวนหนึ่งแต่ลานั้นกำลังน้อยกว่าม้าเมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งลาบอกว่าพี่ม้าฉันเหนื่อยแล้วนะขอพี่ม้ารับภาระของฉันครึ่งหนึ่งเถิดม้าก็บอกว่าฉันไม่เหนื่อยแต่ว่าไม่รับของของเธอก็เธอเกิดมาเป็นลาตัวเล็กเองนี่ช่วยไม่ได้แล้วก็เดินทางต่อไปลาเตือนอีกครั้งหนึ่งพี่ม้าฉันตาลายแล้วนะตอนนี้ฉันอาจจะสิ้นใจก็ได้ถ้าพี่ม้าไม่ช่วยม้าก็บอกว่าก็ตายไปสิฉันก็อยู่ของฉันฉันไม่ตายหลังจากนั้นลาก็ล้มลงสิ้นใจตายพอลาสิ้นใจตายมันก็มีของบรรทุกจากหลังลาเมื่อลาตายเจ้าของก็ต้องย้ายของเหล่านั้นขึ้นหลังม้าม้าเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าการที่อยู่คนเดียวในโลกสุดท้ายก็ลำบากถ้าไม่เอื้อเฟื้อแต่เมื่อคิดได้ลาก็ตายเสียแล้วแล้วต่อมาเจ้าของเดินเหนื่อยเลยขึ้นไปขี่ม้าต่อไปอีกพอจบแบบนี้ม้าคิดถึงลาและคิดว่านี่ถ้าฉันได้ช่วยเธอเสียแต่แรกฉันคงไม่ต้องลำบากแบบนี้จากเรื่องดังกล่าวย่อมมีข้อคิดแน่นอนในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะมาต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่มีใครดีกว่าใครหรอก

ังน้อยก็ทำงานได้คนมีกำลังมากก็ทำงานได้ขอให้ประสานกันเถอะทุกคนมีความหมายหมดแต่ถ้าวันใดต่างคนต่างเดินความหายนะก็จะมาถึงดังเรื่องลากับม้าที่เล่ามาเป็นตัวอย่างผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบจริงๆแล้วต่างก็มีดีควรจะเปิดดีเข้าหากันอย่าแตกความสามัคคีถ้าม้ามีน้ำใจกับลาลาก็คงไม่ตายและม้าก็คงไม่เหนื่อยแต่ถ้ารู้จักคำว่าให้คำเดียวเท่านั้นมันมีความหมายที่ยาวทิ้งกาวประสานรอยร้าวว่าแล้วก็นึกถึงคำพูดที่แม่สอนลูกเอาไว้ดังนี้ว่าจงรู้จักให้นะลูกคนที่ไม่ฝึกการให้ด้วยใจไม่ว่าของเล็กของใหญ่เขาก็จะให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นถึงเขาจะหลอกลวงหรือเขาจะรวยกว่าแม่ก็ไม่สนใจเพราะขณะที่แม่ให้เขานั้นแม่บอกใจของแม่ว่าเขาพูดจริงและเขาลำบากมากกว่าเราแต่การให้ของแม่นั้นแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนแม่เพียงอยากให้เขารู้เท่านั้นว่าในโลกนี้ยังมีความรักและยังมีการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเขาจะได้รู้จักให้คนอื่นบ้างคำสอนของแม่เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนจิตให้รู้จักคำว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการสอนผู้รับไปในตัวเพื่อเขาจะได้รู้จักให้คนอื่นบ้างน้ำใจไมตรีคือน้ำใจของมิตรที่แสดงออกมาซึ่งหมายถึงความเมตตากรุณานั่นเองเมตตากรุณาจะเป็นเพียงลมปากหรือเพียงที่จารึกไว้บนใบลานหากปราศจากการให้หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าทานให้โดยการคาดหวังต่อการตอบแทนใจจะอยู่ในภาวะรอผลสุดท้ายอาจได้แต่ความช้ำใจให้โดยไม่คาดหวังต่อการตอบแทนใจจะอยู่ในภาวะโล่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายจะได้แต่ความชื่นใจแล้วเราจะเลือกความชื่นใจหรือความช้ำใจกันดีล่ะในสมัยพุทธกาลมีแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งชื่อสีหะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทรงบัญญัติแสดงผลของทานให้เห็นได้ในปัจจุบันได้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนมากมายผู้ให้คนทั้งหลายอยากคบค้าผู้ให้คนยกย่องไว้ไม่สางซาผู้ให้จะกล้าเผชิญหน้าคนทุกชั้นในทุกการทุกสถานเมตตามหานิยมดังที่ท่านกล่าวว่าความรักคือการให้และการให้ที่เกิดจากเมตตาเป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ที่บริสุทธิ์จะหวังหรือไม่หวังก็ได้ผลตามที่พระพุทธองค์ตรัสคือมีแต่คนรักอยากรู้จักได้รับคำยกย่องสรรเสริญกล้าเผชิญทุกที่ทุกสถานก็ด้วยเหตุที่ว่าตนนั้นเป็นคนดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีศัตรูมาปองร้ายถึงมีภัยมาก็มีคนรับอาสาเข้าช่วยก็ด้วยรู้จักการให้อันเป็นสายใยแห่งความรักที่ผู้ให้ย่อมได้รับตอบสนองมันเป็นไปตามกฎแห่งสัจธรรมสมดังคำที่ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักว่าแล้วก็นึกถึงคาถาของคุณลุงคนหนึ่งที่ท่านมักสอนหลานท่านเสมอว่าคาถาที่ลุงจะให้ก็คือจงมีความรักเวลาเองขึ้นรถไฟเขาจะมาคีบตั๋วจงรักเขานั่งใกล้ใครเจ๊กหรือแขกก็จงรักเขาเมตตาเขาดูอย่างลุงสิเวลาไปท้องนาลุงก็รักต้นข้าวและท้องฟ้ากลับมากระต๊อบลุงก็รักแมวหลานเอ๋ยจำมนต์บทนี้ไว้ให้ดีไปถึงกรุงเทพถ้านั่งสามล้อจงรักคนขับสามล้อเมื่อพูดกับเพื่อนจงรักเพื่อนถ้ามีใครมาชกเองจงรักมันเสียแล้วเองจะชนะมันเองจะชนะโลกทั้งโลกเองต้องรักครู
รักอย่างบรรดารักที่ห้องสมุดรักอย่างคนขายข้าวราดแกงที่โรงอาหารวิทยาลัยเองจงชกมวยเล่นรักบี้เทนนิสแต่เองอย่าเป็นแชมเปี้ยนด้วยหมัดหรืออย่าเป็นอัศวินด้วยปืนแต่จงเป็นแชมเปี้ยนด้วยความรักนี่แหละเองทำได้ตามนี้เองดีกว่าสมภารสิบองค์ในวัดบางงอนรวมกันวิราชมณีวัดคาถาของลุงจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีแต่มิตรพิชิตความเป็นศัตรูจริงๆแล้วเราไม่มีศัตรูหรอกเพราะศัตรูก็คือตัวของเราเองถ้าเขาทำสีหน้าไม่ดีหรือพูดจาอะไรที่ไม่ดีออกมาให้ปฏิวัติสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้กลายมาเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธองค์แล้วเราจะมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าอดทนเหมือนแผ่นดินอันธรรมดาแผ่นดินนั้นย่อมไม่ยินดียินร้ายอดทนต่อสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดทุกชนิดที่เขาทิ้งลงไปฉันใดแม้เธอก็เหมือนกันต้องเป็นผู้อดทนต่อความนับถือและความดูหมิ่นของคนทุกคนฉันนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่หยิบยกออกมากล่าวนี้ช่างเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งนักว่าพระพุทธองค์ปฏิบัติได้อย่างไม่ถือเนื้อถือตัวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ไปสะทกสะท้านหวั่นไหวมั่นคงดุจพื้นแผ่นดินเป็นที่รองรับทั้งของดีของสกปรกเมื่อได้ลาภยศสุขสรรเสริญจิตก็ไม่เฟื่องฟูจนลืมเนื้อลืมตัวว่าข้าเป็นใครมาจากไหนไม่เหมือนปุถุชนพอได้ลาภยศสุขสรรเสริญชมนิดสะกิดหน่อยจิตก็ล่องลอยเหมือนกับได้ทองเท่าภูเขาทำตัวใหญ่โตเหมือนกับมีอำนาจขำฟ้าดังโบราณท่านว่าบัวลืมตีนก็ไม่ปานก็หมายความว่าพอได้ดิบได้ดีก็ยะโสโอหังเหมือนกิ้งก่าได้ทองลืมกำพืชตัวเองลืมความเป็นมาลืมผู้มีพระคุณแล้วอย่างนี้จะเจริญได้อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอดทนต่อความสุขไม่ได้มันทำให้หลงไหลมันทำให้ยึดติดได้แล้ววางไม่ลงอดทนต่อความทุกข์ว่ายากแล้วแต่อดทนต่อความสุขนี่สิยิ่งยากกว่าเราทำได้ไหมถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเขาแต่ให้ทำตัวเป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่มีไม่หลงระเริงต่ออำนาจหน้าที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีแล้วกลับไม่มีพอเข้าถึงจุดเสื่อมทุกอย่างก็ต้องวางหมดแม้แต่ดอกไม้ก็ไม่สวยสดตลอดกาลนับวันก็ยิ่งโรยราร่วงสู่พื้นแผ่นดินชีวิตของมนุษย์ก็เช่นนั้นจะหวังอะไรกับสิ่งที่ต้องเสื่อมสมดังคำกลอนที่ว่าเมื่อวานฉันเป็นอย่างนั้นวันนี้ฉันเป็นอีกอย่างพรุ่งนี้อาจเปลี่ยนไปอีกทางไม่เหมือนที่วางชีวิตไว้สรรพสิ่งล้วนแต่แปรผันแล้วฉันจะคงอยู่อย่างไรได้ย่อมเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยไม่อาจบังคับบัญชามีใครบ้างที่สมหวังตลอดและมีใครบ้างที่ผิดหวังอยู่อย่างเดียวชีวิตในหลักแห่งอนิจจังย่อมสมหวังผิดหวังคระคราวกันไปไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายกายเรานี้ย่อมเข้าสู่ความเสื่อมทุกวันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยถึงแม้กายจะเสื่อมแต่สิ่งที่ไม่ควรให้เสื่อมนั่นก็คือใจของเราเองคืออย่าให้เสื่อมจากความดีจากหนังสือสำเร็จได้ด้วยใจโดยสุทธิปภาโสภิกขุ

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

ปุญญังสุขขังชีวิตะสังขยัมหิบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกทุกรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญภิริยบรรเจิดบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตจะขอนำคำตีความพุทธภาษิตโดยท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างนะคะขออนุญาตอาจารย์นะคะกราบขอบพระคุณที่ท่านแปลเอาไว้ในหนังสือพุทธภาษิตนะคะท่านสามารถไปหาเอามาอ่านเล่นๆก็ได้นะคะเอามาอ่านจริงๆจังๆนี่แหละนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระพุทธภาษิตนี้แก่มารผู้มีบาปคือครั้งหนึ่งเสด็จไปประทับที่ป่าหิมพานต์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชาผู้ที่ไม่ได้ดำรงอยู่ในธรรมนั่นแหละกระทำการเบียดเบียนประชาชนด้วยการลงอาญาเนี่ยพระพุทธองค์ดำริว่าความกรุณานะคะของเราอย่างนี้ด้วยความกรุณานี้เราอาจจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรมได้หรือไม่หนอมารรู้พระดำรินั้นก็คิดว่าเอาละบัดนี้พระสมณโคดมต้องการครองราชสมบัติดังนั้นมารก็เลยคิดว่าจะไปทวนให้เกิดความอุตสาหะนะหากว่าพระสมณโคดมครองราชสมบัติได้ก็จะประมาทนั่นแหละจะเป็นโอกาสของเรามารคิดอย่างนั้นก็เลยทูลให้เสด็จไปครองราชพระพุทธเจ้าตรัสถามนะคะตรัสถามว่ามารเห็นอะไรจึงกล่าวอย่างนั้นมารก็ทูลว่าเพราะพระองค์ทรงอบรมอิทธิบาท4ดีแล้วหากพระองค์ต้องการจะครองราชจริงแม้ตนก็จะสนับสนุนด้วยทรัพย์สินให้ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิมารว่าคำขอของท่านไม่ตรงกับความจริงคำปรึกษาของท่านไม่มีธรรมเลยแล้วก็ทรงแสดงภาษิตเป็นอันมากว่าด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความสุขอย่างเช่นมิตรนะคะกัลยาณมิตรแล้วก็ความสันโดษรวมถึงภาษิตนี้บุญช่วยให้เกิดความสุขในคราวที่มรณกาลมาถึงคือระลึกถึงบุญแล้วชุ่มชื่นนะเบิกบานใจอันนั้นเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุขติภูมินั่นเองนะฮะก็เพียงแค่คำนึงถึงแสดงว่ามารเนี่ยก็จ้องอยู่ทุกวินาทีนะคะที่จะสนับสนุนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยไม่บรรลุธรรมแล้วก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างนะคะท่านก็ยกมาคติให้เราได้สตินะคะวันนี้จะเล่าต่อถึงคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตตุโลนะคะฝากเอาไว้รวบรวมจากคำที่หลวงปู่รำพึงบ้างหลวงปู่ให้คติบ้างโดยพระครูนันทปัญญาพรหลวงปู่ดูลอัตตุโลนะคะพระราชวุฒาจารย์วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักกันดีนะคะผู้จัดได้มาจากการรวบรวมของคุณสุเทพมณีเวทตีพิมพ์อีกรอบหนึ่งคือท่านไม่ได้รวบรวม

ซะทีเดียวนะคะท่านก็คือนำมาตีพิมพ์มาแหละแจกเมื่อประมาณ13มิถุนายนพ.ศ. 2535ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้พิมพ์หนังสือดีๆแบบนี้เป็นเรื่องที่หลวงปู่ปรารภนะคะเป็นเรื่องคิดไม่ถึงนะณสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งนะก็มีสาขาของหลวงปู่นั่นเองนะคะมีสาขาของหลวงปู่ดูลอยู่ด้วยโดยเฉพาะพระประมาณ 5-6 รูปเดี๋ยวว่าอยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดจากันตลอดพรรษาคือปิดวาจาตลอดพรรษาก็3เดือนคือไม่ให้มีเสียงเป็นคำพูดออกจากปากของใครเลยพระ 5-6 รูปนะคะยกเว้นแต่เพียงการสวดมนต์ทำวัดหรือว่าการสวดปาติโมกข์เท่านั้นที่จะเปล่งเสียงออกมาครั้นพอออกพรรษาแล้วก็พากันไปกราบหลวงปู่นะแล้วก็เล่าถึงวิธีการปฏิบัติอันเคร่งครัดของพวกตนว่านอกจากปฏิบัติข้อวัดอย่างอื่นแล้วยังสามารถที่จะหยุดพูดได้ตลอดพรรษาอีกด้วยหลวงปู่ฟังแล้วก็ยิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็พูดว่าดีเหมือนกันเมื่อไม่พูดก็ไม่มีวาจาเป็นโทษไม่มีโทษทางวาจาแต่ว่าหยุดพูดไปนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากพระอริยบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติขั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาเท่านั้นแหละที่ไม่พูดนะที่ไม่พูดเลยนอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพวกที่ตั้งปฏิญาณว่าไม่พูดนั่นแหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเนี่ยก็น่าคิดนะคะคิดไม่ถึงพูดในที่นี้ก็คือรำพึงหรือว่าเป็นไหมคะบางครั้งเราเห็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้ออกปากพูดแต่ว่าเราคิดความคิดเนี่ยคือการพูดอยู่ในใจหลวงปู่ก็ให้คตินะคะแต่การปิดวาจา ก็ดีอยู่นะคะเมื่อไม่ลงมือเปล่งวาจาก็ไม่มีโทษทางวาจานั่นแหละแต่โทษทางความคิดเนี่ยคือหลักสำคัญที่หลวงปู่กล่าวนี่ก็พูดง่ายๆว่าเพียงแต่ไม่ได้ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินนะพูดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นก็คือจิตนั่นเองจิตมีทำหน้าที่รับอารมณ์นะครับมันก็มีจิตมีหน้าที่คิดเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่ไอ้ยิ่งไปกั้นอะไรที่ยิ่งไปกดนะครับไปนั่นมันก็ไม่ใช่ทางสายกลางไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองก็ยิ่งพอออกปากพูดไม่ได้จิตมันยิ่งฟุ้งปรุงใหญ่เลยยิ่งพูดใหญ่เลยประมาณนั้นเรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่ท่านขึ้นหัวไว้ว่าอย่าตั้งใจไว้ผิดนอกจากหลวงปู่ดูลอัตุโลเนี่ยท่านจะนำปรัชญาธรรมชาติที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้วโดยที่ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วตรงไหนที่ท่านเห็นว่าสำคัญและเป็นการเตือนใจในทางปฏิบัติได้ตรงและลัดที่สุดท่านก็จะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์นะคะพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือมิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและสรรเสริญไม่ใช่อานิสงส์ของเจ้าลัทธิหรือว่าแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์หรือว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเราประพฤติเพื่อสังวระหรือว่าสังวรความสำรวมเพื่อปหานะปหานนี่คือปหานะคือปหานนะคะฆ่าซะเพื่อละเพื่อวิราคะวิราคะคือการละจากกิเลสหายนะคะให้หายกำหนัดยินดีเพื่อวิราคะคือหลุดพ้นจากความกำหนัดยินดีเพื่อนิโรธะคือการหลุดพ้นความดับทุกข์นั่นเองผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมดคือการบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองไม่ได้เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะหรือว่าสรรเสริญบางคนบวชเพื่ออยากได้บุญอันนั้นก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนั่นเองนะคะบวชเพื่อละกิเลสนั่นคือเป้าหมายที่จะได้อานิสงส์สูงสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งเป้าหมายเลยด้วยซ้ำไป

คือตั้งเป้าโดยไม่ต้องเป้าตั้งเป้าหมายที่อานิสงส์นี่หมายถึงว่าอานิสงส์จะได้มาโดยอัตโนมัติแต่บวชเพื่อตั้งเป้าหมายว่าบวชเพื่อละคลายกิเลสเพื่อการหลุดพ้นนะอันนั้นก็จะได้อานิสงส์สูงสุดโดยอัตโนมัตินะคะถัดมาหลวงปู่บอกว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมีทิฏฐิเมื่อมีทิฏฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกันอยู่ร่ำไปสำหรับพระอริยเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับที่จะมาโต้แย้งกับใครใครจะมีทิฏฐิอย่างไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปดังพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย

พจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่ามีอยู่แม้ตถาคตก็กล่าวว่าสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่าไม่มีตถาคตนะก็กล่าวว่าสิ่งนั้นไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่วิวาทโต้แย้งเถียงกับโลกแต่โลกย่อมวิวาทโต้เถียงกับเราก็คือโลกมันก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เป็นโลกวัชชะแต่ที่โลกย่อมวิวาทโต้เถียงกับเราเนี่ยเพราะว่าบางเรื่องนะคะที่โลกมีอยู่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าโลกมีนะคะอย่างเช่นรักโลกโกรธหลงโลกมีอยู่จริงมีอยู่โลกเลยนะแต่การที่เราโต้เถียงก็คือว่าเราสามารถหลุดพ้นได้นะทางพระพุทธศาสนานะคะผู้จัดตีความว่าอย่างนั้นคือเราโต้เถียงโต้แย้งได้ว่าเราสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการปฏิบัติน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติเพื่อละกลายกิเลสได้นั่นเองถัดไปเป็นเรื่องที่ขึ้นหัวข้อเอาไว้หลวงปู่สอนเกี่ยวกับผู้ไม่มีโทษทางวาจาวายวันเกิดดิฉันพอดีเลยนะคะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2526แต่ท่านอภัยหลวงปู่กำลังอาพาธหนักพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงกลนีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลวงปู่สามอากินจโนเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กำลังนอนพักผ่อนอยู่เมื่อหลวงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่ดูลก็ยกมือรับไหว้แล้วต่างองค์ก็นั่งเฉยอยู่ตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลวงปู่สามประนมมืออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจำนันจาว่ากระผมกลับก่อนหลวงปู่ดูลก็ตอบว่าตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เองนี่คือลูกศิษย์เอามาเล่านะคะเมื่อหลวงปู่สามกลับไปแล้วก็อดที่จะถามไม่ได้ว่าหลวงปู่สามอุตส่าห์มานั่งตั้งนานทำไมหลวงปู่จึงไม่สนทนาพูดอะไรกับท่านบ้างหลวงปู่ตอบว่าธุระมันหมดแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรนี่คือพระอริยะกับพระอริยะนะคะท่านก็เหมือนมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็น่าจะพระอรหันต์กับพระอรหันต์นะคะท่านไม่พูดมากนั่นเองคือไม่มีโทษทางวาจาเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของขันติบารมีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าเท่าที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ดูลอตุโลตลอดเวลาอันยาวนานเนี่ยไม่เคยเห็นท่านแสดงอากัปกิริยาใดๆให้เห็นว่าอึดอัดรำคาญจนเรียกว่าทนไม่ได้ถึงกับบ่นอุบอิบอู้อี้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเย็นเป็นน้ำนะคะไปเป็นประธานในงานสถานที่ใดๆก็ไม่เคยเจ้ากี้เจ้าการหรือฟื้นหรือว่าให้เขาจัดแจงดัดแปลงใหม่หรือไปในสถานที่ที่เป็นกิจนิมนต์แม้กระทั่งนั่งนานนะคะหรือว่าอากาศอบอ้าวอย่างไรก็ไม่เคยบ่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือเผอิญอาหารมาไม่ตรงเวลาแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นหรือว่าสำออยหรือแม้รสชาติอาหารจะจืดจางอย่างไรก็ไม่เคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าเห็นพระเถระองค์ไหนชอบนะคะชอบเจ้ากี้เจ้าการขี้บ่นหรือว่าทำสำออยให้คนอื่นเอาใจหลวงปู่มักปรารภให้ฟังว่าแค่นี้อดทนไม่ได้หรือนะถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไรคือแค่นี้อดทนไม่ได้หรือไงคะถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้แล้วจะเอาชนะกิเลสได้อย่างไรนั่นคือขันติบารมีนั่นเองถัดไปเป็นเรื่องของไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจาหลวงปู่กล่าววาจาบริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์และก็ทำให้คนให้ตนเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยนะคะไม่เดือดร้อนเพราะคำพูดของท่านแม้จะมีผู้ใดมาพูดเป็นเหตุจะชวนให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์ใครให้เขาเรียกว่าฟังสักอย่างนี้ท่านก็ไม่เคยคล้อยตามนะคะใครจะมาวิจารณ์ใครให้ฟังท่านก็นิ่งไม่

ไม่ตามหลายครั้งที่มีผู้ถามหลวงปู่ว่าทำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลาพูดหรือว่าเทศชอบพูดโจมตีคนอื่นพูดเสียดสีสังคมหรือพูดกระทบกระแทกพระเถระด้วยกันเนี่ยพระในลักษณะนี้จ้างผมก็ไม่นับถือดอกนี่ถึงลูกศิษย์บางคนพูดขึ้นมาหลวงปู่ก็บอกว่าก็ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดไปตามความรู้ความถนัดของท่านนั่นแหละการจ้างให้นับถือไม่มีใครเขาจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับถือก็อย่าไปนับถือสิท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกก็หลวงปู่ก็ไม่ได้ห่อหมกนะคะแต่ไม่ถึงว่าก็ท่านถนัดทางนั้นจะนับถือจะไม่นับถือท่านก็ไม่ได้มาจ้างให้นับถือนี่นาถัดไปเป็นเรื่องของพระหลอกผีส่วนมากแล้วหลวงปู่ดูลอตุโลจะชอบแนะนำส่งเสริมพระเนนให้ใส่ใจเรื่องธุดงค์กรรมฐานเป็นพิเศษครั้งหนึ่งพระสานุสิทธิ์มาชุมนุมกันจำนวนมากทั้งแก่พรรษาและอ่อนพรรษาหลวงปู่ก็ชี้แนวทางว่าให้พากันไปอยู่ป่าหาทางวิเวกหรือว่าอยู่ตามเขาตามถ้ำเพื่อเร่งความเพียรจะได้พ้นจากภาวะตกต่ำทางจิตบ้างยังมีพระรูปหนึ่งพูดออกมาพล่อยๆว่าผมไม่กล้าไปครับเพราะว่าผมกลัวผีหลอกหลวงปู่ก็ตอบทันทีทันใดว่าผีที่ไหนเคยหลอกพระมีแต่พระนั่นแหละหลอกผีและก็ตั้งกระบวนการหลอกผีเป็นการใหญ่เสียด้วยคิดดูให้ดีนะวัตถุสิ่งของที่ชาวบ้านเขาเอามาบริจาคทำบุญนั่นน่ะแทบทั้งหมดล้วนทำเพื่ออุทิศส่งไปให้ผีทั้งนั้นผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาแล้วพระเราเล่าประพฤติตนเหมาะสมแล้วหรือมีคุณธรรมอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ถึงผีได้ระวังอย่ามาเป็นพระหลอกผีนี่อันนี้ตีความได้กินใจนะคะก็คือถ้าให้ผู้จัดตีความนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วพระเนี่ยที่หลอกผีก็คือสำหรับพระที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือพระยิ่งถ้าศีลครบจริยวัตรงดงามนะคะแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติสมบูรณ์พร้อมเป็นพระที่ดีอ่ะบุญกุศลเนื้อนาบุญก็จะยิ่งส่งกุศลแรงถูกไหมคะหลวงปู่เนี่ย แนะออกมาในแนวที่ว่าถ้าเป็นพระที่หลอกผีก็คือเป็นแค่เหมือนพระอยู่ในผ้าเหลืองนะคะข้อวัดปฏิบัติไม่ได้เจริญก้าวหน้าเป็นสมมุติสงฆ์ระหว่างที่เราถวายทานกับสมมุติสงฆ์กับพระอริยสงฆ์เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถวายกับพระอริยเจ้าอริยสงฆ์นั่นสินะบุญก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับขั้นของเนื้อนาบุญญาติหรือว่าผีก็จะได้รับบุญที่สูงขึ้นเมื่อเราถวายกับเนื้อนาบุญที่สูงนั่นเองหลวงปู่ก็เลยเตือนสติว่าระวังอย่ามาเป็นพระหลอกผีก็คือเป็นเพียงแค่คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็มารับอัฐบริขารแล้วก็อุทิศบุญไปให้ผีนะผีก็โดนหลอกก็คือมาหลอกผีแต่จริงๆหลอกไม่ได้หรอกนะคะนะพวกอีกโลกหนึ่งอีกภพภูมินึงเขาเป็นกายทิพย์เขาก็รู้อันนี้ก็ท่านก็ให้สตินั่นเองว่าให้เร่งปฏิบัติให้เป็นพระที่มีอะไรอ่ะมีระดับอริยะที่สูงขึ้นไปอ่ะถัดไปมีนักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสำนักใหม่ๆเราบอกในยุคนั้นก็มีอยู่มากมายมีนักนิยมหวยที่ตื่นอาจารย์บอกใบหวยยุคนี้ก็ยังมีนะคะปีนี้2561ก็นี่แหละหวยก็เป็นที่พึ่งยับยากสำหรับนะผู้มีความหวังนักนิยมความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีอยู่ฉันใดนักวิปัสสนาก็ย่อมตื่นอาจารย์วิปัสสนาฉันนั้นดังนั้นกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อเขาชอบใจอาจารย์ทางไหนที่ว่ายกย่ององค์นั้นตลอดถึงชักชวนคนอื่นให้ช่วยกันนับถือหรือเห็นด้วยกับตนยิ่งปัจจุบันนี้มีนักเทศดังๆนะคะมากที่อัดเทปขายเผยแพร่ได้อย่างมากมายมีอุบาสิกานักฟังผู้หนึ่ง
ขาก็นำเทปนักเทศดังมาถวายให้หลวงปู่ฟังหลายม้วนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฟังเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านยังไม่เคยมีวิทยุมีเทปอะไรกับเขาเลยแม้แต่เครื่องเดียวนะฮะท่านไม่เคยมีเทปกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าสมมุติว่าถ้ามีท่านก็คงไม่เปิดฟังเปิดไม่เป็นนั่นเองต่อมามีผู้เอาเครื่องเทปไปเปิดให้หลวงปู่ฟังจบหลายม้วนหลวงปู่ท่านก็นั่งฟังและเขาก็ถามท่านว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ว่าดีเหมือนกันสำนวนโวหารฉละสลวยน่าฟังทั้งรวยด้วยคำพูดแต่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้การฟังแต่ละครั้งนั้นควรให้ได้อรรถรสปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงจะเป็นสาระแก่นสารจบความเลยนะคะก็คือเป้าหมายของการฟังนะคะอรรถรสคือพูดรู้เรื่องนะคะปริยัติความรู้ทางธรรมปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้ปฏิเวทนำไปใช้ได้เห็นได้จริงก็เป็นเรียกว่าจึงจะเป็นแก่นสารสุดยอดนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะคะสำหรับคนบรรยายนะคะผู้จัดก็จะพยายามชี้แนะหรือว่าจะพยายามค้นคว้าให้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้เป็นการเหมือนกับว่าเป็นช่วงของปกิณกะนะคะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เข้มข้นนะคะถัดจากปกิณกะนี้ไปสักพักหนึ่งก็จะนำเรื่องของ45พระพรรษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่านะคะก็อันนั้นจะอาจจะมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นกว่านี้ถัดไปเป็นเรื่องของนักปฏิบัติลังเลใจปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ถึงประมาณปีพ.ศ. 2535นะคะท่านบอกว่าศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาอย่างงงงวยนะด้วยความงงงวยมีความงงงวยสงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นสนใจเริ่มต้นใหม่ๆเนื่องจากว่าคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาแล้วก็แนวทางปฏิบัติไม่ตรงกันยิ่งกว่านั้นแทนที่จะอธิบายให้เข้าใจได้โดยความเป็นธรรมก็กลับทำเหมือนไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่นๆสำนักอื่นว่าเป็นการถูกต้องหรือว่าถึงขั้นดูหมิ่นสำนักอื่นไปแล้วก็มีนะคะเคยมีไม่น้อยดังนั้นเมื่อมีผู้สงสัยทำนองนี้มากแล้วก็เรียนถามหลวงปู่อยู่บ่อยๆจึงได้ยินหลวงปู่อธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าการเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วก็คืออบรมจิตให้ละคลายกิเลสนั่นนะคะที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นเพราะจริตของคนไม่เหมือนกันจึงต้องมีวัตถุนะมีสีมีแสงมีคำสำหรับบริกรรมเช่นพุทโธอรหังหรือว่าอรหังเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคำบริกรรมนั้นก็ หลุดหายไปนะคะหลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกันรสเดียวกันคือมีวิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นนะคะเป็นแก่นมีปัญญาเป็นอย่างยิ่งก็บางคนก็ตระเวนไปหลายที่หลายแห่งก็มีการกล่าวโจมตีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับผู้จัดเองยังไม่เคยไปออกไปปฏิบัติอะไรที่ไหนเลยส่วนใหญ่ก็ศึกษาเองแล้วก็ปฏิบัติในแนวเนี้ยนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงไปถึงไหนไกลสักวันหนึ่งตั้งใจว่าภาระอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าหากว่าไม่มีภาระที่มาพัวพันมากก็จะไปปฏิบัติเป็นเรื่องราวนะคะก็มีเล็งๆไว้หลายที่เหมือนกันสองที่นะคะสองที่ก็คืออย่างวัดสังฆทานนี่ก็น่าสนใจนะคะกับอีกที่นึงก็คือของท่านกอนะคะที่เพชรบุรีอ่ะถัดมาอยู่ก็อยู่ให้เหนือเนี่ย
ผู้ที่เข้านมัสการหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ดูผิวพรรณยังผ่องใสสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากนะคะที่จะเป็นอย่างท่านได้ก็คืออยากจะเห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำนะคะหรือว่าอิดโรยหรือว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นบ้างเหมือนกันเพราะว่าท่านไม่เคยแสดงอารมณ์อะไรอย่างนั้นเลยท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาพาธน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลอคล้อยตามคำสรรเสริญหรือคำตำหนิติเตียนอันใดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสสนาสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติของจิตที่อยู่เหนือความทุกข์โดยลักษณะการอย่างไรคือจิตที่อยู่เหนือทุกข์เนี่ยจะมีลักษณะอาการอย่างไรนะคะหลวงปู่ก็ว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัตินี่การไม่กังวลการไม่ยึดถือก็คือมีปกติมีอุเบกขาเป็นอารมณ์นะคะไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นที่อยู่ของจิตของนักปฏิบัติก็คือจิตว่างสงบไม่ยึดนะคะถัดไปอีกสักเรื่องหนึ่งตื่นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมสมัยยุคนั้นนะคะปี2530กว่าที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านบอกว่าสมัยนั้นมี2ประเภทประเภทที่1เมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือว่าข้อแนะนำจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางก็ตั้งใจเพียรพยายามประสาทอภัยพยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถอีกประการหนึ่งทั้งที่มีอาจารย์แนะนำดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องดีแล้วแต่ก็ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังมีความเพียรต่ำขณะเดียวกันก็ยังชอบเที่ยวแสวงหาอาจารย์ในสำนักต่างๆต่อไปได้ยินว่าที่ไหนดีก็ไปมันทุกแห่งเลยลักษณะนี้มีอยู่มากก็คือได้อาจารย์ถูกที่ถูกแนวแล้วแต่ก็ยังเสาะหาครูบาอาจารย์ต่อไปหลวงปู่เคยแนะนำเอาไว้นะคะแนะนำลูกศิษย์ว่าการไปหลายสำนักหลายอาจารย์การปฏิบัติจะไม่ได้ผลเพราะการเดินหลายสำนักนี้คล้ายกับเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อยๆไปอีกที่นึงอาจจะแบบปฏิบัติไปถึงขั้นกลางแล้วอ้าวที่นู่นเขาว่าดีก็ไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เราไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอนบางทีก็เกิดความลังเลแล้วก็งงงวยจิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติก็เสื่อมไม่เจริญคืบหน้าต่อไปก็คือนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้จัดก็เคยเห็นนะคะก็มีบ้างที่แบบสำนักนี้เขาสอนอย่างนี้นะเพื่อนก็บอกต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะเราก็ต้องพิจารณานะคะเมื่อเราพร้อมแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะติดบริกรรมเพื่อนบอกอีกคนนึงบอกต้องบริกรรมอย่างนี้สิอีกคนต้องบริกรรมอย่างนี้สิเราก็นิ่งนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการเนี่ยแหละดูจิตของเราเป็นอันดับแรกว่าจิตเรารับรู้อย่างนี้แล้วก็ถนัดอย่างนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเหมือนกันนะคะหมดเวลาพอดีก็ฝากไว้นะคะหวังว่าพระธรรมคำสั่งสอนจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ต่อเมื่อนำไปใช้ค่ะนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะให้เป็นหลักเลยแหละเพราะว่าการทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าการปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างให้มันลงที่จิตปิติในบุญก็ให้ปิติอยู่ที่จิตให้อิ่มเอิบซ่ามซ่านซาบซ่านอยู่ที่จิตนะคะปิติที่ได้กระทำดีเพื่อสังคมหรือว่าปิติที่ได้ทำบุญค่ะอย่าได้ไปคิดว่าวันนี้คนนี้เขาทำบุญนี่ฉันต้องไปเหนือกว่าเนี่ยก็มีคนที่เขายังไม่รู้คิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายเนี่ยโยมบาลท่านจะถามให้ระลึกถึงบุญระลึกถึงบุญอะไรได้หรือเปล่าบางคนทำมาตั้งเยอะระลึกไม่ออกบอกไม่ได้บอกไม่ถูกจากผู้มีประสบการณ์ที่ท่านกลับมาเล่านะคะ
ท่านบอกทำบุญมาตั้งเยอะนึกไม่ออกนั่นเพราะอะไรเพราะว่าบุญไม่ลงไปจิตไม่ทราบซ่านอยู่กับบุญนะคะทำแล้วก็ปิติอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้อิ่มเอิบลงไปถึงจุดมุ่งหมายของการทำบุญว่าทำเพื่อละคลายกิเลสแล้วก็ปิติว่าเราได้ทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะอิ่มเอิบอยู่กับบุญด้วยความที่ว่าเราได้กระทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเราทำเพื่อละกิเลสเพื่อละคลายเนี่ยทำด้วยความเขาเรียกอะไรนะรู้จักคิดและให้ปิติลงไปที่จิตอ่ะให้ซึมซาบอยู่กับบุญแล้วก็ยังดียังนึกถึงได้ขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็บังเอิญว่าเอาไปผิดตัวก็ได้กลับมานี่แหละหมดเวลาจริงๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาคุยกันใหม่ดิฉันจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

0: ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ วัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลหมู่แมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุมบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680

0: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: หลวงพ่อสังวาลน่ะท่านก็ไม่ได้อยากท่านอยู่ประชาท่านออกมาอยู่วัดตุ้งก็อยู่วัดลางๆท่านก็เพียงมาสอนให้โยมพ่อโยมพี่น้องรู้จักศีล5ว่าเออศีล5ได้ดีนะเป็นคารวาสน่ะศีล5แล้วก็ไม่ไปนรกแล้วก็รู้จักทําใจไม่ให้ดับเวทนาเวลาเจ็บใครได้ป่วยเวลาจะตายจะได้มีสมาธิสู้กับดีคนนี้ดีมากันเป็นแถวมาถือดอกไม้ธูปเทียนมาวันดังคำเข้ากลายเป็นวัดขึ้นมากลายคนนองก็อยากบวชพอรู้ธรรมะก็อยากบวชหรืออยากบวชก็เลยกลายเป็นผู้นำขึ้นมาที่จริงท่านไม่ได้อยากจะมาเป็นทำอะไรต่ออะไรนั้นมันสิ่งแวดล้อมพักชักนำไปไอตัวที่ท่านทำสำเร็จคือตัวภาวนาบารมีที่ท่านเกิดจากภาวนาตัวที่ท่านไม่อยากนะท่านเขาไล่ความอยากไปหมดแล้วจึงได้เหมือนกันเนี่ยพวกลุงปู่มั่นพวกลุงปู่เสาพวกนี้ท่านไปไล่ตัวอยากออกอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ท่านไล่จนหมดแล้วคนก็ยอมเพราะคนไม่มีอยากเนี่ยเขาก็ยอมตัวอยากมันหมดแล้วเนี่ยใครก็อยากให้เป็นผู้สอนอยากรู้ว่าไม่อยากมันเป็นยังไงไอ้อยากเนี่ยใครก็อยากทุกคนแต่อยากจะรู้ว่าไอ้มันไม่อยากไม่เป็นยังไงมันสงบยังไงมันสบายยังไงมันไม่ทุกข์ยังไงถ้าผมจะให้พระเป็นสมภารวันนี้ต่อไปนะผมจะเอาพระไม่อยากผมจะยกหน้าที่ตำแหน่งพระไม่อยากผมจะเลือกองค์นั้นผมก็จะทำด้วยนะต่อไปผมก็จะเอาตำแหน่งนี้ให้องค์ไม่อยากจะบวชเก่าบวชใหม่ก็ตัวใดแต่ถ้าองค์อาวุโสมากอยากผมก็ไม่ให้ผมคิดว่าองค์ไม่อยากอ่ะจะเป็นผู้นำได้เพราะไม่มีอคติลำเอียงจะรักทุกคนเป็นเพื่อนฝูงหมดเป็นญาติพี่น้องหมดใครจะไปจบสพก็เฉยเฉยไม่แสดงอาการแต่ถ้าคนอยากเนี่ยจะมีพรรคมีพวกมากพวกนี้เมื่อก่อนนะตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ยไม่เคยคบกับกูเลยทำเป็นไม่ศรัทธากูจัดการนี่พวกนี้พวกนี้เมื่อก่อนเดินหลวงพ่ออยู่นี่เป็นพวกกูอ้าวพวกนี้เอามาเป็นใหญ่ญาติโยมพวกนี้เมื่อตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ยไม่รู้จักกูไม่เอาพวกนี้เอาตอนหลวงพ่ออยู่นี่องค์พวกนี้รู้จักกูเอานี่พวกนี้คือตัวอย่างจะเป็นผู้นำที่นี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวบอกวิธีมองพระไว้ให้ดูสักหน่อยเนี่ยว่าผมมองยังไงคนเป็นผู้นำนะว่าผมมองยังไงแต่ถ้าคนไม่อยากเนี่ยมันจะคิดว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันควรจะให้ความศรัทธาควรให้ความเคารพเท่าๆกันพระทุกองค์จะเป็นพระก็คือพระของเราทั้งหมดตามฐานะที่ท่านจะว่าง่ายว่ายากตามฐานะที่ท่านจะปฏิบัติมีคุณธรรมยังไงก็ถือว่าท่านเป็นพระของเราหมดก็ปกครองโดยเสมอเหมือนทุกองค์ก็เป็นที่รักของเราเราก็เป็นที่รักของทุกคนไม่มีอคติระเบียงไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกจะปกครองได้โดยไม่มีอะไรกระเทือนเลยถึงว่าผมให้ตำแหน่งนี้ปุ๊บท่านก็ปกครองดีกว่าผมอีกเพราะท่านมีความยุติธรรมแต่ถ้าไปให้องค์อยากนะเขาจะตั้งแง่เลยเอาละกำจัดเลยองค์ไหนที่ไม่ใช่พวกฉันท่านจะกำจัดให้หมดญาติโยมคนไหนไม่ใช่พวกฉันจะกำจัดให้หมดเอาพวกนี้ไอ้พวกคนมันอยากก็จบสอพอทีหลวงพ่อแม่ฉันนะสนับสนุนหลวงพ่อมาตั้งนานแล้วเห็นไหมงั้นนี่เอาละคนนี้มีพรรคมีพวกละคนนี้นั่นคือความแตกเหล่าคือการปกครองกันไม่ได้แล้วตอนนี้ต่างคนต่างไปแล้วกันนี้ไปด้วยความอยากแล้วกันนี้

หลวงพ่อชาท่านให้อาจารย์เหลี่ยม เป็นพรหมพานเพราะอะไร ทำไมหลวงพ่อชาจึงไม่ให้พระอาวุโสเป็นพรหมพานทีแรกผมก็มองว่าหลวงพ่อชาเนี่ยให้ถูกหรือเปล่าคนนึงก็น่าจะให้หลวงพ่ออะไร หลวงพ่ออะไรนะ พ่อจันใช่ไหมผมว่าน่าจะให้หลวงพ่อจันหรือพ่ออมรแต่พอตอนหลังนี่ผมเข้าใจเลยผมยังตามหลวงพ่อชาไม่ทันเลยนะ แต่ก็นึกว่าหลวงพ่อชาต้องคิดดีถ้าไม่ดีท่านหลวงพ่อชาจะไม่ตัดสินแต่เราเชื่อมั่นปัญญาหลวงพ่อชาท่านนั่นเองว่าเมื่อท่านตัดสินใจแล้วจะต้องดีแต่ก็นึกกลิ่นใจว่าธรรมดาเนี่ยยกสมบัติก็ต้องยกให้คนโตนะฮะเอาโสดก็ได้แต่มาเห็นหลวงพ่อชาเนี่ยใช่แหละการยกให้หลวงพ่อเหลี่ยมเนี่ยถูกแหละเพราะหลวงพ่อเหลี่ยมเป็นพระอยู่วัดนั้นไม่ได้รักวัดอื่นเลยส่งเสริมวัดนั้นตลอดแล้วองค์อื่นก็มีวัดของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะได้ฮะองค์อื่นก็มีวัดของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะได้เพราะตัวเองก็มีหน้าที่ปกครองวัดตัวเองแล้วแล้วก็มีความสามัคคีแล้วแต่จันเหลี่ยมเนี่ยเป็นผู้ที่พอที่จะทำให้พระในวัดนั้นเคารพศรัทธาได้ก็ควรจะปกครองวัดนั้นได้ก็จริงอ่ะทีแรกก็มีข้อละหาใช่ไหมมือขัดแย้งใหม่ๆใช่ไหมฮะรู้สึกว่าความรู้สึกว่าแต่ผมไม่ได้ไปได้ยินนะแต่ผมทันนิฐานเนาะความรู้สึกตุ๊กคล้ายๆว่าอาวุโสใหญ่ๆนะเอ๊ะทำไมไม่ได้อะลูกศิษย์นั่นแหละอาจารย์นะเขาไม่คิดหรอกลูกศิษย์ว่าเอ๊ะอาวุโสใหญ่ๆทำไมไม่ได้ทำไมมาได้องค์นี้ซึ่งองค์นี้ก็ไม่มีความรู้อะไรดูติ่มๆอะไรเงี้ยแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยก็ถือว่าทุกคนยอมรับว่าอาจารย์เหลี่ยมเหมาะสมเพราะท่านบริหารวัดนั้นได้แต่ถือสาขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะสาขาเนี่ยมีพระที่เก่งๆอยู่แล้วเขารักวัดเขาแล้วเขาส่งเสริมวัดเขาแล้วเขาเจริญแล้วดีด้วยซ้ำไปที่พระอาวุโสต่างๆไปมีสำนักตัวเองที่เข้มแข็งแต่องค์ที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่เข้มแข็งแต่สามารถจะปกครองเฉพาะวัดศูนย์กลางได้ผมมานึกคอยตามหลวงพ่อชาตอนหลังว่าท่านคิดดีแล้วถ้าเกิดว่าเอาหลวงพ่อจันทร์มาอยู่ปุ๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับวัดโน้นอีกใช่ไหมฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับวัดนี้อีกเรายังไม่รู้เหมือนกันแต่นั้นคือท่านเอาคนไม่อยากคนที่ไม่อคติลำเอียงคิดว่าไม่อคติลำเอียงนี่เราพูดถึงการปกครองเนี่ยเราต้องหาคนไม่อยากนะคนที่รับผิดชอบแล้วไม่มีอคติไม่ลำเอียงไม่มีพรรคไม่มีพวกคือถ้าพวกประเภทแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยเป็นนักปกครองไม่ได้ไม่สามารถจะสอนคนให้ในวัดเนี่ยเป็นพวกตัวเองได้กลุ่มใหญ่ๆได้ถือว่าปกครองไม่ได้นะดูอย่างนี้รู้เลยฮะดูว่าใครจะเป็นผู้นำได้เนี่ยรู้เลยรู้เลยว่าพระองค์ไหนเป็นผู้นำได้ไม่ได้เนี่ยรู้ความกลัวปกอยู่นี่รู้เลยไม่ต้องไปดูอนาคตรู้เลยว่าท่านปฏิบัติตัวยังไงวางตัวยังไงเป็นกลางแล้วไม่เป็นกลางเป็นธรรมแล้วไม่เป็นธรรมมีพักหรือไม่มีพักมีพวกแล้วไม่มีพวกถ้าคนที่มีนักปกครองเลือดนักปกครองเขาจะเมตตาคนให้ทุกอย่างคล้ายว่าสละสุขตนเองเพื่อส่วนรวมได้ไม่ใช่เพื่อคนคนที่ตัวเองรักนะเพื่อทุกคนได้เพื่อส่วนรวมถ้าเป็นความสุขใดที่จะให้คนอื่นได้เขาก็ให้ทุกใดที่หมู่คณะเดือดร้อนเขาจะวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาจะไม่ให้หมู่คณะนั้นเดือดร้อนจะระงับโทษระงับความเดือดร้อนทันทีไม่ใช่กระจายข่าวมีเรื่องอะไรโอ้โหพูดเลยนั่นคือไม่ใช่นักปกครองคนที่เป็นนักปกครองเขาต้องมีเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยจะจบทันทีเขาจะไม่พูดให้คนอื่นเดือดร้อน

ทำแก้ปัญหาให้จบเร็วที่สุดง่ายที่สุดสงบที่สุดไม่ใช่รู้เรื่องสักอย่างก็คาบไปทั่วอะไรเงี้ยเป็นนักปกครองไม่ได้ไปพูดคนโน้นคนนี้ไปทั่วแล้วแต่ส่วนกลางไม่มาพูดเนี่ยถ้าคนเป็นนักปกครองก็ต้องพูดปัญหาส่วนกลางเลยว่าสมมติว่าเป็นนักปกครองเนี่ยสมมติว่าองค์สมภารหลองจะเป็นนักปกครองได้พอมีเรื่องอะไรเขาจะไม่วิ่งไปบอกพระอื่นเขาจะมาหาผู้นำเลยทำยังไงปัญหานี้หลวงพ่อแก้ปัญหาไงหลวงพี่แก้ปัญหาไงนี่คือนักปกครองแต่พอปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ตัดสินเลยกลับไปพูดกับองค์โน้นองค์นี้ให้หาทางตัดสินนี่คือการตัดสินที่ไม่เป็นผู้นำไม่ได้เป็นพ่อแม่คนก็เป็นไม่ได้คนเงี้ยไปเป็นคารวาสก็ไม่ได้เรื่องในบ้านตัวเองไม่แก้ปัญหาไปให้ชาวบ้านอื่นแก้ปัญหาคนที่แก้ปัญหาก็ต้องคนต้องอดทนต้องเก็บความรู้สึกเป็นแล้วก็ต้องมาวิจัยวิเคราะห์ว่าจะเอายังไงดีเรื่องนี้จะให้มันจบให้มันสงบไม่ให้มันมีเรื่องคือทำเรื่องมากให้เป็นเรื่องน้อยเรื่องน้อยไม่มีเรื่องนี่คือนักปกครองแล้วเรื่องนั้นจบแล้วไม่เอามาพูดอีกถ้าพูดก็เพื่อสั่งสอนพูดเพื่อตั้งเตือนไม่มาพูดเพื่อให้มันเสียหายนี่คือนักปกครองอันนี้บอกไว้นะที่จริงไม่อยากบอกหรอกอยากให้เกิดกันเองอยากให้รู้กันเองอยากให้ศึกษาเกิดในใจตัวเองอันนี้บอกเคล็ดลับว่าการเป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นง่ายนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะคนขี้เกียจไม่ได้เป็นจะเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโหเป็นยากมากไม่เป็นน่ะดีที่สุดอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้อะไรดีที่สุดมันสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าอยากมีพวกมากถ้าอยากมีพวกมากก็ผิดอีกอยากมีพวกมากก็ผิดอีกปกครองอันนี้บอกไว้นะที่จริงไม่อยากบอกหรอกอยากให้เกิดกันเองอยากให้รู้กันเองอยากให้ศึกษาเกิดในใจตัวเองอันนี้บอกเคล็ดลับว่าการเป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นง่ายนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะคนขี้เกียจไม่ได้เป็นจะเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโหเป็นยากมากไม่เป็นน่ะดีที่สุดอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้อะไรดีที่สุดมันสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าอยากมีพวกมากถ้าอยากมีพวกหน้าก็ผิดอีกอยากมีพวกมากก็ผิดปกครองอันนี้บอกไว้นะที่จริงไม่อยากบอกหรอกอยากให้เกิดกันเองอยากให้รู้กันเองอยากให้ศึกษาเกิดในใจตัวเองอันนี้บอกเคล็ดลับว่าการเป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นง่ายนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะคนขี้เกียจไม่ได้เป็นจะเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโหเป็นยากมากไม่เป็นน่ะดีที่สุดอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้อะไรดีที่สุดมันสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าอยากมีพวกมากถ้าอยากมีพวกหน้าก็ผิดอีกอยากมีพวกมากก็ผิดปกครองอันนี้บอกไว้นะที่จริงไม่อยากบอกหรอกอยากให้เกิดกันเองอยากให้รู้กันเองอยากให้ศึกษาเกิดในใจตัวเองอันนี้บอกเคล็ดลับว่าการเป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นง่ายนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะคนขี้เกียจไม่ได้เป็นจะเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโหเป็นยากมากไม่เป็นน่ะดีที่สุดอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้อะไรดีที่สุดมันสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าอยากมีพวกมากถ้าอยากมีพวกหน้าก็ผิดอีกอยากมีพวกมากก็ผิดอีกไม่

มันต้องเลือกคนอื่นก็อดจนตายดังนั้นพวกที่เป็นผู้นำอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นได้ดีเพราะว่าท่านไม่อยากได้อะไรอย่างหลวงพ่อสังวาลเนี่ยพวกบูชาพวกอะไรท่านเริ่มมาจากท่านไม่ต้องการอะไรเพราะมีอะไรท่านก็ให้มีอะไรก็ให้อย่างนั้นไม่ต้องไปสอนท่านเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์สอนท่านเป็นของท่านโดยบารมีของท่านแต่ถ้าอย่างนี้สิลำบากใช่ไหมฮะอย่างวัดต้นฐานเนี่ยสร้างเจริญแล้วเนี่ยจะเอาคนมาเป็นผู้นำต่อไปนี่ลำบากหรือเหมือนอย่างวัดหลวงพ่อชาสร้างเจริญแล้วเอามาเป็นผู้นำแทนพระชาลำบากลำบากก่อนหลวงพ่อชาเป็นมาโดยไม่รู้ตัวที่นี่ก็เหมือนกันลำบากผู้นำที่นี่ลำบากไม่ใช่เป็นได้ง่ายโน่นเราต้องไปหาประเภทที่ไม่อยากกันมาเป็นจะทำไงจะหาได้ที่ไหนฮะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจะต้องหาพระที่ไม่อยากเอาไปต้องผ่านวัดต้องผ่านแล้วทำไงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลำบากเหมือนกันเนี่ยที่อยู่แล้วประเภทที่สมบูรณ์ถ้าอยากเทศอยากสอนไม่เป็นไม่ได้ต้องผ่านวันนี้ไม่ยอมองค์นี้เทศเก่งนะหลวงพ่อเป็นองค์นี้มีพระมีญาติโยมศรัทธามากองค์นี้มีพระนับถือมากไม่เป็นไม่ได้นะฮะเทศเก่งสอนเก่งก็เป็นไม่ได้ประเภทที่ไม่อยากกันมาเป็นจะทำไงจะหาได้ที่ไหนฮะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจะต้องหาพระที่ไม่อยากเอาไปต้องผ่านวัดต้องผ่านแล้วทำไงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลำบากเหมือนกันเนี่ยที่อยู่แล้วประเภทที่สมบูรณ์ถ้าอยากเทศอยากสอนไม่เป็นไม่ได้สัมภาษณ์วันนี้ไม่ยอมองค์นี้เทศเก่งนะหลวงพ่อเป็นองค์นี้มีพระมีญาติโยมศรัทธามากองค์นี้มีพระนับถือมากไม่เป็นไม่ได้นะฮะเทศเก่งสอนเก่งก็เป็นไม่ได้ประเภทที่ไม่อยากกันมาเป็นจะทำไงจะหาได้ที่ไหนฮะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจะต้องหาพระที่ไม่อยากเอาไปต้องผ่านวัดต้องผ่านแล้วทำไงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลำบากเหมือนกันเนี่ยที่อยู่แล้วประเภทที่สมบูรณ์ถ้าอยากเทศอยากสอนไม่เป็นไม่ได้สัมภาษณ์วันนี้ไม่ยอมองค์นี้เทศเก่งนะหลวงพ่อเป็นองค์นี้มีพระมีญาติโยมศรัทธามากองค์นี้มีพระนับถือมากไม่เป็นไม่ได้นะฮะเทศเก่งสอนเก่งก็เป็นไม่ได้

โลภะคติดังนั้นเรื่องถือว่าการสวดมนต์ภาวนาในความเป็นกลางมันเกิดขึ้นแก่เราบารมีจะเกิดขึ้นนะครับสวดมนต์ภาวนาไหว้พระทำไปเถอะบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเหมือนกับเสียนที่เขานับประคำนะเขานับจนเป็นเสียนนะฮะเขานับไปนะตั้งแต่วันบวชเขานับยันตายเขาเป็นเสียนเลยนะครับเขาไม่ทิ้งประคำอันนั้นน่ะเขาเป็นเสียนได้ไม่ใช่ว่าเออที่ตอนบวชใหม่ก็นับประคำหรอกพอมาเห็นเสียนเก่าๆไม่เห็นนับประคำเลยฉันก็ไม่นับมั่งอ่ะมันเป็นเสียนไม่ได้ถึงขั้นที่ทิ้งประคำนั่นหมายถึงว่าขั้นสมาธิสูงแล้วนั่งตายได้แล้วเสียนพวกนั้นนั่งตายแล้วนะมาไปใส่เจดีย์ 2,000 กว่าปียังอยู่เลยนะเขานับประคำเจนเขาเลิกนับเจนสมาธิเขาแก่กล้าเขาไม่นับไอ้เสียนใหม่มาถึงบอกกูไม่ต้องนับก็ได้เดี๋ยวก็เป็นเสียนยันตายก็ไม่ได้เป็นเสียนแต่เอาตัวอย่างเสียนที่เขาเป็นเสียนแล้วเห็นเขานั่งสมาธิได้แล้วนั่งสมาธิตายแล้วเขาทิ้งประคำแล้วต้องเข้าใจให้ถูกนะครับไม่ใช่มาถึงจะมาเป็นเสียนเลยสวดมนต์ภาวนานับประคำมันเป็นต้องนับจนถึงสมาธิมันได้ขั้นแล้วเขาจึงจะทิ้งประคำบวชใหม่มันก็ต้องอย่างนั้นครับที่เขามาเป็นเสียนได้เขาทิ้งประคำนั่นแหละเขาไม่นับประคำนะเขาก็เอาประคำคล้องคอไปเฉยๆเขาไม่นับแล้วไอ้นี่มาถึงก็กูไม่นับเหมือนกันประคำคล้องคอตามเสียนเพราะที่สุดสมาธิไม่มีนั่งตายไม่ได้แต่เสียนพวกนั้นเขานับมาจนประคำเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่จนจิตเขาเป็นสมาธิแล้วเขาก็คล้องไว้เฉยๆเขาไม่ต้องนับแล้วเพราะว่าใจเขาเป็นสมาธิชั้นสูงพวกบทใหม่เขาก็เสียงก็จึงได้สอนกันรุนแรงนะฮะเพราะไม่งั้นคนจะตามอย่างนี่เป็นพระบนใหม่ก็มาถึงก็ไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาเลยเป็นเสียนเลยเป็นสมภารเลยงี้ตายสิครับมันเป็นไปไม่ได้ครับทำไงมันก็เป็นไม่ได้ถ้าองค์บวชผู้บวชใหม่เนี่ยไม่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันฝืนธรรมชาติยังไงก็ไปไม่ได้ถ้าขี้เกียจตรงนี้แล้วเป็นพระผู้นำไม่ได้เป็นหลักไม่ได้แน่นอนเลยครับตรงนี้เป็นเครื่องวัดเลยครับถ้าขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาท่านจะไปหวังอะไรเลยครับท่านทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครูบาอาจารย์จะยอมรับถือว่าเราขยันถือว่าเราฉลาดแต่ท่านลองขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาท่านจะได้รับคำยกย่องจากครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ยกย่องท่านหรอกว่าท่านขยันท่านทำตามได้ไม่งั้นเขาเป็นเสียนไม่ได้เขาให้ประคำแล้วตั้งแต่วันบวชแล้วไม่นับจะคล้องคออย่างเดียวให้โก้อย่างเดียวว่าฉันเป็นเสียนแล้วนะเขาก็บอกว่าองค์ไหนที่ไม่นับประคำแล้วนั่นแหละเป็นเสียนแหละอันนี้ก็เลยว่าเออนับหน่อยตอนนี้ฉันคล้องคอแล้วโยมจะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีประคำที่คอแล้วไม่ต้องนับก็เป็นอาจารย์ได้ตัวเสียนจริงๆเขาก็ไม่ให้เป็นเขารู้ว่านี้ไม่มีสมาธิมันนำประคำมาแขวนคอเฉยๆยังนับไม่ท้วนเลยนะเพราะเขาผ่านมาด้วยการนับมาจนจิตเขาเป็นสมาธิชั้นสูงแล้วก็จึงได้ทิ้งประคำจึงแค่ประคำมาคล้องข้อมือมาคล้องคอโดยไม่ต้องนับก็เป็นสมาธิจะไปนับทำไมเพราะสมาธิมันเกิดแล้วแต่ไอ้ตัวเองยังไม่ได้นับให้สมาธิเกิดเลยจะเลิกนับไปคล้องคอกันเขาก็รู้เขารู้ว่าที่นี่นับไม่ได้สมาธิยังไม่เกิดเอาแค่ประคำมาคล้องคอเป็นสมาธิไม่ได้เหมือนเรามาตั้งตัวเป็นเถระเนี่ยฮะไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาในตั้งตัวเป็นเถระแล้วแล้วยอมรับได้ไงครับพระท่านเถระใช่ไหมเขาก็รู้เนี่ยไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเท่าไรเลยครูบาอาจารย์เขาสวดกันมา10 20 ปี 30 ปีเขาสวดกันมาเขาภาวนากันมา

มันจบแล้วเหมือนก็ไอ เขานับมาจนสมาธิเกิดแล้วตอนนั้นถ้าคนไหนที่นับได้อย่างเขาก็มันก็จะต้องทิ้งประคำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงเขาก็รู้ว่าไม่ถึงตอนนี้รู้ดีใช่ไหมพวกเรารู้ว่าพวกขยันสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรใช่ไหมฮะรู้พวกที่ขยันทำกิจวัตรสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรพวกที่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรในระยะ5ปี10ปีนี่จะเป็นยังไงครูบาอาจารย์เขาทำมาก็ต้องรู้แล้วพวกที่ไม่เอานี่ก็ถือไม่ได้อะไรก็เหมือนเอาประคำมาแขวนคอเพื่อหลีกเลี่ยงการนับนั่นเองนี่ก็กลายมาวางตัวไม่สวดมนต์ภาวนาวางตัวเป็นเถระนั่นเองไม่สวดมนต์ภาวนาวางตัวเป็นผู้รู้ผู้นำนั่นเองเป็นเถระนั่นเองทั้งที่ไอ้สวดมนต์ภาวนาเนี่ยต้องสวดต่อไปตัวเองก็ไม่สวดเนี่ยก็ยกย่องตัวเองขึ้นมาไม่ได้นะอย่างนี้ก็กลายเป็นหมดระบบพวกนั้นไม่ต้องสอนอะไรนะพวกเสียนพวกนั้นไม่ต้องสอนอะไรเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาก็จบเขาก็ไม่สอนใครมาก็พูดคำสองคำไปทำเอาไปนับเอานับได้ทำได้แกก็ได้

ต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่าจะหยุดอยู่แค่นี้เป็นพระแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาเป็นพระแล้วเป็นเถระแล้วเป็นผู้รู้แล้วถ้าสวดมนต์ภาวนายังเป็นพระใหม่อยู่นั่นไม่ใช่ละถ้าคิดงั้นผิดเลยคนที่สวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดไปนั่นนะคือคนที่ไม่บุญไม่หมดเนี่ยบารมีไม่หมดไม่เบื่อหน่ายการบวชการเรียนถ้าพวกขี้เกียจสวดมนต์ภาวนานี่เบื่อหน่ายการบวชการเรียนแล้วอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วเรียกว่านับประคำไม่จบอ่ะเลิกนับแล้วพุทโธยังไม่ดับอ่ะใช่ไหมพุทโธไม่ดับก็เลยเลิกพุทโธแหละยังเหมือนพุทโธก็หนอก็เหมือนกันพุทลมเข้าโธออกอ่ะถ้าหยุดภาวนามันก็ไม่สงบแต่ที่หยุดนั่นหมายถึงสงบแล้วหยุดพุทโธหยุดหนอเนี่ยเขาหยุดเขาเองภาวนาไปจังทั้งที่ภาวนาแต่เขาหยุดเขาเองนั่นคือสงบแหละแต่ไม่ใช่ว่าเออฉันหยุดพุทโธจะได้สงบฉันหยุดหน่อยจะได้สงบไม่ใช่อย่างนั้นนั่นน่ะคือไม่สงบถ้าหยุดแต่ไม่สงบแต่เขาหยุดเขาเองนั้นสงบแล้วภาวนาอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาจบแล้วภาวนาไปพุทโธไปพุทลมเข้าภาวนาไปเพราะจิตมันอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องภาวนาจะภาวนาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีภาวนาแล้วมันไปถึงทางตันแล้วคือว่าต้องเจริญปัญญาแล้วต้องเจริญสติสมาธิพระพุทโธมันหายแล้วนั่นเขาไม่ต้องภาวนามันหมดอยากแต่ไม่ใช่ว่าภาวนาพุทโธมันเบื่อจังไม่ภาวนานั่งเฉยๆนั่นไม่ได้อะไรตัวอยากมันมาห้ามแต่พุทโธไม่เป็นแล้วหนอไม่เป็นแล้วยุบหนอพองหนอไอ้โยยุบหนอพองหนอมันตัวเบื้องต้นต่อไปที่สุดแล้วหนอเขาไม่มีแล้วยุบมันก็ไม่ยุบฟองก็ไม่ฟองนั่นคือตัวรู้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องเขาไม่ภาวนาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ยุบหนอพองหนอหรอกขี้เกียจเอาหนอฟักก็เลิกนั่นคือก็จิตเราก็ไปอยู่กับความคิดแหละคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปหยุดภาวนาแล้วนั่นคือไม่ได้อะไรการภาวนานั้นต้องภาวนาจนมันหยุดเองพุทโธหยุดเองหนอหยุดเองนั่นคือจะได้ไม่ใช่เราไปหยุดเองการสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกันต้องสวดไปจนถึงที่ว่ามันถึงจิตที่มันสงบแล้วนั่นแหละสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วค่อยหยุดเหมือนกับพุทโธเองต้องอย่าไปหยุดพุทโธเองพุทโธเขาหยุดเขาเองอย่าไปหยุดหนอเองหนอเขาหยุดเขาเองต้องเข้าใจอย่างนั้นนะไม่เข้าใจงั้นจะไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าปฏิบัติไม่เข้าใจไปหยุดเขาเองอ่ะไม่เข้าใจไม่ถึงขั้นตอนก็ไปหยุดแหละก็ไม่ได้อะไรไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้รู้จิตตัวเองไม่ทันอารมณ์พอบวชแล้วก็หยุดส่วนมนต์ภาวนาเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับหยุดหนอหยุดพุทโธเหมือนหยุดนับประคำมันเนี่ยก็แค่นั้นเองบารมีก็จบแค่นั้นไม่ก้าวหน้า

ธรรมะสวดมนต์นี้ขัดเกลากิเลสนะบุญด้วยทำบุญได้ทุกวันเลยถ้าคนไหนยังสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเป็นการขัดเกลากิเลสถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยวันหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยนะเดินไปเดินมาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สร้างบารมีเลยถ้าขาดธรรมะสวดมนต์นี่ถือว่าขาดหมดทุกอย่างก็ว่าได้กิเลสก็จะเข้ามามากจิตเราก็ออกนอกมันแบบกังวลเรื่องข้างอื่นเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ทำอื่นทั้งวันแค่ว่ามาชำระใจอ่ะสวดมนต์เนี่ยชำระใจถ้าใครเป็นผู้บวชใหม่ควรทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถือเก่าก็ต้องทำสวดมนต์ไหว้พระมันเป็นเครื่องขัดเกลานะจะไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญมากเลยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยทำให้ใจของเราได้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยก็ได้อยู่ทุกวันแหละถ้าตัวขี้เกียจเข้ามาครอบงำในกิเลสมันเข้ามาบังใจบังเลยแล้วถ้าขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาเนี่ยไปไม่รอดหรอกไม่ว่าพระองค์ไหนไปไม่รอดถ้าเราไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันภาวนาถึงไม่สวดมนต์ก็ต้องภาวนาแต่ถ้าเป็นพระใหม่นี่ขี้เกียจทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนานะถือว่าไม่มีทางไปแล้วไม่มีทางไปแล้วแต่ไม่รอดแหละนำตัวเองไม่ได้แล้วไปเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พวกขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาเนี่ยไปไหนก็ไม่ดีอ่ะไม่เจริญลาภไม่มีลาภไม่มียศไม่มีลาภไม่มีบารมีหรอกไม่มีพลังหรอกอาศัยได้ขี้เกียจในอยู่ไปจะตื้อไปถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ก้าวหน้าหรอกธรรมวินัยก็ไม่งอกงามต้องขยันสวดมนต์ภาวนาต้องทำทุกวันจะไปเอาอย่างพระเข้าห้องก็ไม่ได้นั้นท่านภาวนาทั้งวันสำรวมทั้งวันแล้วไม่ต้องสวดมนต์จะพระทำงานท่านก็มีธุระถ้าเลิกจากทำงานก็ต้องทำปฏิบัติแล้วนี่เราอยู่ว่างๆทำอะไรก็เดินไปเดินมาพอไม่ทำก็ยิ่งกิเลสก็เข้าครอบงำก็ไม่ชำระจิตใจกันนี้แต่เขาก็เลยเป็นนิสัยขี้เกียจเลยก็เลยไม่เอากลายเป็นคนหัวดื้อไปคราวนี้ว่ายากสอนยากไปเลยคราวนี้ก็เข้าสังคมไม่ได้เลยสังคมก็ไม่เอาไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นคนออกนอกสังคมไปแล้วเขาก็เบื่อหน่ายตัวเองก็ไม่อยู่แล้วไปวัดอื่นไม่ไปวัดอื่นก็กลับบ้านถ้าอยู่ก็ทวงเขาพาคนอื่นเขาไปด้วยพาคนอื่นเขาตามด้วยอีกไม่ไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องชวนคนอื่นเขาทำตามแต่จริงๆถ้านำสวดมนต์ภาวนาได้นี่ก็เป็นผู้นำที่ดีนะพระที่ขยันสวดมนต์ภาวนาถือว่าเป็นผู้นำที่ดีขยันทำให้คนอื่นมีสมาธิมีขยันตื่นตัวได้

0: ก็ไม่ภาวนาแล้วไม่สวดมนต์ภาวนาแล้วจะทำอะไรใช่ไหมฮะพระจึงพระบวชใหม่จะทำอะไรสวดมนต์ก็ไม่เอาภาวนาไม่เอาจะทำอะไรมาบวชทำอะไรก็ไม่จะทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่บ้านดีกว่าฮะ
1: สร้างปัญหาครอบครัว
0: อยู่บ้านก็ให้อยู่อีกตายเลย
1: อยู่บ้านก็วัดก็ไม่ได้อยู
0: ่อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้อยู่วัดเขาก็เบื่ออีกตายก็ไปคนโลกโลกเหมือนนี่โลกวัดโลกโลกตายบวชนานท่วมผ่านเบื่อไม่ใช่ท่วมผ่านเบื่อก็ทั้งวัดจะตายเขาต้องขยันน่ะต้องช่วยกันน่ะสังคมนี้ต้องหาคนขยันถึงเจริญมันเจริญก็คงขี้เกียจเจริญได้ไงไม่มีวัดไหนหรอกขี้เกียจแล้วเจริญไม่มีบ้านไหนขี้เกียจแล้วเจริญชาติไหนที่ขยันมากที่สุดชาตินั้นเจริญที่สุดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขยันที่สุดฝรั่งมันขยันเป็นระบบมันขยันเป็นทีมมันขยันรับผิดชอบแต่ทำชั่วโมงนี้ก็ต้องทำจนจบชั่วโมงแต่มันโดนระเบียบวินัยเขาบังคับกฎหมายเขาบังคับมันก็ขยันเป็นระบบทำเป็นทีมมันก็เจริญได้ตามทีมญี่ปุ่นมันขยันเป็นทั้งระบบและขยันทั้งเป็นนิสัยของเขาคนจีนคนญี่ปุ่นนี่เวียดนามเนี่ยพวกนี้ขยันเป็นระบบขยันเป็นนิสัยพวกนี้ต้องรวยต้องเจริญถ้าประเภทเช้าชามเย็นชามนี่ไม่เจริญอ่ะอย่างกะลาวเขาบอกค่อยไปอยากเจริญหรอกลาวบอกค่อยไปอยากเจริญกลัวความเจริญลาวไม่เอาเจริญหรอกขออยู่ซื่อๆนี่แหละก็ไม่เจริญนะเพราะคนลาวก็ฝรั่งเศสมันมาสอนให้นอนกลางวันหมดแล้วทำงานตัวเองก็ไม่มีระบบแล้วก็ไม่มีความขยันอะไรก็ด้อยพัฒนาอยู่นั่นแหละจะฝรั่งเศสมาสอนเสียมาเลยสอนให้นอนกลางวันฝรั่งเศสเขามันประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ทำงานมีระบบขยันแบบมีระบบถือเขาจะแย่เขาก็ไม่แย่ถึงขนาดอย่างเมืองลาวสภาพของขยันเมืองไทยเรานี่ยังมีคนขยันบ้างนะแต่มันยังไม่ขยันเป็นระบบยังไม่มีระบบไม่มีระเบียบใครตัวใครตัวมันแบบเมืองไทยตัวใครตัวมันคนไหนขยันคนนั้นก็สบายไปรวยไปคนไหนขี้เกียจก็จนไปอย่างชิงคนด้อยการศึกษาเนี่ยอย่างพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยด้อยการศึกษายิ่งไม่ทำอะไรเป็นระบบเลยไม่ทำอะไรเป็นระเบียบเลยบางคนก็กินฟินกินกัญชาไปเลยเงี้ยไม่พัฒนาเลยบ้านช่องก็ตกปกลกวงหลังเพราะมันก็เป็นป่าอยู่กันเนี่ยมันไม่พัฒนาอะไรเลยคนนี้ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยไม่มีอนามัยอะไรเลยอ่ะเพราะความขี้เกียจมันมากอะความมั่งตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเรื่องระบบระเบียบอะไรเลยมันก็ลำบากทางชาติเลยจนทางชาติเลย

เงื่อตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

มันก็ตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเอง

เงี้ยตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

เงี้ยตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

บารมีท่านเต็มแล้วจะพูดอะไรจะทำอะไรก็สมบูรณ์เราไปทำตามท่านได้ไงถ้าจะทำตามท่านต้องทำตามตั้งแต่ต้นสิเอาไปอยู่กับช้าสัก6 ปีไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไม่ต้องคุยพูดใครแล้วก็ทำให้ท่านอย่างท่านนั่นแหละแล้วก็ค่อยมาวางตัวเป็นครูบาอาจารย์มันเป็นเองเขาไม่อยากเป็นหรอกอันนี้พอบวชปุ๊บหลวงพ่อก็ไม่บิณฑบาตหลวงพ่อก็ไม่สวดมนต์พ่อฉันก็อำอย่างนั้นเลยเอาแบบหลวงพ่อเลยไอ้เล็กสอนเนี่ยเอาแบบหลวงพ่อเลยก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะผมไปอยู่กับหลวงพ่อสว่านผมไม่ได้คิดอย่างท่านเลยคิดว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติได้แล้วคิดว่าท่านทำได้แล้วเราไม่คิดจะไปเทียบเคียงท่านเลยแต่คิดว่าจะไปคุยยังท่านจะไปรับกิจนิมนต์ยังท่านจะไปเทศยังท่านจะไปอยู่เฉยเฉยยังท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ท่านทำแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นคือท่านทำท่านสวดมนต์ท่านไหว้พระท่านอยู่ในป่าชาตั้ง5-6 ปีท่านไม่พูดคุยใครไม่สังคมกับใครนั่นท่านทำของท่านได้แล้วนั่นเราไม่ได้ไปรู้เรื่องท่านเลยเรามารู้เห็นตอนที่ท่านทำแล้วนี่เราก็ไปนึกถึงว่าท่านทำของท่านมานั่นคือสมบูรณ์แล้วบารมีท่านเต็มแล้วต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่เด็กมาทำแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำตัวแบบเด็กก็ตายสิผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวแบบผู้ใหญ่เด็กก็ทำตัวแบบเด็กแล้วเด็กไปทำแบบผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ทำอะไรจะทำอย่างนั้นผู้ใหญ่นั่งขัดสมาธิเขาก็นั่งขัดสมาธิผู้ใหญ่พูดคำพูดอะไรเขาก็จะพูดนั่นมันเด็กไม่อย่างนั้นมันเข้าสังคมผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วเด็กไปทำผู้ใหญ่ได้ไงเมื่อตอนคนผู้ใหญ่เขาเป็นเด็กมาเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้นั่งอย่างนั้นเขาต้องสอนว่าเด็กควรเป็นเด็กผู้ใหญ่ควรเป็นผู้ใหญ่คนมีปัญญาก็ต้องคิดได้นะเขาก็ต้องคิดอะไรได้ไม่ใช่คิดแบบเด็กๆคิดแบบไม่รู้เรื่องอะไรคิดแบบไม่มีเหตุผลก็เอาเลยพอเข้ามาในวัดก็มองอาจารย์เลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระครูก็ไม่ต้องเอาละเอาข้อนี้เลยไม่ได้นึกว่าพระเอาโสดเนี่ยท่านสวดมนต์ภาวนากันมา40 ปีทำกันมา40 ปีไม่ใช่ว่าเป็นบทใหม่ท่านไม่ทำนะอยู่นี่ผมเป็นคนเคาะระฆังเองเป็นคนนำสวดเองเลยอยู่ที่นี่เป็น10 กว่าปีพระยังไม่สวดมนต์ไม่เป็นกันสมัยนั้นแหละผมต้องมานำสวดมนต์เคาะระฆังเองสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นทุกวันเลยจนกว่าจะได้พระพี่เลี้ยงเข้ามาแทนก่อนพวกรุ่นท่านจงท่านดมเนี่ยยังเป็นพระบทใหม่ผมต้องนำสวดทุกวันให้องค์อื่นสวดพยายามหัดแต่สวดล่มสวดล่มกันสมัยก่อนไม่ได้สวดกันได้งี้นะอ๋อให้พยายามให้เป็นกันสวดล่มสวดล่มพอเราไม่วันไหนเราไม่ขึ้นเราเอาสวดมนต์ไม่เป็นกันต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระเช้าเย็นต้องเคาะระฆังเองบิณฑบาตเลี้ยงพระเองบางครั้งได้อดหัดอดให้รู้7 วัน 15 วันอดข้าวอดระบินทบาทมาเลี้ยงกันเพื่อให้อดทนฝึกกันอะฝึกให้เป็นผู้นำฝึกกันให้อดทนผมนี่ได้อย่างอย่างหลวงพ่อเอมตอนที่แกแข็งแรงอะแกสวดมนต์ขยันสวดมนต์ไหว้พระเคาะระฆังทุกเช้ามืดมาปลุกให้เราเมื่อตอนเราเป็นเด็กในปลุกให้เราเคาะระฆังท่านขยันสวดมนต์ไหว้พระเช่นท่านแก่ท่านไปทำไม่ได้ท่านก็เลิกจะไปว่าดวงตาเนี่ยไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่ปกติท่านแข็งแรงท่านขยันสวดมนต์ไหว้พระท่านเป็นนักสวดมนต์ไหว้พระเลยล่ะสวดมนต์นี่จำแม่นมากเลยสวดได้มากกว่าเราท่านไม่ได้คือพอแก่แล้วก็เลิกคงไปไม่ไหวตอนนั้นไม่ใช่บทใหม่เนี่ยมาทำเป็นสมภารเลยตายสินะ
บวชใหม่ตั้งตำแหน่งตัวเองเป็นสมภารเลยบอกไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วฝังตัวเป็นเจ้าอาวาสเลยอย่างนี้มันจะไม่ได้อะไรหรอกครับมันไม่มีบารมีหรอกงี้หมดบวชปุ๊บก็ไม่มีบารมีแล้วจะไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดแล้วจะเทศเลยจะรับแขกเลยจะไปคิดนิมนต์เลยโอ้วางตัวอย่างนี้มันยกย่องเนี่ยอย่าไปยกย่องตัวเองครับตัวเองต้องด่าไว้กดไว้เขายกย่องเองครับคอยหลบหลีกเถอะไอตัวตนเนี่ยลบล้างมันออกเถอะไอตัวอยากเนี่ยอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นผู้นำอยากเทศอยากออกหน้าออกตาเนี่ยหลบเถอะครับไอตัวอยากตัวนี้กิเลสทั้งนั้นเนี่ยผมไม่อยากเลยผมหลีกได้ผมหลีกหลบได้ผมหลบตลอดมาเลยไอ้อยากเป็นผู้นำอยากเป็นสมภารเนี่ยไม่เคยอยากเลยยิ่งหลบไปเท่าไรมันก็ยิ่งตามกันไปเองผมไปอยู่ชุมพรนะ3 ปีหลบความเป็นผู้นำอยู่องค์เดียวเนี่ยทำพระก็ตามไปนะตามไปตามมา3 ปี20 กว่าองค์ไปอยู่ทั้งมีผมก็หลบไปองค์เดียวผมไปภาวนาองค์เดียวก็เพื่อนพระน่ะตามกันไปไปขอจำพรรษาอยู่ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ไปยกย่องให้เราเป็นสัมภารหรอกคือตามไปอยู่ด้วยกันเห็นเราไปอยู่ป่าอยากจะไปปฏิบัติกับในป่าไม่ใช่ไปยกย่องว่าเราจะเป็นสัมภารไม่ใช่หรอกไปอยู่ที่ชุมพรก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสัมภารหรอกคือไปอยู่ไปหลบกันพระทุกนั้นก็เกิดชอบไปหลบกับเราอีกอ่ะคนโน้นก็หลบคนนี้ก็หลบก็เลยไปอยู่กันเยอะเลยกลายเป็นอาจารย์ไปแกเอาไม่เอาหลบไปทางนี้ก็เอาคือไม่ใช่ว่าที่ไปอยู่นะไม่ใช่ไปตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักหลบพวกหลบหมู่ไปอยู่คนเดียวกันไอ้เพื่อนฝูงที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันน่ะตามไปอยู่ด้วยกันอย่างอาจารย์ทองพระอุตตมฤทธิ์เนี่ยอยากจะไปปฏิบัติด้วยไปอยู่ที่สงบไม่ใช่ไปให้เราสอนหรอกคือตัวเองเขาอยากไปสงบเหมือนกันนี่พระบนใหม่อะไรแล้วก็ตามกันไปพวกนั้นก็อยากไปปฏิบัติต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นสมภารนะไม่ใช่อยากสอนอยากนำนะตอนนี้ไอ้คนที่อยากให้นำก็ไม่เอาความจริงคนเราไม่ตรงนะอยากให้เป็นสมภารก็ไม่เป็นหรอกไอ้คนไม่อยากก็อยากเป็นจังเลยพระมองค์มาถึงมาขอผมเทศหน่อยเถอะผมปฏิบัติมานานบอกอ้อนี่หมดอยู่เป็นพักๆหนึ่งค่อยเทศมาถึงมาขอเทศเลยก็มีฮะวันนั้นมาองค์มาเทศใหญ่เลยผมก็ให้พระพาไปเดินเที่ยวเหนือวัดไม่รู้ไปเทศหรือเปล่าไม่รู้ธรรมะเกิดที่วัดก็คงไม่อยากให้เทศเลยมาเทศวัดธรรมฐานไอ้นี่ตัวอยากครับอยากตัวเองไม่รู้หรอกเขาเบรกก็เบรกแตกเลยถามว่าเขาไม่รู้เราเขาหวงเราเขากีดกันเรามันอยากไม่ตรงที่อ่ะตอนจริงมันต้องเข้าใจนะอยากพูดอยากคุยอยากสอนอยากออกหน้าเนี่ยไอ้อยากตัวนี้เขาไม่ให้ทำอะไรหรอกให้มันหมดอยากก่อนแต่คนที่หมดอยากเลยเขาก็อยากให้สอนอยากให้พูดอยากให้ทำอยากให้ออกหน้าก็ไม่อยากซะอีกหนีซะอีกเนี่ยมันไม่ตรงหรอกครับดูเถอะไอ้คนองค์ไหนที่อยากเลยเขาไม่ให้ทำมันแสดงว่าไม่ตรงอยากพูดอยากคุยอยากสอนอยากออกหน้าเนี่ยที่เขาเบรกก็แสดงว่านั่นแหละตัวเองอยากไม่ตรงอาจารย์เขาฉลาดกว่าก็รู้ว่าองค์นี้ยังไม่พอขวดบารมียังไม่มีแต่มันอยากเองเข้าใจตัวเองว่าเก่งเองไอ้ตัวอวดรู้อวดเหตุมันมากมันอยากเองออกหน้าเองมันจะออกหน้าซะเดียวในตัวทิฏฐิตัวเนี้ยพอให้เป็นถ้าจริงๆก็ไปไม่รอดพวกนี้ไปอคติลำเอียงเห็นกับพวกตัวเองมั่งฉันทาคติโทสาคติโมหาคติคนนี้เป็นคนไม่ยุติธรรมละคนนี้ต่อไปเป็นผู้นำก็ไอคนที่อยากเป็นสมภารอยากเป็นผู้นำเนี่ยพอไปเป็นแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะเป็นตัวอยากเข้ามาครอบงำเคยให้เป็นเนี่ยองค์หนึ่งอยากจะเป็นผู้นำผมเอาลองไปอยู่พัสดุสิลองก่อนลองให้อยู่พัสดุ
มาดูข้างนอกกลายเป็นคนเหมือนคนเอาจริงเอาจังนะคนไม่เห็นพอมาอยู่พัสดุเป็นไงองค์ไหนมาเป็นพวกตัวเองให้ของดีๆหมดองค์ไหนเฉยๆไม่ให้องค์นี้ให้ของไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอคติเกินแล้วองค์นี้เป็นผู้นำไม่ได้แต่ที่จริงเราก็รู้ว่าไม่ได้แต่ก็หลงความอยากสักหน่อยอยากเป็นผู้นำให้ไปอยู่แค่พัสดุนะลำเอียงอคติแหละของไหนดีๆให้พวกตัวเองใช้พวกใครคือพระองค์ไหนที่ประจบเข้าหาตัวเองได้เนี่ยให้ของดีองค์ไหนเฉยๆไม่ค่อยมาพูดมาคุยองค์นั้นไม่ได้ของดีกลายเป็นไม่ได้อะไรรู้นี่องค์นี้มองคนไม่ออกไม่ยุติธรรมเป็นผู้นำไม่ได้อคติใจไม่กว้างพอให้อะไรใครไม่สมบูรณ์ถ้าคนที่เป็นผู้นำได้เนี่ยต้องไม่อคติอยากให้อะไรดีควรให้อะไรไม่ดีไม่ควรให้เขาจะตัดสินใจโดยยุติธรรมเองไม่อคติลำเอียงเขารักทุกคนสงสารทุกคนแต่ว่าองค์ไหนมาขอบ่อยๆก็ต้องเตือนว่าเอาไปก็ใช้ให้มันหมดแล้วค่อยมาเอาอันนี้ไม่งั้นหรอกเอาขอเลยมาขอก็ไม่ได้ไปเอามาตั้งครั้งไหนแล้วยังบอกว่าทำไมมาเอาอีกไอ้องค์ที่ตัวเองชอบใจมาขอบ่อยๆก็ให้นี่คนอคติเป็นงั้นนี่ใครเรียกว่าอยากเป็นพวกอยากก็เป็นอย่างนี้พวกอยากเทศอยากสอนนั่นเป็นเงี้ยพอไปผู้นำเป็นเงี้ยอยากออกหน้าอยากเป็นสมบานเนี่ยแล้วจะอคติลำเอียงไอ้ตัวอยากมันทำให้เห็นผิดเองพวกนี้ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาไม่เอาจริงหรอกพอทำนิดหน่อยก็เอาตัวเองเก่งตัวเองรู้สำเร็จสมาธิเกิดแล้วปัญญาเกิดแล้วก็ไปหลงตัวเองไปอยากเทศอยากสอนอยากเป็นอาจารย์เขาก็ไม่ให้เป็นหรอกเป็นก็เสียถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้อีกกล่าวว่าลำเอียงอีกไอ้ตัวลำเอียงมันอยู่ในใจเขามองคนไม่ออกเขาอยากให้พระที่สวดมนต์เก่งขยันภาวนาเก่งเนี่ยเป็นผู้นำพวกสำรวมกายวาจาใจที่ไม่อคติลำเอียงเนี่ยพวกไม่อยากเนี่ยเขาอยากให้เป็นผู้นำพวกไม่อยากอะไรนี่เนี่ยเหมือนกายคนหนึ่งเขาเป็นอมาตย์เมืองจีนเนี่ยเขาเรียนจบหมดเขาบวชแล้วเขาก็จบแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นราชการเนี่ยมีแต่เรื่องให้หลายป้ายสีกันมีแต่เรื่องอิจฉาริษยามีแต่เรื่องโกงกินเขาก็เบื่อให้เป็นเจ้าก็มาอยากเป็นอย่างนี้ขอเห็นพฤติกรรมของความเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เบื่อแล้วก็หนีไปอยู่ป่าไปสงบจิตสงบใจทำไร่ทำสวนอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีคนเพชรทูลอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นในราชสำนักมากมายไม่สงบไม่ยุบไม่เลิกสักทีความแตกแยกก็เข้ามาเรื่อยเพราะคนมันไม่เรียบร้อยชาวดินก็พิจารณาว่าไม่มีใครยุติธรรมเลยในวังเนี่ยไม่มีใครยุติธรรมเลยก็ปรึกษาก็จะไปเอาใครยุติธรรมดีไอ้คนที่อยากไม่ยุติธรรมเลยสักคนเดียวอยากได้ยศอยากได้เงินเดือนอยากได้บ้านอยากนั่นเขามองว่าพวกนี้ไม่ยุติธรรมเมื่อเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วปกครองไม่ได้หรอกเพราะตัวอยากมันครอบงำตัวโน่นไปเอาเจ้าแผ่นดินที่คนไม่อยากก็ไม่มีบอกเนื่องมันหนีไปอยู่ในป่าคนนึงเจ้าแผ่นดินก็ไปอ้อนวอนขอเอาราชสารไปอามาตย์ไปบอกขอให้มาเป็นเจ้าแผ่นดินแทนทีจะยกสมบัติให้พอเขาแก่แล้วมองไม่ใครยุติธรรมเลยในเมืองนี้คนทั้งเมืองจีนมองใครยุติธรรมไม่ได้เพราะไอ้ตัวอยากมันยุติธรรมได้ไงเพราะทุกคนอยากได้หมดอยากรวยอยากมีบริวารอยากมียศอยากมีเพื่อนฝูงอยากอะไรไปหมดเลยเนี่ยคุยใหญ่คุยโตหมดทุกคนเมียคนเดียวที่ไม่คุยใหญ่คุยโตไม่อยากได้อะไรทิ้งหมดบ้านช่องเรือนฉานลูกเมียไปอยู่ในป่าเลยเบื่อหน่ายพวกคนอยากเจ้าดินก็ไปอ้อนวอนแล้วอ้อนมือพอไปพูดเท่านั้นเนี่ย
ทีแรกก็นึกว่าจะมาละ

เงี้ยตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

เยอะตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบจนทั้งชาติเลย

เงื่อตายอยู่วัดพวกเขาเบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบมีระเบียบสมาธิของท่านอยู่ในป่าช้าท่านรู้ว่าท่านเป็นพระที่สู้เขาไม่ได้เป็นพระที่สู้ใครไม่ได้เพราะว่าหนังสือก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ประมาทท่านก็ถือว่าอะไรไม่มีที่พึ่งเลยท่านก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเดินโยกมบินสบาททำถึงท่านได้เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ทำไม่ทำท่านก็สมบูรณ์

0: ชีวิตแบบเดียวสงบแบบเดียวก็เรามาคุยด้วยพอมาพูดถึงจะยกสมบัติให้วิ่งเอาน้ำไปล้างหูเลยบอกทำไมล้างหูหูมันจังไหลมันได้ยินว่าจะเอาสมบัติหนักๆมาให้ไปล้างหูบอกฟังไม่ได้ไม่ไหวหรอกหูมันจังไหลไปขวางเรื่องไม่ดีเจ้าดินมาเขากราบทูลเจ้าดินบอกโหคนเงี้ยต้องเอาให้ได้คนไม่อยากก็ต้องเอาไปเจ้าไปดินให้ได้บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมันยุติธรรมมันไม่รบโมโทสันเนี่ยถ้าเจ้าดินต้องบอกว่าต้องพยายามเอากฎระเบียบอะไรบังคับเอาให้ได้พระสุธรรมไปธรรมาเจ้าดินเนี่ยต้องสั่งตาสารบังคับเลยว่าต้องรับตำแหน่งนี้ถ้าไม่รับนี่ถือว่าเป็นโทษมากพออาญาสิกขามาเนี่ยต้องยอมอ่ะคือทำไปมาเอ้าอยากกูเป็นก็เป็นทั้งที่ไม่อยากกันแหละพอไม่อยากมีเรื่องมีราวก็จัดระเบียบสงบมาเลยคนนั้นอยู่ในตำแหน่งนั้นคนนี้เย็นตำแหน่งนี้สมควรได้ไม่สมควรได้ให้อยู่อย่างนั้นจัดระบบใหม่หมดเลยเอาคนไม่อยากคนอยากฉันไม่ให้เป็นอันนี้ไอ้เพชรทูลที่จะมาเอายศตำแหน่งจะมาประจบสผ.หมดเลยพอรู้ว่าเจ้าไปดินไม่อยากก็จัดระบบไม่อยากหมดทั้งกระบวนการผลสุดเป็นฮ่องเต้ที่ใหญ่มากเลยปกครองคนยอมรับหมดเลยมีคุณธรรมแล้วก็เอาศาสนามาเป็นหลักด้วยนะยกย่องศาสนาเอาไปเอาพระไตรปิฎกมาอะไรต่ออะไรมาฟื้นฟูให้คนมีศีลธรรมให้มากขึ้นเลยเจริญเป็นฮ่องเต้ตัวอย่างเลยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ต้องไปชื่อจีนมันจำยากนี่เขาเอาคนไม่อยากเอาเป็นผู้นำนะพระพุทธเจ้าในท่านไม่อยากท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้า พวกเรายังอยากอยู่เป็นผู้นำไม่ได้หรอกที่จริงระบบธรรมะเนี่ยก็ต้องการงานระบบของวัดเราก็ต้องการคนไม่อยากมาเป็นผู้นำคนไม่อยากก็ต้องสวดมนต์ไฝ่พระทำสมาธิไม่ใช่ว่าคนเราไม่ฉลาดมันก็ไม่อยากเป็นบางอย่างอีกนะอย่างเช่นไปเที่ยวเนี่ยฉันไปเที่ยวได้แต่สวดมนต์ฉันไม่อยากรับกิจนิมนต์ฉันไม่อยากปาดกวาดวัดฉันไม่อยากอ้าวแต่อยากบางอย่างอยากบางอย่างบางอย่างฉันไม่อยากอีกฉันไม่ไปหรอกข้างนอกวัดฉันไม่ชอบรับกิจนิมนต์แต่ไปเที่ยวฉันไปฉันไม่อยากรับกิจนิมนต์ถึงวุ่นวายฉันไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระฉันไม่อยากสังคมกับใครกลายเป็นว่าฉันไม่อยากสังคมกับผู้อื่นแต่ฉันจะคุยกับองค์สององค์เท่านั้นแหละไม่อยากกันก็ไม่ถูกถ้าไม่อยากต้องไม่คุยกับใครเลยต้องทำให้ถูกระเบียบถูกต้องไม่ใช่ไม่อยากแบบเพื่อที่ทำตามใจตัวเองไม่อยากอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้อย่างนั้นมันไม่อยากไม่ถูกนะไม่ใช่มาอยากมาเป็นท้องเต้กันไม่ได้เขาไม่เอาหรอกอย่างนั้นไม่ฉลาดบางอย่างก็อยากบางอย่างก็ไม่อยากคนไม่อยากมันต้องมีระบบมีระเบียบมีคุณธรรมมีเมตตาเห็นก็ส่วนรวมเป็นใหญ่เขามองกันออกคนมีปัญญามองออกอยากไม่อยากก็มองแป๊บเดียวออกอยากแบบไหนไม่อยากแบบไหนก็มองออกไม่ต้องถามด้วยคำพูดก็มองออกการกระทำนี่มันมองออก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

5ปรินิพพานสูตรว่าด้วยการปรินิพพานสมัยหนึ่งในเวลาใกล้ปรินิพพานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ระหว่างต้นไม้สาละทั้งคู่ป่าสาละวันสถานที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ทั้งหลายเขตกรุงกุสินาราลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุทฌานออกจากจตุทฌานทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าจตุทฌานออกจากจตุทฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุทฌานออกจากจตุทฌานแล้วได้ปรินิพพานในลำดับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าสรรพสัตว์จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามเป็นจริงผู้บรรลุพละธรรมผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังเสด็จปรินิพพานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอาการอันล้ำเลิศทุกอย่างเสด็จปรินิพพานแล้วในการนั้นได้เกิดเหตุน่าอัศจรรย์ขนพองสยองกล้าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวมุ่งใฝ่สันติมีพระจักษุเสด็จปรินิพพานแล้วพระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาไว้ได้มีพระทัยหลุดพ้นแล้วดุจดวงประทีปที่โชติช่วงดับไปฉะนั้น

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สนังกุมารสูตร 2. เทวทัตตสูตร 3. อันทกวินทสูตร 4. อรุณวตีสูตร 5. ปรินิพพานสูตรพรหมสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. พรหมายาจนะสูตร 2. คารวะสูตร 3. พรหมเทวสูตร 4. ภคะสูตร 5. อัปปราทิฏฐิสูตร 6. ปมาทะสูตร 7. โกกาลิกะสูตร 8. กตโมรกะติสกะสูตร9ตุทุพรหมสูตร10โกกาลิกะสูตร11สนังกุมารสูตร12เทวทัตตสูตร13อันทกวินทสูตร14อรุณวตีสูตร15ปรินิพพานสูตร

7. พราหมณสังยุต 1. อรหันตวรรคหมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 1. ทนัญชานีสูตรว่าด้วยทนัญชานีพราหมณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นนางพราหมณีชื่อธนัญชานีของพราหมณ์ภารัทวาชโคตคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้งนั้นนางธนัญชานีพราหมณีกำลังนำพัดเข้าไปเพื่อพราหมณ์ภารัทวาชโคตก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้กล่าวกับนางธนัญชานีพราหมณีดังนี้ว่าก็หญิงถอยคนนี้กล่าวคุณของสมณะโล้นนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนหญิงถอยบัดนี้เราจักยกวาทะของพระศาสดานั้นของเจ้าบ้างละนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ท่านจงไปเถิดไปแล้วก็จะรู้เองครั้งนั้นพราหมณ์ภารัทวาชโคตโกรธไม่พอใจจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลกำจัดอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการกำจัดธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลกำจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการกำจัดความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลกำจัดความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วอันหนึ่งท่านพระภารัทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายธนัญชานีสูตรที่หนึ่งจบ

สองอโกสะสูตรว่าด้วยอโกสกะภารัตวาชพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์อโกสกะภารัตวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์ภารัตวาชโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษเมื่ออโกสกะภารัตวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอโกสกะภารัตวาชพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกของท่านมาเยือนท่านบ้างไหมอโกสกะภารัตวาชพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญมิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์มาเยือนบ้างเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มเพื่อต้อนรับมิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่อโกสกะภารัตวาชพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มเพื่อต้อนรับมิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ถ้ามิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของลิ้มนั้นจะเป็นของใครอโกสกะภารัตวาชพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญถ้ามิตรอมาตย์ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มนั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็เหมือนกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธต่อเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านมาทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะอยู่เราไม่รับคำด่าเป็นต้นของท่านนั้นพราหมณ์ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวพราหมณ์ผู้ใดด่าตอบต่อบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ทะเลาะตอบต่อบุคคลผู้ทะเลาะอยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทำตอบโต้ต่อกันแต่เรานั้นไม่บริโภคด้วยกันไม่กระทำ

ตอบโต้กับท่านเป็นอันขาดพราหมณ์ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวอโกสกะภารัทวาชพราหมณ์กล่าวว่าบริษัทพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโคดมผู้เจริญยังโกรธอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่จักมีความโกรธแต่ที่ไหนเล่าผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดอโกสกะภารัทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วอันหนึ่งท่านพระอโกสกะภารัทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระอโกสกะภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอโกสสูตรที่สองจบ

3. อสุรินทกะสูตรว่าด้วยอสุรินทกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์อสุรินทกะพารัตวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์พารัตวาชโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษเมื่ออสุรินทกะพารัตวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นอสุรินทกะพารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนพาลกล่าววาจาหยาบคายย่อมเข้าใจว่าตนเองชนะแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอสุรินทกะพารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระอสุรินทกะพารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอสุรินทกะสูตรที่3จบ

4. พิลังคิกะสูตรว่าด้วยพิลังคิกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์พิลังคิกะพารัตวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์พารัตวาชโคดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพิลังคิกะพารัตวาชพราหมณ์ด้วยพระทัยแล้วได้ตรัสกับพิลังคิกะพารัตวาชพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิลังคิกะพารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดพิลังคิกะพารัตวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วและถึงก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระพิลังคิกะพารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพิลังคิกะสูตรที่4จบ

5. อหิงสกะสูตรว่าด้วยอหิงสกะพารัตวาชพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นอหิงสกะพารัตวาชพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ

ชื่ออหิงสกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าท่านชื่ออหิงสกะท่านก็ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาและทางใจผู้นั้นจึงจะชื่ออหิงสกะโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอหิงสกะพารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระอหิงสกะพารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอหิงสกะสูตรที่ 5 จบ

6. ชะตาสูตรว่าด้วยชะตาพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นชะตาภารัทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัทวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้น

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัตวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัตวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัตวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์และสกปรกภายในอาศัยการโกหกเลี้ยงชีพไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ส่วนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความบากบั่นอยู่เป็นนิดย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุทธิกะภารัตวาชพรามได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระสุทธิกะภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุทธิกะสูตรที่7จบ

8. อักขิกะสูตรว่าด้วยอักขิกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอักขิกะพารัตวาชพราหมณ์ปรุงข้าวปาหญ้าด้วยเนยใสด้วยคิดว่าเราจักบูชาไฟจักบำเรอการบูชาไฟครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์เสด็จไปบิณฑบาตตามลำดับตรอกเข้าไปถึงที่อยู่ของอักขิกะพารัตวาชพราหมณ์แล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรอักขิกะพารัตวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์โดยกำเนิดจบไตรเพศเป็นพหูสูตรพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นจึงควรบริโภคข้าวปลาญาตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดสาธยายมนต์เป็นอันมากแต่เป็นผู้เน่าและสกปรกภายในเป็นผู้แวดล้อมไปด้วยความโกหกไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์มุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุพเพนิวาสญาณอย่างแจ่มแจ้งเห็นสวรรค์และอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วเพราะวิชาสามเหล่านี้จึงเป็นพราหมณ์ผู้จบไตรเพศมุนีผู้ถึงพร้อมด้วย

ชาและจรณะนั้นจึงควรบริโภคข้าวปลาญาตินี้อคิกะภารัทวาชพราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญขอเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอคิกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระอคิกะภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอคิกะสูตรที่8จบ

9สุนทริกะสูตรว่าด้วยสุนทริกะภารทวาจพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาแคว้นโกศลสมัยนั้นสุนทริกะภารทวาจพราหมณ์บูชาไฟบำเรอการบูชาไฟอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาครั้นบูชาแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่าใครหนอควรบริโภคข้าวปลาญาติอันเหลือจากการบูชานี้สุนทริกะภารทวาจพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าคลุมพระวรกายตลอดพระเศียรประทับนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้นเห็นแล้วมือซ้ายถือข้าวปลาญาติที่เหลือจากการบูชาไฟมือขวาถือคนโทน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปิดผ้าที่คลุมพระเศียรออกเพราะได้ยินเสียงเดินเข้ามาของสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ครั้งนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์กล่าวว่านี้สมณะโล้นนี้สมณะโล้นแล้วต้องการจะกลับจากที่นั้นทีเดียวลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพราหมณ์บางพวกในโลกนี้เป็นผู้โล้นก็มีทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาสมณะโล้นนั้นแล้วถามถึงชาติลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านเป็นชาติอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านอย่าถามถึงชาติแต่จงถามถึงความประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม้บุคคลถึงแม้เกิดในตระกูลต่ำก็เป็นมุนีได้มีความทรงจำเป็นผู้เฉลียวฉลาดกีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริฝึกตนด้วยสัจจะประกอบแล้วด้วยธรรมะถึงที่สุดเวทจบพรหมจรรย์แล้วผู้ใดน้อมการบูชาเข้าไปบูชามุนีนั้นผู้นั้นชื่อว่าบูชาพระทักขิไณยบุคคลถูกการสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์กราบทูลว่าการบูชานี้ของข้าพระองค์จะเป็นอันบูชาดีแล้วเป็นการสิ้นสวงดีแล้วเป็นแน่ที่ข้าพระองค์ได้พบบุคคลผู้ถึงที่สุดเวทเช่นนั้นความจริงเพราะข้าพระองค์ไม่พบบุคคลเช่นพระองค์ชนอื่นจึงได้บริโภคข้าวปลาญาติอันเหลือจากการบูชาสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรม

พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความคนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญ

งด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญ

ด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความคะนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญ

ด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญ

คลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้ซึ่งเป็นของภายนอกยังไฟให้โพลงภายในตนทีเดียวเราเป็นพระอรหันต์มีไฟอันโพลงแล้วเป็นนิดมีจิตตั้งไว้ชอบแล้วเป็นนิดประพฤติพรหมจรรย์อยู่พราหมณ์มานะเป็นดุจภาระคือหาบของท่านความโกรธเป็นดุจควันมุสาวาทเป็นดุจเท่าลิ้นเป็นดุจภาชนะเครื่องบูชาหทัยเป็นดุจที่ตั้งกองไฟตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุษพราหมณ์บุคคลผู้ถึงเวททั้งหลายนั่นแลอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัวอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมข้ามถึงฝั่งพราหมณ์สัจจะธรรมความสำรวมพรหมจรรย์การถึงธรรมอันประเสริฐอาศัยในถ้ำกลางท่านจงทำความนอบน้อมในพระขีณาสพผู้ซื่อตรงทั้งหลายเรากล่าวคนนั้นว่าผู้มีธรรมเป็นสาระเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระสุนทริกะภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุนทริกะสูตรที่9จบ

ข้าวปายาที่เหลือจากการบูชานั้นณที่ปราศจากของเขียวหรือจงทิ้งให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ลำดับนั้นสุนทริกะพารัตวาชพราหมณ์ทิ้งข้าวปายาตอันเหลือจากการบูชานั้นให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ครั้งนั้นข้าวปายาตที่เหลือจากการบูชานั้นที่สุนทริกะพารัตวาชพราหมณ์เทลงแล้วในน้ำย่อมมีเสียงดังจี่จี่และเดือดเป็นควันคลุ้งเหมือนผานที่ร้อนตลอดทั้งวันอันบุคคลจุ่มลงในน้ำย่อมมีเสียงดังจี่จี่และเดือดเป็นควันคลุ้งฉะนั้นลำดับนั้นสุนทริกะพารัตวาชพราหมณ์ประหลาดใจเกิดขนลุกชูชันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกะพารัตวาชพราหมณ์ผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าพราหมณ์ท่านกำลังเผาไม้อยู่อย่าสำคัญว่าบริสุทธิ์ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอกผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้นั้นพราหมณ์เราเลิกการเผาไม้ที่บุค

10พหุทิติสูตรว่าด้วยความสุขเป็นอันมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นโคพลิพัทสิบสี่ตัวของพราหมณ์พารัทวาชโคตคนหนึ่งได้หายไปครั้งนั้นพราหมณ์พารัทวาชโคตเที่ยวหาโคพลิพัทเหล่านั้นอยู่เข้าไปถึงราวป่านั้นได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าโคพลิพัทสิบสี่ตัวของพระสมณะนี้ไม่มีแน่แต่ของเราหายไปได้60วันเข้าวันนี้เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขต้นงาทั้งหลายที่ไม่งามมีเพียงใบสองใบในไร่ของพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขหนูทั้งหลายในช้างข้าวเปล่าที่รบกวนพระสมณะนี้ด้วยการยกหูชูหางขึ้นกระโดดโลดเต้นไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขเครื่องลากของพระสมณะนี้ใช้ตั้ง7เดือนที่จะเกลื่อนกล่นด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขหญิงม่ายมีลูกสาว7คนมีลูกชาย1คนหรือ2คนแต่ของพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขแมลงวันตัวลายชอบไต่ตอมคนหลับที่จะไต่ตอมพระสมณะนี้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขในเวลาใกล้รุ่งเจ้าหนี้ทั้งหลายที่จะตามทวงหนี้พระสมณะนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้ไม่มีแน่เพราะเหตุนั้นพระสมณะนี้จึงมีความสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าพราหมณ์โคพลิพัทสิบสี่ตัวของเราไม่มีเลยแต่ของท่านหายไปได้60วันเข้าวันนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขต้นงาทั้งหลายที่ไม่งามมีเพียงใบสองใบในไร่ของเราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขหนูทั้งหลายในช้างข้าวเปล่าที่จะรบกวนเราด้วยการยกหูชูหางขึ้นกระโดดโลดเต้นไม่มีเลยพราหมณ์เพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขเครื่องลากของเราใช้ตั้ง7เดือนที่จะเกลื่อนกล่นด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายที่

บังเกิดขึ้นไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขหญิงม่ายมีลูกสาว7 คนมีลูกชาย1 คนหรือ2 คนแต่ของเราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขแมลงวันตัวลายชอบไต่ตอมคนหลับที่จะไต่ตอมเราไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขพราหมณ์ในเวลาใกล้รุ่งเจ้าหนี้ทั้งหลายที่จะตามทวงหนี้เราว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้ไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมีความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์พารัตวาชโคตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระสมณะโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ภารัตวาชโคตรได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระภารัตวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพหุทิติสูตรที่10จบอรหันตวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ธนัญชานีสูตร 2. อโกสสูตร 3. อสุรินทกะสูตร 4. พิลังคิกะสูตร 5. อหิงสกะสูตร 6. ชตาสูตร 7. สุทิกะสูตร 8. อคิกะสูตร 9. สุนทริกะสูตร 10. พหุทิติสูตร

2. อุปาสกวรรคหมวดว่าด้วยอุบาสก 1. กสิภารัตวาชะสูตรว่าด้วยกสิภารัตวาชะพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาลาทักขินาคีรีชนบทแคว้นมคธสมัยนั้นกสิภารัตวาชะพราหมณ์ประกอบไถจำนวน500ในฤดูหวานข้าวครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภารัตวาชะพราหมณ์สมัยนั้นกสิภารัตวาชะพราหมณ์กำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขาแล้วประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรกสิภารัตวาชะพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระองค์ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคข้าแต่พระสมณะแม้พระองค์ก็จงไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจงบริโภคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านเหมือนกันครั้นไถและหว่านแล้วก็บริโภคกสิภารัตวาชะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เห็นแอกไถผานประตักหรือโคผลิพัทธ์ทั้งหลายของท่านเมื่อเป็นเช่นนี้พระโคดมผู้เจริญยังกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วก็บริโภคครั้งนั้นกสิภารัตวาชะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระองค์ยืนยันว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ผู้เป็นชาวนาข้าพระองค์ถามแล้วขอจงตรัสบอกข้าพระองค์จะรู้การไถของพระองค์นั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราดายยาคือวาจาสับหลับด้วยคำสัตย์โสรจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะนำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นมีผลเป็นอมตะบุคคลครั้นทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกสิภารัตวาชพราหมณ์กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นชาวนาขอจงบริโภคผลที่เป็นอมตะที่ท่านไถเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วกสิภารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกสิภารัตวาชะสูตรที่1จบ

2. อุทยสูตรว่าด้วยอุทยพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ลำดับนั้นพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกสิภารัตวาชสูตรที่หนึ่งจบ

2. อุทยสูตรว่าด้วยอุทยพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ลำพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกสิภารัตวาชสูตรที่หนึ่งจบ

2. อุทยสูตรว่าด้วยอุทยพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ลำดับนั้น

ระสมณโคดมนี้ติดในรถจะพระสมณโคดมนี้ติดในรถจะพระสมณโคดมนี้ติดในรถจะพระสมณโคดมนี้ติดในรถจึงสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินย่อมไม่เกิดบ่อยๆเพราะได้มรรคแล้วไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุทยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอุทยสูตรที่2จบ

3. เทวหิตะสูตรว่าด้วยเทวหิตะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรด้วยโรคลมท่านพระอุปวานะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอุปวานะมาตรัสว่าอุปวานะเอาเถิดเธอจงจัดหาน้ำร้อนสำหรับเราท่านพระอุปวานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของเทวหิตพราหมณ์แล้วยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรเทวหิตพราหมณ์ได้เห็นท่านพระอุปวานะยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุปวานะด้วยคาถาว่าท่านเป็นสมณะโล้นครองผ้าสังฆาติยืนนิ่งอยู่ท่านปรารถนาอะไรแสวงหาอะไรมาเพื่อขออะไรท่านพระอุปวานะตอบว่าพระสุคตมุนีเป็นพระอรหันต์ในโลกทรงพระประชวรด้วยโรคลมพราหมณ์ถ้าท่านมีน้ำร้อนขอท่านจงถวายแด่พระสุคตมุนีด้วยเถิดอาตมภาพปรารถนาจะนำไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ควรบูชาสักการะและนับถือกว่าบรรดาพระอริยบุคคลที่ควรบูชาสักการะและนับถือเหล่านั้นครั้งนั้นเทวหิตพราหมณ์ให้บุรุษถือกาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยตามไปถวายท่านพระอุปวานะลำดับนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลให้สงสนานและใช้น้ำร้อนละลายน้ำอ้อยแล้วถวายพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระอาการประชวรต่อมาเทวหิตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลพึงให้ทายธรรมณที่ไหนทานที่บุคคลให้ณที่ไหนมีผลมากทักษิณาสำเร็จผลอย่างไรแก่บุคคลผู้บูชาอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุพเพนิวาสญาณอย่างแจ่มแจ้งเห็นสวรรค์และอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วบุคคลพึงให้ทายธรรมในมุนีนี้ทานที่ให้แล้วในมุนีนี้มีผลมากทักษิณาสำเร็จผลอย่างนี้แก่บุคคลผู้บูชาอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเทวหิตพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึง

4. มหาสารสูตรว่าด้วยพราหมณ์มหาสารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์มหาสารคนหนึ่งเป็นผู้เศร้าหมองนุ่งผ้าเศร้าหมองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์มหาสารนั้นดังนี้ว่าพราหมณ์ทำไมท่านจึงดูเศร้าหมองนุ่งห่มก็เศร้าหมองพราหมณ์มหาสารกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยารุมว่าเราดุสุนักรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุดม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเขากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้หยั่งควานเอาได้พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าครั้งนั้นพราหมณ์มหาสารนั้นเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจึงได้กล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยารุมว่าเราดุสุนักรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุดม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเขากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้หยั่งควานเอาได้พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าลำดับนั้นพวกบุตรนำพราหมณ์มหาสารนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งพราหมณ์มหาสารนั้นเถือผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์แสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้นพราหมณ์มหาสารนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึง

ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมหาสาระสูตรที่4จบ

มานัตถัทธสูตรว่าด้วยมานัตถัทธพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อมานัตถัทธะกระด้างเพราะถือตัวพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายเลยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมานัตถัทธพราหมณ์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับถ้าพระสมณะโคดมจักทักทายเราเราก็จักทักทายท่านถ้าพระสมณะโคดมไม่ทักทายเราเราก็จักไม่ทักทายท่านลำดับนั้นมานัตถัทธพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทักทายมานัตถัทธพราหมณ์ต้องการจะกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าพระสมณะโคดมนี้ไม่รู้อะไรทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของมานัตถัทธพราหมณ์ด้วยพระทัยแล้วได้ตรัสกับมานัตถัทธพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าพราหมณ์ในโลกนี้ใครที่ยังมีมานะไม่ดีเลยบุคคลมาด้วยประโยชน์ใดพึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นไว้ครั้งนั้นมานัตถัทธพราหมณ์คิดว่าพระสมณะโคดมทรงทราบจิตของเราจึงหมอบลงด้วยศีรษะที่ใกล้พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองจุมพิษพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคและนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานัตถัทธะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานัตถัทธะครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏมานัตถัทธพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายแต่พระสมณะโคดมทรงทำคนเช่นนี้ให้ทำการนอบน้อมได้เป็นอย่างดียิ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมานัตถัทธพราหมณ์ว่าพอละพราหมณ์เชิญลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเลื่อมใสในเราแล้วลำดับนั้นมานัตถัทธพราหมณ์นั่งบนที่นั่งของตนแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงในใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงจะเป็นการดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลไม่ควรทำมานะในมารดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงในบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะไม่ควรกระด้างพึงนอบน้อมพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมานัตถัทธพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมานัตถัทธสูตรที่ 5 จบ

6ปัญจนีกสูตรว่าด้วยปัญจนีกสาตพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อปัญจนีกสาตะพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราพึงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเถิดพระสมณะโคดมจักตรัสคำใดๆเราก็จะคัดค้านคำนั้นๆสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นปัญจนีกสาตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดินตามพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระองค์จงตรัสสมณธรรมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ตั้งใจจะคัดค้านมีจิตเศร้าหมองมากไปด้วยความแข่งดีจะไม่รู้ชัดคำสุภาษิตส่วนบุคคลใดกำจัดความแข่งดีความไม่มีจิตเลื่อมใสและถอนความอาฆาตออกแล้วฟังอยู่บุคคลนั้นจึงจะรู้คำสุภาษิตได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปัญจนีกสาตพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปัญจนีกสูตรที่6จบ

0: 7. นวกรรมิกสูตรว่าด้วยนวกรรมิกะภารัตวาชพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นนวกรรมิกะภารัตวาชพราหมณ์ให้คนทำงานอยู่ในราวป่านั้นเขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่โคนไม้สาละแห่งหนึ่งได้มีความคิดดังนี้ว่าเราให้คนทำงานอยู่ในราวป่าจึงยินดีส่วนพระสมณะนี้ให้คนทำอะไรอยู่จึงยินดีลำดับนั้นนวกรรมิกะภารัตวาชพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุท่านทำงานอะไรจึงอยู่ในป่าไม้สาละพระโคดมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวด้วยความยินดีอะไรหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรในป่าหรอกป่าคือกิเลสอันเป็นข้าศึกถูกเราถอนรากเหง้าหมดแล้วเราไม่มีป่าคือกิเลสปราศจากลูกศรคือกิเลสและความไม่ยินดียินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนวกรรมิกะภารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนวกรรมิกสูตรที่7จบ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับ

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยหาคืนยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืนท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงเลยจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆ ตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้า1ยกส้นขวา2 9ไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้า9ไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆ

ลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4

้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3

0: ท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดิน

0: เร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนจะก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกัมมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทาง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

0: คทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
3: ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะพอเราทำองค์พระแล้วทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้น ปัจจตังเห็นเฉพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางพุทลมหายใจเข้ากำหนดรู้โทนในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ทุกขณะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาเบาทำใจให้เบาเบาจิตนี้เข้าผวังแล้วอย่างหนึ่งจะสว่างขึ้นยังมีจิตนี้เข้าผวังสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจเพิ่งรู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วทำใจให้สบายสบายใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เมื่อใจสงบก็รู้เพิ่งรู้ว่าสมาธิเกิดกับเราแล้วสัมปชัญญะสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เพิ่งรู้ว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้จิตนี้ยังไม่สงบก็รู้พยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออก

มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกทำให้สบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกทำให้มีปีติอยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าในสมาธิปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกทำให้มีปีติอยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าในสมาธิปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกทำให้มีปีติอยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าในสมาธิปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกหมดลมตามหลักทางยุคนบาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าระลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่มยินดีขึ้นธรรมะก็จะเจริญขึ้นกับนักปฏิบัติถ้ามีการความง่วงเหงาเข้านอนขึ้นนี่เรียกว่านิวรณ์ห้าเราจึงลุกขึ้นยืนอยู่เราเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจงกรมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกรมให้กระสรู้ทำได้ทำเพราะกายเบาใจเบาก็ผู้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขณะปฏิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวเพื่อว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพยายามทำใจไว้ให้ดีทำให้ปีติทำใจภาวนามองดูที่เส้นผมอยู่บนเกศาผม

ให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทำตามองดูที่เกศาผมมองดูที่ชายสอยทำความรู้เห็นที่ชายสอยถ้าเรานั่งกรรมฐานทำมองดูรูปนามให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ชายสอยดูกลงหูสองข้างทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นวางหูเราที่ใจถอยทำให้ปรากฏทำใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกองหน้าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิจึงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันนั่นนะหลับหลงหลถ้าหลับนั่งเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันใช้มองดูในกายทำดูมองดูนอกกายผมขนเล็บฟันหนังมีนอกกายในกายก็ฝันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดใช้มองดูนึกมองดูภายในทำความรู้อยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิมองไถ่ถอยก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้ก็ดูกระดูกสันหลังเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าภาวังย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าภาวังจะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เรียกว่าปีติสมาธิมีการง่วงเหงาหัวนอนก็ลืมตาดูตัวเองแล้วดูสักเดียวแล้วก็หลับตาก็ไปใหม่มีความง่วงขึ้นก็ลืมตาสักเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตานี่จะเห็นใกล้ลืมตานี่จะเห็นไกลเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับพอสมาธิจะเกิดความง่วงเหงาเข้าครอบงำเราก็ใช้ลืมตาสักเดียวพอใจมันเบิกบานเราก็หลับเข้าไปใหม่วิธี

ให้เบิกบานดูเรื่องสมาธิเนี่ยเราลืมตาเราดูให้นานๆแล้วหลับตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่บุญก็ไม่เกินฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันถึงจะแรงกล้าขึ้นมาได้จึงเลิศทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดอย่างแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินช้าๆเดินให้ได้ปัจจุบันพุทโธพุทโธให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อบางคนจะเดินมีสมาธิปิติสมาธิกำลังเดินจุกลมอยู่กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมณจะให้มากขึ้นก็สามารถจะกัสรู้กำลังเดินจุกลมก็ได้ในปฏิปทาสี่เนี่ยขอให้ญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิปทาสี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนักก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้หายง่วงนอนถึงจะมีศรัทธาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่วงเหงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวง่วงเหงาของนอนเนี่ยมันบีบคั้นไม่สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานี่แหละง่วงเหงาหอนอนหรือฟุ้งซ่านทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับลืมหลับลืมอยู่บ่อยๆความรู้สว่างขึ้นแล้วก็ปีติจะเกิดได้พอเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจเบิกบานได้ถ้าไม่งานมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าพอวางแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะมีเพียรมีมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เพราะจิตถูกอวิชชาฉาบตาจิตนี่เลยไม่รู้อะไรจิตนี่เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อมีปีติทั้งในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีคือขึ้นคือผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่

0: วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ธรรมเหตุธรรมที่พระองค์แนะนำเราพระองค์ใดแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเท่าจิตก็มีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไว้จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความลึกเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วนี่เป็นนิโรธสัจจะถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็นแล้วศรัทธาจึงจะเกิดได้เมื่อยังนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วทีหลังมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็จะทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็ใช้มองที่ใบหน้าเลยวางคิ้วมองด้วยกรงลูกตาให้กรงลูกตาเจ้าของเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราทำใจให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใจตามองๆดูที่ลมเข้าทางจมูกลมออกช่องจมูกหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นขณะปฏิบัติใจมันก็จะเบิกบานได้ถึงจะเรียกว่าทำใจมนสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงนิโรธสัจจะอยู่ที่หว่างคิ้วจะรู้ความเป็นจริงในที่หว่างคิ้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเข้าความมาต่อสมาธิกันมาประชุมให้พร้อมกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้รวดเร็วเพราะความมากขึ้นเขาลุกเราก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์ก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้ไปเท่านานๆแล้วนั่งไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปีติในพระพุทธเจ้าให้มีปีติในพระธรรมเจ้าให้ปีติในพระสงฆ์เจ้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่ามนสิการ ำให้เจริญขึ้นสมาธิเราก็นำความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หน้าแข้งทำให้เห็นทำให้เห็นทำความรู้ยังมีแหละทุกครั้งนักเข้าก็จะมีทำความรู้ก็จะมีทำความเห็นเอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นแล้วทีนี้มือซ้ายขวาเราจับหัวเข่าไว้ทั้งคู่แล้วทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดว่ามือเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็เจริญอานาปานลมหายใจเข้าก็มารู้ลมหายใจออกก็มารู้ทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างก็มารู้เห็นเอามาไว้พนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นเราก็จะต้องเห็นกระแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ที่ตัวแล้วเอามือพนมไปที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกหัดไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิ้วแล้วกำหนดรู้เห็นที่พาดไว้ที่วางคิ้วจะเห็นหรือไม่เห็นทู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยๆขึ้นพยายามถ้าไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่กายใจที่หูตาจมูกลิ้นกายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยมันลุ่มหลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลภโกรธหลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิวันนี้เราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันพลจึงเรียกว่าจิตนิวิสังขารพอจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดมีกจิตขึ้นจิตก็เป็นพระอริยเจ้าไปนี่จึงเรียกว่าวิสังขารจิตนิวิสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนือเ อำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้ายังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดเงินปฏิปสานสี่เนี่ยต้องจิตนิวิตสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดเงินปฏิปสานสี่เนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่ก็เรียกว่าปฏิปทานสี่ที่เราทำเนี่ยที่เรารับสินข้อห้ามเนี่ยเป็นสินสิกขาแล้วมาสำรวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสินสังวรที่ยกสรุธรรมะทำวิเศษที่พระองค์แนะนำให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีเราต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อยนี่เรามาเจริญพระไตรปิฎกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระไตรปิฎกของเราจะได้งดงามพระไตรปิฎกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวปึงหัวกระดาษหรอกอยู่ที่กายใจเรานี่เองเราหูตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบานี่พระไตรปิฎกของเรางดงามพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์นะพระไตรปิฎกของเราไม่วิบัตินี่พระไตรปิฎกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูหนวกจิตใจบ้าบ้านั่นแหละเขาว่าพระไตรปิฎกวิบัติของเรานี่สมบูรณ์ดีไม่มีบ้าบ้าเสียจริตไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญญะมีดีขึ้นทำเถอะทำความรู้ตัวก็เถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าเป็นหมัวอย่างอื่นเลยเพราะเราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวฝึกหัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประกายวิโดกให้สมบูรณ์ขึ้นเขียนเขาเขียนให้มากกว่าอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ขณะจะตายจะได้มรรคผลที่เราเคยฝึกหัดเคยต้อนจิตให้เข้าผวังอยู่เรื่อยๆเพลาเมื่อแตกดับก็ระลึกซึ่งอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริยเจ้าเมื่อขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยบุญอะไรไม่เป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัติ
1: เนี่ยถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เพิ่งรู้ว่านี่จิตมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นจิ ลื่อนอิริยาบถเลยทุกนี้มันจะเกิดขึ้นหรอกทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทำอยู่ที่บ้านก็ทำขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำให้ต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ก็ค่อยๆรู้ค่อยเขียนค่อยอ่านก็จะกว้างขวางขึ้นสามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้พอสั่งสอบได้พอเราได้เรียนได้สมถภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี้ก็ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี้ก็จะได้นำลูกศิษย์ต่อไปนี่ลูกศิษย์ต้องมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็ยังนำธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสไปได้แล้วก็จะเกิดมากขึ้น ความว่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผู้ปฏิบัติพอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่คนได้ธรรมะนี่ไม่อิ่มไม่เต็มเพราะมีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแค่นั้นแค่นี้เช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วเครื่องกายลักษณญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดสายทีนี้พระสดานี้ก็จะมีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งทุกข์จริงๆพระสดาก็รู้พระโสดาก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วองค์แรกทุติยฌานนี่ก็สกิทาคาก็เกิดขึ้นตติยฌานก็คืออนาคามีนี่พึงจะได้ภูมิของอนาคามีก็เข้าอยู่ในตติยฌานนี่แหละเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่แล้วพวกเราก็ต้องมีเพียรมีหมั่นสิว่าเราก็มันจะเรามาเรียนให้รู้จักความตายแล้วมาเรียนให้รู้จักความไม่ตายเป็นยังไงนี่ว่าเราจะไปถ้าพวกโสดาเนี่ยหรือสกิทาคาก็ตามหรือเราก็จะไปสู่ในลูกศิษย์ของหมู่พระอริยเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าอนาคามีก็ไปอยู่สุทธาวาสไปนิพพานมโนนี่ตามที่ตำหนุกตำราที่เขาเขียนไว้นั้นเราไม่ผิดเนี่ยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอริยเจ้าท่านรู้จริงๆพระโสดาบันท่านก็รู้จริงๆจึงเรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพานนี่เข้าพระนิกระแสพระนิพพานคือนิพพานเนี่ยท่านละสังโยชน์ความ

าจจะชีวิตไม่โกหกหลอกลวงไม่ผิดกามคุณซึ่งลูกเมียและภรรยานี่พระโสดาทำไม่ได้นี่ที่เรียกว่าพระโสดามีความละอายต่อบาปพระโสดานี่รู้ว่ากรรมเป็นของตนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของตนพระโสดาก็ต้องสร้างความดีเป็นพระอริยเจ้าก็หมดความคล้องหมดความคล้องทางโลกก็มีจริยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อาตมาที่มาแนะนำหรือสั่งสอนให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปรู้เองอย่าเข้าให้ไปเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วก็ได้มาถามครูบาอาจารย์ได้ก็ยังมีเรื่องถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีสถาปัตถะความเรื่องใจของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้เข้าในผ่านไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนนี้พระองค์ไม่ได้ไปหรอกทิ้งไว้ให้กับพวกเราลูกๆข้างหลังนี่แหละเพราะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารน่าเสียดายว่าเกิดมาเสียนานแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ถ้ามีสถามีศรัทธามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวเป็นพระอริยเจ้าได้นี่พูดถึงเวลาสังโยชน์ที่จะฟังง่ายหน่อยว่าสังโยชน์ก็คือคนชาวบ้านนี่ลักขโมยมีนอกใจภรรยาสามีกันอยู่เป็นหนึ่งนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่านี่แหละกิเลสมารกิเลสมารมันเครื่องรอยรัดจิตใจของเรานี่พวกเราทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาก็แล้วมีหิริความละอายต่อบาปโทษบาปก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ก็กลับใจจะได้นี่เช่นว่าโสเภณีเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์นี่พูดไพเราะพวกชาวบ้านเรียกว่าคนชั่วหรือคนกะลีอะไรเงี้ยแต่พระองค์นี่พูดเหมาะสมที่เป็นพระองค์จริงๆเป็นผู้หมดจดแห่งสิ้นสมาธิปัญญาที่คุณเป็นผู้ปวารณานี้ไพเราะงดงามมากเรียกว่าโสเภณีเป็นผู้งามเมืองคนเหล่าเรียกว่าเมียเช่าเนี่ยที่นี่แต่พระองค์ว่าโสเภณีนี้เป็นผู้งามเมืองเป็นผู้แต่งตัวไว้ให้ชายอื่นดูเนี่ยพูดเพราะพระองค์นี้พูดเพราะจริงๆแล้วพยายามเราก็ต้องเรียนตามพระองค์เมื่อเราทำตามพระองค์พูดตามพระองค์ทำให้เหมือนพระองค์อินทรีย์สังวรสมรมระวังความสง่างดงามเราก็ทำสมรมมาเถอะแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้พอธรรมะเกิดได้พระโสดาเนี่ยเป็นเครื่องจำสัมผัสกับเครื่องทิพย์ได้นะได้ตั้งสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละพออย่างนั้นจึงเรียกว่ากิเลสดับพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นเพราะอันนี้ที่พูดที่ก็พูดมายกย่องในพระธรรมคำสอนแล้วก็ยกย่องทางจิตใจของพวกโยมเพื่อยกย่องเพื่อจะให้ธรรมะที่ในของญาติโยมที่ความไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่เพื่อจะให้ตื่นขึ้นมามือทำมือสถามีความตื่นขึ้นมาแล้วทำที่ไม่ดีไม่ชอบก็ดับไปทำที่เจริญขึ้นมา

0: คำสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เจริญเนี่ยก็ได้จากพวกเรามาเจริญธรรมะนี่แหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับพวกเราทีนี้ดูสิโยมพวกโยมมาบวชเนี่ยมาบวชกันแล้วมาบวชกันอีกยังมีสิถึงจะเรียกว่าเป็นผู้จะได้เข้าไข่คำสอนของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีมหากรุณากับพวกเรามากที่คำสอนอยากให้พวกเราพ้นทุกข์มุทิตาขอให้เราทำความดีให้มากขึ้นนี่เพราะเราก็ทำความดีมากแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เรื่องกระแสของพระอริยเจ้านี่ต้องรู้ท่านอุปมาเหมือนที่บุรุษที่โจรขับไล่ฟันมาวิ่งหนีมาโจรก็ขับไล่ฟันทีนี้วิ่งเข้าถึงทะเลแล้วความกลัวโจรมากก็เลยหลงในทะเลก็ว่ายเลยว่ายเพื่อใจคนโจรทีนี้เมื่อว่ายไปแล้วในยามกลางคืนมืดเหนื่อยเหน็ดมากว่ายก็ว่ายข้ามในทะเลก็เหนื่อยมากทีนี้ศพนั้นลอยน้ำมาผู้นั้นในกลางคืนนั้นไม่เห็นก็นึกว่าขอนไม้ก็เกาะศพนั้นไปเกาะศพนั้นก็ได้ศพนั้นแหละที่จะถึงฝั่งกระโนนได้นี่พอน้ำทะเลลุกคลื่นเนี่ยตีซากศพให้ขึ้นตะลิ่งอยู่เสมอผงเล็กผงน้อยก็ต้องซับให้ขึ้นตะลิ่งในทะเลนี้จึงจะสะอาดได้ฉันใดก็เกาะศพมาเรื่อยๆทีนี้ก็ตะวันก็จวนจะสว่างแล้วทีนี้ก็พึงว่าเห็นศพตะวันขึ้นแล้วก็บุรุษนั่นก็ละศพไม่ได้ถ้าละศพไปต้องตายเพราะคลื่นทะเลมันใหญ่ทีนี้ก็ใส่ศพนั่นแหละเกาะศพมาเรื่อยๆเรื่อยๆทะเลก็ซัดน้ำก็ซัดเข้าถึงชายตะลิ่งได้ชายนั้นบอกสัตบุรุษนั้นก็เห็นซากศพก็มีทั้งเกลียดทั้งน่ากลัวทั้งอะไรก็พอเกาะพอตีนอย่างดินได้ข้ามฟากนนได้ก็ผลักศพให้ลอยจากน้ำชายนั้นก็ชำระตัวก็เดินขึ้นตะลิ่งไปนี่ทำได้ความเปรียบเทียบนี่เมื่อตะวันขึ้นแล้วสว่างแล้วก็พระโสดานั่นแหละเป็นผู้เห็นภัยในเป็นผู้เห็นภัยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแล้วได้กอดซากศพเหล่านี้นะกินซากศพอยู่ทุกวันอยู่กับซากศพอยู่ทุกวันเรานึกว่ามันไม่เห็นซากศพที่ตัวเราของเราเราจึงพอใจอยู่ในสภาวะซึ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเท่าผู้นักปฏิบัติได้อสุภกรรมฐานนั่นแหละจึงจะรู้ความอุปมาอุปไมยในข้อนี้ก็จะรู้ได้เห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้ล่ะโยมก็จึงว่าสังโยชน์เหล่านี้โลกกฎลงสามนี้มันก็จะดับไปนี่ผู้นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเกิดมีกับพวกเราขอให้รักษาศีลไว้เถอะโยมทุกคนรักษาศีล ห้าไว้เหมาะกับคนของพวกญาติโยมพวกสิ่งแปดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกจากโลกนี่ที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราแม้ซึ่งเราจะมาอยู่กันด้วยกันในสลสลาลงธรรมที่โรงที่นี่ที่เรามาเป็นชายเป็นหญิงก็ตามที่เรามาหนองก็อยู่ในสลาลงธรรมอันนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลยนั่นแหละธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนิดนี้แหละอยู่กันได้กิเลสตัณหาไม่มีถือว่าเรามารักษาสิ้นข้อห้ามอปรัมมจริยาเวรมณีเราซึ่งเว้นกามคุณด้วยกันทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อจะถึงแดนของพระอรหันต์แล้วอาชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีและนั่นคือพระอรหันต์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราหมดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราสิ้นอาสวะแล้วนี่ขอให้เราตั้งใจตั้งใจไว้ให้มากเถอะมันจะได้ไม่เติบไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนะเนี่ยเราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าเป็นผู้พระองค์เป็นผู้นิพพานไปแล้วนิพพานนี้ไม่ใช่ว่าหมดตัวหมดตนนะมันหมดกิเลสนะแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอายตนะนั้นยังมีอยู่พิสุทธิ์นี่พระองค์กล่าวอย่างนี้นิพพานนั้นน่ะอายตนะนั้นยังมีอยู่นี่อายตนะก็คืออะไรละหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละว่ามันจะทำนี่มันหมดกิเลสนี่มันก็เลิกแก่เลิกเจ็บเลิกตายถึงทันทีจึงพระองค์นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้คนพบปะผู้เดียวแล้วก็แพร่หลายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายถ้ามากระทำกันอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะไปสู่อย่างน้อยๆก็เทวโลกสมบัติเราก็จะไปอยู่โน้นแหละทีนี้มือพระองค์เนี่ยเมื่อเราไปอยู่โน้นอะไปอยู่กับพระองค์เลยไปอยู่กับเทวโลกสมบัติพอว่างศาสนา 5,000 ปีนี้ก็พระองค์ความอัศจรรย์ของพวกหมู่เทวดามีบุญมากพระองค์ก็จะรวมพระธาตุประชุมธาตุขึ้นอีกเป็นมีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นธรรมะสั่งสอนพวกเทวดาได้เหมือนอย่างพระองค์ที่อยู่ในที่นิพพานไปแล้วพวกเทวดานี้จะได้ฟังธรรมะอีกก็จะบรรลุธรรมะพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอริยเจ้าเป็นลานลานเป็นโกดโกดเอวังทีเดียวนี่ฮะขอให้พวกเรานี่ตั้งใจมันยังไม่หมดกิเลสถึงขั้นพระอรหันต์ก็แค่สิ่งห้าเราก็ทำชื่นชมยินดีให้มากเราจะได้ไปสู่เทวโลกสมบัติจะได้ไปอยู่ลูกศิษย์พระอรหันต์ชั้นเทวโลกชั้นสี่บรมโพธิสัตว์ก็อยู่นั่นทั้งนั้นพระสีอานก็อยู่นั่นทั้งนั้นเราไม่ต้องให้พระสีอานมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีมนุษย์ใจสูงพวกเราอย่างกับพวกเรานี้ก็แต่งตัวไปสวรรค์แต่งตัวไปพระนิพพานทั้งนั้นนะอันนี้ก็อาตมาก็จะขอยุติเพียงเท่านี้เอวันก็มีขอจงให้มีดวงตาสิครับคำสั่งสอนสมาธิพระพุทธเจ้าจงเจริญมรรคสี่สมผลสี่พระนิพพานหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งนี่แหละจะถึงพระนิพพานมันเพียรมันทำ ให้มากขึ้นจงสมันเนี่ยเราก็ฝึกขัดเถิดไม่เป็นไรหรอกดีเรามาฝึกขัดนี่แหละถึงว่าสมรวมอินทรีย์คือรักษาผู้ตาไว้ดีแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนใครสนใจมากคนนั้นก็จะกระสรู้ได้เองอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นแล้วปัญญอินทรีย์ก็จะมีขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันก็จะห้ามหันกิเลสได้เนี่ยพุทโธพุทโธนี่ก็หมายการห้ามหันกิเลสนะธรรมะก็ลาโยมนะก็มีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรม
1: พร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดย

0: วสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทางกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งขึ้นแต่ผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะ

0: ก็ได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทั่วมาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
3: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกับกลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกับจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
4: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาไอ้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบอกไปถึง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานาขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่นี่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจิตใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างไรบางคนก็ฟันทีบางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงฟันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทย์ปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้ต้องก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไป
แล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆก็พิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับ

ลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักเรา

ไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรม

ถ้าฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทำงั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือยนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือยจิตเนี่ยมันตัวสัปเหร่อมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสัปเหร่อคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคลำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำระอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไป
พอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้พี่สุนีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็รื้อแร้แต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเอง
เราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้น

เรื่อยไปนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือเอาตาขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากจะดมคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือมาตาวขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากจะดมคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัว

มันก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนเพื่อนหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไหร่ไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นเลย

การทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมเข้าไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปพยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงแล้วก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตาย

วันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนน้องคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนน้องคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ส
ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้าหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียว

สว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาถึงขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งภายในใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้จะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจิตกายเวทนาก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของกายของใจเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันพระธรรมคำสอนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

ญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสุวรรณโนปมคุณหลวงปู่คำพองติดโสขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ปัญชาในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นปุริทัตโต

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสุวรรณโนปมคุณหลวงปู่คำพองติดโสขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มีระบบหลายเรื่องมีระบบหลายเรื่องมีระบบหลายเรื่องสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเรื่องของการชุมคือความเห็นทั้งหมดลงมารวมกันในอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเกิดทิฏฐิมานะเกิดความเห็นผิดวิปริตจากทํานองครองธรรมก็ถือว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์คือมันไม่ฟาดฟันผู้เห็นและก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นซึ่งอยู่ในโลกร่วมกันกับเราจึงได้จัดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นนั้นผู้อื่นผู้ใดที่ไปเห็นตามคนนั่นเข้าก็ไม่เกิดภัยต่อสังคมไม่เกิดภัยต่อชีวิตแม้ถึงจะไปอยู่กับใครใต้เหนือมีร่างมีกายประกอบไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็จริงอยู่แต่สัมมาทิฏฐินั้นไม่ได้อยู่ในโรคภัยไข้เจ็บสามารถที่จะบรรเทาความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเวทนาทั้งปวงให้หมดลงด้วยนโยบายด้วยนโยบายที่เป็นธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประชุมอันหนึ่งชุมแห่งความเห็นถูกต้องหมู่คณะทั้งหมดรวมความเห็นอย่างเดียวกันไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันเช่นมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งเป็นต้นไม่ได้แตกแยกกันไปเกิดในชาติในตระกูลนู้นตระกูลนี้หรือว่าตกไปอยู่ในสภาพแห่งอำนาจของตัณหาอวิชชาถ้ามิฉะนั้นแล้วคนเรามองดูทุกวันนี้ก็ดีในที่ล่วงมาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาถึงก็ดีเราจะมองเห็นตระกูลของคนต่ำๆสูงสูงร่างกายมีผิวพรรณผ่องใสหรือขี้ริ้วขี้เลยหรือโหดเหี้ยมอมหิตผิดกันต่างกองเหล่านี้ก็เพราะความไม่รวมอยู่ในสัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงจะมีตระกูลพรามตระกูลสัตว์ตระกูลแพทย์ตระกูลจันทานหรือตระกูลอะไรก็แล้วแต่ธรรมะทั้งหมดรวมกันเข้ามีความเห็นตรงกันสามารถละอาสวะกิเลสโลภโกรธโลภหลงในสันดานออกได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตระกูลอะไรถ้าหากเป็นธรรมะอย่างอื่นล่ะความเห็นอย่างอื่นล่ะตระกูลอย่างอื่นล่ะจะสามารถที่จะไปทำจิตใจของเราให้รวมกันอยู่ในระบบนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหมดศาสนาทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เที่ยวเป็นความปลอดภัยเป็นความราบรื่นเป็นความบริสุทธิ์ไม่มีการยื้อแย้งแข่งดีกันไม่มีความที่จะอ้างการอ้างเวลามีความตื่นอยู่ทุกเวลาความตื่นนั้นไม่ใช่ตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นด้วยความอยากไม่ใช่ตื่นด้วยความโศกเศร้าไม่ใช่ตื่นด้วยความดิ้นรนไม่ใช่ตื่นด้วยความเสาะแสวงหาเป็นความตื่นที่ผิดจากโลกของเราตื่นจึงจัดเป็นธรรมะส่วนเรียกว่าพุทธะเรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นตื่นเหล่านี้ยากคนที่จะตื่นได้ในโลกถ้าผิดพลาดไปแล้วจะตื่นไม่ตื่นอย่างนี้ตื่นวิ่งเต้นตื่นเดือดร้อนตื่นไม่มีที่พึ่งตื่นตนกตกใจไม่ได้ตื่นที่ว่าไฟไหม้ร่างกายชำรุดครุบโครมไม่ตกใจไม่เดือดร้อนไม่มีความหวั่นวิตกในเรื่องที่มันจากไปไม่ว่าของนั้นจะอยู่มาจะกี่ร้อยพันกี่แสนปีของนั้นจากไปจิตใจไม่ได้อยู่ในระบบอันนั้นก็ถือว่านั้นแหละตื่นถูกต้องแท้อันที่ตื่นไม่ถูกต้องสิ่งใดที่ตนเคยรักเคยใคร่เคยปรารถนาเมื่อสิ่งนั้น

ลุดไปจากตัวเขาก็เกิดความเดือดร้อนเกิดความท้อแท้เกิดความท้อถอยจิตใจเหี่ยวแห้งโสมนัสขัดเคืองเหล่านี้พระพุทธเจ้าถือว่าไม่ใช่ความตื่นที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่มาในที่นี้เพื่อปฏิบัติให้ความตื่นถูกต้องเพราะเราเคยตื่นเต้นมาหลายแล้วเคยโศกเศร้าเล่าร้อนมามากแล้วเคยเสียอกเสียใจมามากแล้วเคยท้อแท้มามากแล้วเคยแพ้ในสิ่งต่างๆมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแพ้เกิดแพ้แก่แพ้เจ็บแพ้ตายแพ้เจ็บแพ้ปวดทุกเวทนาทั้งหลายครอบงำเราไม่มีนโยบายไม่มีธรรมะที่จะไปแก้ไขก็ทำให้มนุษย์ของเราตกอยู่ในอำนาจแห่งเวทนาทั้งปวงครอบงำแล้วจิตใจเมื่อตกอยู่ในอำนาจพวกนั้นแล้วอำนาจพวกนั้นก็สามารถที่จะกำจัดให้พวกเราไปอยู่ในสภาพต่างๆได้เช่นเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดอยากจนคนแค้นอย่างพวกเราบังอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรามองเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางตรงนี้แล้วก็จะได้มองเห็นว่าทำไมเราจึงนั่งไม่เห็นธรรมเราทำไมเราจึงนอนไม่เห็นธรรมเราทำไมจึงหายใจออกหายใจเข้าไม่เห็นธรรมเราทำไมดูเนื้อดูหนังเราจึงไม่เกิดความอัศจรรย์ในจิตใจของเราทำไมจึงไม่เกิดความเห็นทุกข์เห็นร้อนการหายใจออกหายใจเข้าหายอยู่ทั่วโลกแต่คนจะเห็นว่าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นพุทธะแปลว่าผู้รู้ว่าหายออกเป็นทุกข์หายเข้าเป็นทุกข์นั้นจำนวนคนพันหนึ่งจะเห็นทุกข์ได้จำนวนแต่เพียงร้อยก็คงจะยากเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปลูกฝังวาสนาบารมีไว้กับทุกเหล่านี้ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้กับทุกเหล่านี้ไม่เชื่อมั่นในทุกเหล่านี้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนก็ไปเอาหอมจิตหอมใจหอมศรัทธาหอมปัญญาไปรวบรวมอยู่ในสิ่งอย่างอื่นกันเสียหมดสิ่งเหล่านี้ก็เลยมองข้ามไปเมื่อมองข้ามไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มนุษย์ของเราทุกข์ทนทรมานแม้ถึงจะไปนั่งลมหายใจออกทุกข์หายใจเข้าทุกข์มันก็ทุกข์เหล่านั้นก็ยังไม่ดับความห่วงใยดับความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานทั้งหมดได้ดับลงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะวินิจฉัยพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราคงจะมีบารมีน้อยมากแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ามองตรงนี้แล้วเราจะมองให้มันน้อยลงไปหรือจะมองให้มันมากขึ้นถ้าสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเห็นทุกข์มากเข้าไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยล่าเริงเคยที่สนุกสนานในอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำได้ก็ถือว่าจิตใจนั่นเป็นธรรมเข้าใจในการพิธีปฏิบัติธรรมก็ได้ที่ว่าผู้เห็นแล้วซึ่งธรรมก็ไม่ขาดทุนศูนย์กำไรในการพิธีที่จะอยู่ประจำวันประจำเวลาให้เป็นเรื่องที่จะวินิจฉัยพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราคงจะมีบารมีน้อยมากแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ามองตรงนี้แล้วเราจะมองให้มันน้อยลงไปหรือจะมองให้มันมากขึ้นถ้าสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเห็นทุกข์มากเข้าไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยล่าเริงเคยที่สนุกสนานในอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำได้ก็ถือว่าจิตใจนั่นเป็นธรรมเข้าใจในการพิธีปฏิบัติธรรมก็ได้ที่ว่าผู้เห็นแล้วซึ่งธรรมก็ไม่ขาดทุนศูนย์กำไรในการพิธีที่จะอยู่ประจำวันประจำเวลาให้เป็นเรื่องที่จะวินิจฉัยพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราคงจะมีบารมีน้อยมากแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้ามองตรงนี้แล้วเราจะมองให้มันน้อยลงไปหรือจะมองให้มันมากขึ้นถ้าสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเห็นทุกข์มากเข้าไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยล่าเริงเคยที่สนุกสนานในอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำได้ก็ถือว่าจิตใจนั่นเป็นธรรมเข้าใจในการพิ

ที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ชื่อว่าผู้เห็นแล้วซึ่งธรรมก็ไม่ขาดทุนสูญกำไรในการพิธีที่จะอยู่ประจำวันประจำเวลาให้มืดมนนานท่านมาฟังแล้วท่านก็จะหัวเราะหลวงพ่อบ้าบอคอแตกไม่เอาเรื่องอะไรมาพูดเพราะฉะนั้นก็ขอจบลงแต่จะเพียงเท่านี้สวัสดีเฮ้ยเฮ้ยมาเทศแบบมหาฟังว่าจะมาเทศคนไหนเนี่ยมาเทศแต่คนธรรมดาเนี่ยใช่หรือเฮ้ยเฮ้ยภาพคนไม่ยังละมัวพอกฮะภาพคนไม่ยังหมดจนว่าไม่สั่งสนเนาะ

0: เมื่อยหรอกอ่ะเมื่อยหรอเมื่อยหรอก
1: อาหังขมามิตมเหหิเตเมฆามิตับบังเอวังโหตุเอวังโหตุยัสสะปุเบภมาคิตตวาปัสสาโสนะปัสสติโสบังโลกังปะปาเทติภมตวะจะมีมาเมื่อประมาทผมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจทองต่อนาและหลังก็จะงดเชื้อทั้งโทษนั้นให้แก่ท่านเมื่อผมประมาททันทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจทองต่อนาและหลังก็ของดเชื้อทั้งโทษให้ผมด้วยยศสัพพังกตังกัมมังกุศเลนะเพหิยติโสมังโลกังปภาเตติภมตวะจะมีมาอภิวาทและศีลสมิจังมุทธาปจายุโนจตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังภะลังจะฝากเป็นยังไงผมไปก่อนอย่างนี้บอกจะฝากไข่ฝากจ๋าจะฝากเจ้าฝากป่วยได้ให้ผมไปก่อนอย่างนี้บอกล่ะโอ้ใครบอกเขาเนี่ยไปก่อนพวกนี้ยุ่งครับนะก็ยุ่งหลายคนเลยฮะฮะบ
2: ้พระถึงจะทุกข์น้อยทุกข์มากก็เป็นสิ่งที่ทรมานบางทีอาจจะถึงกับตัดญาติขาดมิตรกันก็ได้ความทุกข์ไม่ว่าทุกข์อะไรทั้งนั้นทุกข์บางสิ่งบางอย่างนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสารพัดร่างกายแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกข์อย่างหนึ่งนั้นทุกข์เพราะหมดบุญหมดกุศลทุกข์เพราะเจ้าของไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมก็อดอยู่อดกินก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์ด้วยมีสติปัญญาขาดความสว่างสวัยขาดความแก้ไขขาดเหตุผลคนเราถ้าเรามามองแล้วต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่จะไปลองให้ได้ง่ายๆทุกจนถึงกับความร้องไห้เกิดขึ้นได้นี่ก็แสดงว่าความกดดันความพินาศสามารถที่จะทำให้น้ำตาคนร่วงลงได้นี่ก็ถือว่าเกิดมาทุกคนถ้าไปเจออย่างนั้นเขาแล้วคนทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีจำนวนน้อยจำนวนมากแต่ที่จะเป็นหลั่งน้ำตาให้ทุกทั้งหลายมันครอบงำเนี่ยไม่ว่าจะทุกแบบไหนทุกเพราะเป็นห่วงใยหรือทุกเพราะสิ่งที่รักที่ใคร่ทั้งปวงมันจากไปหรือว่าดับไปก็มีตั้งแต่เรื่องที่จะทำให้ทุกเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้สร้างปัญญามาเพื่อจะให้รู้แจ้งในทุกทั้งปวงว่ามันเกิดมาจากอะไร

ก็ไปหาที่เกิดของทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์โดยไม่มีเหตุมีผลของมันมันจะโกรธจะโลภจะหลงทีเดียวมันก็ต้องมีที่เกิดของมันคนเรานั้นที่จะมาเกิดในโลกนี่มันก็ต้องมีที่มาของมันรวมกันเข้าเราหายจอกหายใจเข้ามันก็เป็นบทบาทแห่งความทุกข์เช่นเดียวกันนั่นเรียกว่าทุกข์ประจำทุกข์จรทุกข์อะไรมีหลายทุกข์ทุกข์หมักหมมทุกข์ผัวพันทุกข์เป็นกรรมเป็นเวรพวกนี้ก็มีแต่ทุกข์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาไม่สมกับความประสงค์เกิดโรคภัยเจ้าของหมดเงินหมดทองขาดขายง่ายมือขาดทุนสูญกำไรเป็นทุกข์นอกจากนั้นความนึกความคิดผิดพลาดถึงกับติดหนี้ติดสินคนอื่นเขาโดยไม่หาทางออกไม่ได้ยิงตัวตายฆ่าตัวตายกินยาตายหรืออาจจะถึงกับฆ่าฟันลันแทงลงมือลงไม้กันมูลนี้ก็เป็นแต่เรื่องที่พวกเราต้องพากันพยายามให้มันรู้ไอ้ผู้ที่มาอยู่เนี่ยอยู่ในทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเดินไปก้าวหนึ่งเราจะดับทุกข์ได้ไหมอะไรพาเดินความอยากหรือพาเดินหรืออะไรพาเดินอันนี้เป็นเรื่องของการคิดถ้าเดินด้วยความอยากล่ะจะเกิดบุญเกิดกุศลไหมเกิดความเรียบร้อยไหมก็เป็นเรื่องต้องคิดถ้าเราเดินไปเฉยๆเนี่ยมันเสียแรงกระดังที่พูดมาแล้วที่พุทธเจ้าของเราทรงเทศนาตอนแรกทำเหล่าใดซึ่งไม่สมควรแก่สมณะสารูปของเราจะไปส่องเสพไปสะสมหรือยินดีหรือทำให้เกิดทำให้เป็นไปตามความประสงค์นั้นทำเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เป็นอัตตากิเลมัฏฐานุโยคคือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไปมองดูแล้วเราเลี้ยงกันมาไม่ว่าจะเลี้ยงภรรยาสามีหรือนอนเฝ้านอนคอยบ้านช่องห้องหอหรือที่อยู่กินหลับนอนอะไรก็แล้วแต่เราพยายามหาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาก็จะได้นามาเป็นทุ่งก็พยายามก็จะแตกเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาหวานข้าวดำนาได้กินก็เสียเหลี่ยวเสียแรงไปต่างมากมายแล้วเสียเหลี่ยวเสียแรงไปละสมกับเหตุกับผลที่มันเสียไปไหมล่ะอันที่เราลงเลี้ยวลงแรงไปนะทีนี้เรามามองดูสภาพความเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าของเราที่สอนกันว่าสัมมาทิฏฐิมาเนี่ยก็มาคิดว่าการเราอยู่นี่การเราที่อยู่ครองโลกเราไม่มีความหวังมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วไม่ได้จำความหวังเราพยายามหาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาก็จะได้นามาเป็นทุ่งก็พยายามก็จะแตกเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาหวานข้าวดำนาได้กินก็เสียเหลี่ยวเสียแรงไปต่างมากมายแล้วเสียเหลี่ยวเสียแรงไปละสมกับเหตุกับผลที่มันเสียไปไหมล่ะอันที่เราลงเลี้ยวลงแรงไปนะทีนี้เรามามองดูสภาพความเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าของเราที่สอนกันว่าสัมมาทิฏฐิมาเนี่ยก็มาคิดว่าการเราอยู่นี่การเราที่อยู่ครองโลกเราไม่มีความหวังมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วไม่ได้จำความเราพยายามหาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาก็จะได้นามาเป็นทุ่งก็พยายามก็จะแตกเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาหวานข้าวดำนาได้กินก็เสียเหลี่ยวเสียแรงไปต่างมากมายแล้วเสียเหลี่ยวเสียแรงไปละสมกับเหตุกับผลที่มันเสียไปไหมล่ะอันที่เราลงเลี้ยวลงแรงไปนะทีนี้เรามามองดูสภาพความเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าของเราที่สอน

ันว่าสัมมาทิฏฐิมาเนี่ยจะมาคิดว่าการเราอยู่นี่การเราที่อยู่ครองโลกเราไม่มีความหวังมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพแล้วรู้กี่ชาติกี่ภพแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วไม่ได้จำความหวังกันทักทีจริงจริงแต่ทีนี้เมื่อเราคิดเข้าไปแล้วบันไดผลเช่นเราไปนั่งพุทโธพุทโธก็ดีมันก็ได้ผลได้ความบริสุทธิ์คือมันไม่มีจิตที่จะมัวหมองเศร้าโศกเสียใจในอารมณ์นั้นๆแล้วมาเทียบอารมณ์นั้นกับอารมณ์ที่เราห่วงใยเนี่ยใส่กันข้าวอารมณ์ห่วงใยนั้นจะต้องไปปรุงไปแต่งไปคิดไปค้นไปอยากไปกินไปหลับไปนอนไปกอบไปโกยไปหอบไปพายขึ้นมาเสร็จแล้วมันเป็นทุกข์ระหว่างที่เราไปกอบไปโกยไปสะสมนู่นนี่เข้าแต่ว่าส่วนพุทโธนะเราว่าได้มากก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์มากเข้าแล้วก็เป็นงานส่วนตัวไม่ได้งานเกี่ยวกับคนอื่นโดยไม่ได้แบ่งไปให้คนนั้นกินคนนี้ใช้ส่วนคิดถึงลูกถึงหลานอยู่กินหลับนอนห่วงใยอะไรต่างๆนอกจากทำใจให้เศร้าหมองแล้วก็ยังไม่แล้วยังทำให้เกิดความกังวลต้องมอบเนื้อมอบกายมอบวาจาไปในงานนั้นจนถึงกับบอกไม่ลืมจนลืมเนื้อลืมตัวไปไม่ได้คิดว่าจะถอดจะถอนได้ง่ายๆเขาจริงได้ชื่อว่าเป็นสมบัติของบุตุชนคนหนาเรื่องเขายินดีในอารมณ์ต่างๆจะเป็นอารมณ์ของกามคุณเมถุนสังโยคก็ดีเป็นอารมณ์ที่เกิดความรักความใคร่ความปรารถนาอะไรจริงต่างก็เป็นสมบัติของบุตุชนคนหนาพระริยาเจ้าไม่กล้าจะไปแตะต้องไม่กล้าจะไปส่งเสพคือเสพเข้าไปแล้วมันเมาเพราะที่เมาเหล้าเมายาที่ว่าเขาว่ากันเมื่อหมดฤทธิ์เหล้ามันก็สั่งแต่ว่าเมาอยู่ในกามคุณเมถุนสังโยคเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ชาติต่อไปนั่นก็ต้องไปลงน้ำลงโคลนต้องไปเสียสละหาบบาปหาบกรรมต่อไปคำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่แล้วผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเปล่าประโยชน์ตรงนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาตรงนั้นทีนี้คนทั้งปวงนี่ไม่ได้คิดว่าเราเปล่าประโยชน์ไอ้ความคิดผิดที่ว่าไม่เปล่าจากประโยชน์นี่แหละเขาว่ามิจฉาทิฏฐิอยู่คือดำริเพื่ออยากจะได้ดำริเพื่ออยากปรับปรุงดำริเพื่ออยากให้มั่งมีชีวิตสุขเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะนั้นบางทีอาจจะถึงกับทำโลกของเราเนี่ยให้ชิบหายวายวอดไปเช่นโกงทุจริตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอิจฉาริษยาพยาบาทเรานี่เป็นต้นแต่ขั้นด้านจิตใจด้านธรรมะล่ะความฉลาดของการแก้ไขความฉลาดของการกราบการไหว้การกระทำความหนักแน่นอันนั้นเป็นคำพูดชนิดหนึ่งพุทธสัทธุคารุธรรมะคารุมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้ามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมสังเคจติปคาลโวมีความเคารพยิ่งในพระสงฆ์ความเคารพยิ่งนั้นมันคือมันเป็นเรื่องของสมบัติผู้คนผู้หาได้ก็ได้โดยการนั่งการนอนการหายใจออกหายใจเข้าหรือการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอะไรเป็นเรื่องนโยบาย

จะต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติของบุคคลผู้ประกอบความเพียรที่จะได้พ้นจากทุกข์ทุกข์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจนถึงกับไม่ต้องมีอะไรบางคนนั่นจนถึงกับที่เขาพูดกันนั่นว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกับนางวิสาขานะสำเร็จโสดาแล้วทำไมไม่ไปพระนิพพานมันล่าเริงในการทำบุญล่าเริงในการพิจารณาล่าเริงในการรักษาศีลไม่มีความเบื่อหน่ายยิ่งรักษาก็ยิ่งดูดยิ่งดื่มยิ่งพองยิ่งใสยิ่งสนุกสนานยิ่งล่าเริงไปไอ้คนเรานั้นพวกเรานั้นมารักษาจะเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจยังเป็นห่วงกับลูกกับหลานกับผินกับอยู่กับรับกับนอนกับผินกับฐานอะไรต่างๆสารวนมันไม่ใช่ล่าเริงอยู่ในการกระทำจะถ้าดับไปวันไหนวันหนึ่งหรือเวลาไหนเวลาหนึ่งเท่าไหร่จิตใจจะไปสู่พบคือความห่วงใยนั่นเองความห่วงใยจะเป็นพบของบุคคลผู้ที่ต้องไปเกิดหรือไปสู่พบนั้นๆจะไปตรวจน้ำทำบุญมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้เพราะจิตมันไม่เลื่อมใสที่จะไปสู่สุขติธรรมมันไปคิดแต่ลูกเป็นสุขติที่อยู่อาศัยเป็นสุขติที่หลับที่นอนเป็นสุขติห่วงใยเป็นสุขติไม่ได้คิดว่าสิ่งที่รักษาศีลนั่นเป็นสุขติการให้ทานยิ่งทานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่อิ่มไอ้คนเราเนี่ยจะทานบาท1 2บาทอิ่มแล้วนำไปเล่าอยู่ที่สังคมตั้ง3วัน4วันว่าข้าพเจ้าได้ทำบุญ20บาท100บาทไปพูดกันหน่อยเป็นพุ่มเป็นแฝอันผู้เขาทำทุกลมหายใจน่ะเขาก็ยังไม่อิ่มอันตอนนั้นไปทำเพียง9บาท10บาทอิ่มไปแล้วไปนั่งคุยนั่งพูดกระเจอกระเจิมอยู่ไม่รู้จักมาทำนิดเดียวนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆวันหนึ่งก็ไม่กี่หนแล้วอวดดีพีกับบาลเข้าใจว่าเจ้าของนั่นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วได้ทำคุณความดีเหลือหนึ่งอันนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีคนดีไม่ได้การให้ทานยิ่งทานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่อิ่มไอ้คนเราเนี่ยจะทานบาท1 2บาทอิ่มแล้วนำไปเล่าอยู่ที่สังคมตั้ง3วัน4วันว่าข้าพเจ้าได้ทำบุญ20บาท100บาทไปพูดกันหน่อยเป็นพุ่มเป็นแฝอันผู้เขาทำทุกลมหายใจน่ะเขาก็ยังไม่อิ่มอันตอนนั้นไปทำเพียง9บาท10บาทอิ่มไปแล้วไปนั่งคุยนั่งพูดกระเจอกระเจิมอยู่ไม่รู้จักมาทำนิดเดียวนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆวันหนึ่งก็ไม่กี่หนแล้วอวดดีพีกับบาลเข้าใจว่าเจ้าของนั่นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วได้ทำคุณความดีเหลือหนึ่งอันนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีคนการให้ทานยิ่งทานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่อิ่มไอ้คนเราเนี่ยจะทานบาท1 2บาทอิ่มแล้วนำไปเล่าอยู่ที่สังคมตั้ง3วัน4วันว่าข้าพเจ้าได้ทำบุญ20บาท100บาทไปพูดกันหน่อยเป็นพุ่มเป็นแฝอันผู้เขาทำทุกลมหายใจน่ะเขาก็ยังไม่อิ่มอันตอนนั้นไปทำเพียง9บาท10บาทอิ่มไปแล้วไปนั่งคุยนั่งพูดกระเจอกระเจิมอยู่ไม่รู้จักมาทำนิดเดียวนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆวันหนึ่งก็ไม่กี่หนแล้วอวดดีพีกับบาลเข้าใจว่าเจ้าของนั่นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วได้ทำคุณความดีเหลือหนึ่งอันนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีคนดีไม่ได้ไปความเพียรทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความเอาใจใส่ขยันแต่บางทีความขยันมีแต่ความเพียรไม่มีคือความเพียรมันไม่รับเอาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วรับฉันข้าวขวดลานวัดกวาดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ายกไม่กวาดขึ้นทีหนึ่งนึกถึงอะไรถ้าเรามีสตินึกถึงพุทธเจ้าหรือบูชาเรียกว่าปฏิปฏิบูชาก็เราจะพ่นไปแต่ละอันเนี่ยก็ได้บูชาเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่ได้ขาดทุนอะไร

จิตใจมันไม่ฝักใฝ่ในการกระทำนะการกวาดลานวัดก็ไม่ใช่ว่าปฏิปฏิบูชาอีกก็บูชาจ่าบูชาในญาณังการปฏิบัติบูชานะเป็นแก่นของพระศาสนาเป็นแก่นเป็นสมบัติทำกิริยาบารยาทให้คนพูดทำนะมีความคล่องตัวและมีความเคารพในการกระทำไม่ดื้อไม่ดึงแล้วก็ไม่เสียบารยาทและไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่หลอกลิ่งนอกรอยนอกทางของการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ดัดแปลงในเรื่องมันนี้เข้าหรือเราไม่เห็นไม่รู้ในเรื่องมันนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปคอยความรู้ความดีนั้นมาจากไหนพวกเราทุกคนทำไมรักตัวไม่พิจารณาตัวไม่เข้าใจในตัวแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครมารับไม่รู้ให้ใครจะมาแก้ปัญหาไม่มีใครช่วยแก้หรอกปัญหานะจะไปออกหนังสือพิมพ์หรือจะไปออกกฎหมายไปออกพระธรรมวินัยทั่วพระไตรปิฎกมันก็ไม่จะไปออกจากเรื่องมันนี่เรานั่งออกนอนออกเนี่ยไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาเสียทีนู่นเสียทีนี่อยู่ถ้าพูดถึงเรื่องผลประโยชน์เราจะไปหาที่ไหนได้ในโลกไม่มีหรอกไอ้ของอื่นน่ะนะเขาไปทำงานไม่ว่าลงรับจ้างลงวัฒกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจำประเภทไหนก็เพื่อหามาเพื่อค่าแรงงานจนตั้งเป็นกรมแรงงานขึ้นมาสมัครไปทำงานแล้วพวกที่มีกฎหมายมีระเบียบที่สมัครไปทำงานนะต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปทำก็มีจังหวะจากคนไอ้พวกเราเนี่ยนั่งลงก็ไม่มีจังหวะอะไรมากมายก็ความตายมันอยู่กับความนั่งความไม่ตายมันก็อยู่กับความนั่งหายใจออกความตายก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกความไม่ตายก็คือความรู้จักลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ต้องไปขอกรมแรงงานไม่ต้องไปเที่ยวอ้างการอ้างเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงยืนเดินนั่งนอนอะไรไม่มีสิ่งอื่นถ้าเราไปทำเนี่ยต้องยืนทำบ้างนั่งทำบ้างนอนทำบ้างแต่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลโดยธรรมะเนี่ยสร้างความรู้ความฉลาดความพยายามเนี่ยเราจะทำยังไงเราถึงจะได้สติปัญญาให้มันเก็บหอมรอมริบหรือมันมีความรู้สึกนึกคิดมีความต้องการอันนี้ให้มันเกิดกิริยาทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าจะเก็บปวดรวดแล้วนั่งเดินนอนแก่งแขนควยแขนหรือว่าลืมตาหลับตาไปเรื่องของธรรมะธรรมะทั้งนั้นแต่ถ้าหากเรามีปัญญาแล้วเราไม่รู้จะไปไหวไหนล่ะธรรมะล่าเริงแจ่มใสอยู่ทุกเวลาเราจะปล่อยให้เรื่องโศกเศร้าเรื่องหลงโกรธมันเข้ามาครอบงำเมื่อกับเบลุครอบงำพวกเรามารู้มากี่ร้อยกี่ล้านกี่หมื่นกี่แสนกี่ผู้กี่คนกี่สัตว์กี่มนุษย์แล้วแล้วก็ไม่เคยเอาธรรมะธรรมโมไม่เคยเอาคุณความดีนี้ไปแก้ไขเพราะนั้นความยากจนจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนความลำบากยากเย็นความไม่พอปากพอท้องความเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายแรงเรื่องของครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่มันหาง่ายผู้ที่จะมาเทศมาอบรมสั่งสอนนั่งเป็นหมู่เป็นพวกเป็นหัวหน้าหัวตาด้วยความเมตตาอารีพาพวกเราด้วยความผาสุกไม่ได้กระชกกระชากไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีหรือไม่ให้ถึงกับบีบบังคับหรือกดขี่ก่อเหมิงในทางนอกดึงนอกรอยลุกขึ้นตื่นมาพยายามเอาใจใส่พระไฝ่ในข้อธรรมปฏิบัติผมว่ามันมีชาติเดียวเท่านี้ล่ะมีโอกาสเครียดแค่นี้อ่ะอื่นคงจะหาไม่เจอแล้วมั้งครูบาอาจารย์ไม่จะหาได้ง่ายๆ 4-5-6 จังหวัดก็ไม่ค่อยเจอที่จะพาพวกท่านทั้งหลายไปไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตใจสั่งสอนแนะนำด้วยความเมตตาอารีย์เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญหวังดีต่อกันและกันไม่มีอคติธรรมมูลนี้ก็ถือว่ามันจะของหาได้ง่ายๆหาได้ยากแต่ถ้าคนไม่มองความซึ้งแล้วมันคงไม่

เจอแต่ความดีนั่นมันมีความดีทุกคนนั่นถ้าเราจะมามองดูผลบางสิ่งบางอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องพระเทวทัตว่าพระเทวทัตเป็นคนดีแต่ถ้ามองเรามองเราอย่างอันตรพันเทวทัตไม่ดีเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก่อล้างผลาญพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ไปล้างไปผลาญเป็นอะไรก็นำล้างนำผลาญไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นช่างทัดทันก็ไปถอนเอางาไปฆ่าเอางาเป็นฤาษีก็ไปกระทืบหัวใจให้แตกให้สำลายเรานี่เป็นตัวพระเทวทัตจะไปดีตรงไหนถ้าพูดถึงมองดูจากเกศเราแต่พระพุทธเจ้านั้นถือว่าเทวทัตนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ทำให้เรานั้นเกิดสติปัญญาทำให้เรามีความอดทนกล้าแข็งแล้วมามองดูการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยเพื่อนฝูงอะไรต่างๆบ้านช่องห้องหอก็ดีสังคมต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความอดทนเกิดความฉลาดเหมือนกันมันก็เป็นธรรมจะไปตีว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ดีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากพิจารณาให้เป็นธรรมไปซะก็ไม่ต้องตีต้องพูดไม่ต้องทำอะไรผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือเราผู้รู้ผู้เข้าใจผู้พิจารณาธรรมะส่วนของอื่นมันไม่มีสิ่งต่างๆแม่น้ำลำคลองคนเจ็บปวดเลิกเกิดแก่เก็บตายทุกข์ยากโรคพยาธิโรคคาอะไรต่างมันได้ปัญญากับคนพิจารณาต่างหากเขาด่าเขาแช่งเขาสาปแต่เราไม่แต่เราไปคิดว่าเขาทำลายเราก็ชั่วเราก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคนมาด่าแล้วก็ยกย่องว่าเขาดีซะถือว่าเขาให้ได้เราได้รับความอดทนได้รับความพยายามถ้าหากมีเขามาด่าแล้วด่าเขาตอบโกรธเขาตอบมันก็ยิ่งไล่ไปไม่ได้อะไรจ่องเวรกันถ้าเราคิดว่าเขาด่าเราดีเขาด่าเขาก็ดีพิจารณาเป็นของดีไปซะละเวรก็ไม่มีการจ่องเวรก็ไม่มีความเครียดแค้นก็หมดก็ไม่ต้องไปใช้กรรมใช้เวรไม่ต้องไปอยู่ในภพต่างๆที่ต้องไปล่างผลาญกันในชาติหน้าภพหน้าอีกวันนี้ก็ปรารภเพียงแค่นี้จะเข้ามาไม่เห็นมาฝึกฝนวิปัสสนาเหมือนเนี้ยให้มาเห็นมาบอกว่าตีสี่พระสี่โมงเย็นพระจะลงสวดมนต์แล้วขอว่าสี่โมงครึ่งครึ่งกายครึ่งวันนั้นยังเห็นมา ไม่มาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปกำหนดของพระพุทธศาสนามันก็มีที่ให้พวกเรากระทำกันอยู่แต่ว่าบุญของเราวาสนาของเราสติของเราปัญญาของเรานั้นจะเข้าถึงธรรมไหมถ้าเข้าถึงธรรมก็แสดงว่าพวกเราได้ความสมประสงค์เพราะพระพุทธเจ้าสีดเข้นขีดเส้นมาให้เราว่าการเราเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเรายังพร้อมอยู่แล้วมีวาสนามีปัญญามีสติมีศรัทธามีขันติสัจจะวิริยะอะไรสมบูรณ์ไม่ขัดตกบกพร่องท่านให้เดินกายานุปัสสนาเรียกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นท่านกีดเส้นให้คนทุกคนที่เข้ามาอบรมในศาสนานี้ก็ภายใน7ปีเป็นอย่างนานสมบัติของพระอนาคามีนะหวังได้ 100%ฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระศาสนานั้นจะแรงน้ำใจและก็ไม่ใช่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นนะเสียการเสียเวลามากมาย7ปีนี่อย่างได้ก็พวกเราก็คงจะไม่นานเกินคอยถ้าหากเรามีวาสนามีบารมีจริงๆเพราะการเดินกายานุปัสสนานั้นก็ให้มีสติขาดสติอย่างเดียว

เราไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรอีกแล้วเกิดแก่เก็บตายที่มนุษย์ของเราร้องไห้ร้องห่มเสียอกเสียใจก็ดีทุกทนทรมานด้วยโรคด้วยภัยด้วยไข้ด้วยเจ็บสารพัดเรื่องก็ดีเราก็ไม่ต้องมาวิตกวิจารณ์ในเรื่องหมู่นี้7ปีนี้ไม่เหลือเกินคอยแต่บางคนนั้นที่เราเข้ามานี่มันเหลือเกิน7ปีไปแล้วอย่างหลวงตาผู้นั่งบรรยายอยู่นี่ท่านไม่รู้กี่7แล้วไอ้อำนาจสมบัติของพระอนาคามีก็ยังไม่ปรากฏก็แสดงว่ามันวาสนาหรือว่าสติขาดหรือว่าปัญญาขาดหรือว่าอะไรที่มันไปหลงไหลอยู่ที่ไหนมันจึงค่อยไม่ปรากฏในเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเราหลับตาลืมตากับเป็นกิริยาของกายมันกัดจะหายจอกหายใจเข้ากับเป็นกิริยาของกายมันกัดเราจะเอาตรงไหนที่จะให้มันเกิดเราพิจารณาอะไรก็ได้กิริยาของจิตอันนั้นเป็นกิจานุปัสสนาแต่เริ่มเบื้องต้นท่านเริ่มกายานุปัสสนาก่อนเพราะกายานุปัสสนานั้นเป็นส่วนหยาบที่จิตมันจะต้องฝึกได้ง่ายอบรมได้ง่ายเมื่อเราฝึกส่วนหยาบได้แล้วส่วนละเอียดก็ค่อยว่าไปตามเรื่องของมันเพราะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของกายก่อนกายนั้นมันมีค่าอย่างหนึ่งเมื่อค่ามันมากโทษมันก็มาหันเหมือนกันไม่มีอะไรดอกที่จะมีแต่คุณอย่างเดียวโทษไม่มีไม่มีในโลกเพราะนั้นเมื่อโทษมันมีมาหันก็คือคนผู้มีความหวงแหนอยู่ในร่างกายนี่แหละเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนกลัวจะเจ้าของจะตายก็แสดงว่ากายานุปัสสนานั้นยังไม่ได้กำหนดยังไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยังไม่ทันแบ่งออกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาไปถึงเล็บก็ให้เป็นเล็บนั่นเป็นอนัตตามีสติว่ากำลังพิจารณาเล็บพิจารณาหนังก็ให้มีสติว่านี่เรากำลังพิจารณาหนังแล้วเราความเห็นของหนังนั้นอยู่ที่ไหนเราจิตใจเราเห็นเป็นอะไรถ้าเราเห็นว่าหนังนั้นสักว่าแต่หนังก็ไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสักว่าแต่หนังเท่านั้นเรายังไม่ทันได้เอาไปทำอะไรตกลงหนังก็สักว่าแต่หนังถึงไม่เห็นหนังเขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นจิตที่เคยรักเคยใคร่จิตที่เคยร้องไห้ร้องห่มกับหนังนี่ถ้าเรามีสติอยู่ไอ้ความงามของหนังก็คงจะไม่มีแล้วแต่ถ้าขาดสติแล้วความงามของหนังหรือความรู้ของหนังนั่นอาจจะไม่เกิดความอัศจรรย์เพราะสติคือเรากำหนดไปแล้วเราจะไปพิจารณาอย่างอื่นสติมันไม่อยู่กับหนังซะมันก็ไม่ใช่กายานุปัสสนาคือมันไม่แจ้งมันไม่ได้ดำเนินการตามข้อตามความเป็นอยู่ของหนังพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆไปจนถึงกับความเจ็บปวดรวดเล่าของหนังมาจากอะไรล่ะเช่นหนังไปถูกแดดหนังไปถูกน้ำรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเหล่านี้ก็แสดงว่าความรู้สึกนั่นแหละเขาเรียกว่าเวทนาออกจากกายานุปัสสนาแล้วก็ไปเข้าเวทนาสัมผัสถูกต้องเช่นถูกไฟอุ่นถูกไฟร้อนถูกน้ำเย็นถูกน้ำสบายใจล่าเริงหรือสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเช่นห่มผ้านุ่งผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่พัดลมห้องแอร์อะไรเป็นต้นมีความสบายกายสบายในความถูกต้องนั่นก็ถือว่าเวทนาเมื่อจิตมันเข้าสู่เวทนาก็รู้จักว่าจิตอยู่ในเวทนาตั้งสติกำหนดจิตเอาไว้อย่าให้จิตมันไปพิจารณาอย่างอื่นอย่าให้จิตมันไปหลับอยู่ในอารมณ์นั้นอย่าให้จิตมันไปอยู่ที่นั่น

ล่อยจิตปล่อยใจไปสู่อารมณ์อื่นให้มากขึ้นผลประโยชน์มันก็ไม่มีอะไรงั้นเราจะพิจารณาตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเข่าก็ได้ตั้งแต่เข่ามาถึงต้นขาก็ได้พิจารณาตั้งแต่หัวแม่มือเข้ามาถึงข้อมือก็ได้แต่ให้มีสติถ้าให้ดีจริงๆพิจารณาไปถึงไหนก็ให้ถือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาตั้งสติอยู่อย่างนั้นเห็นอะไรก็เห็นถือว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาประกอบเครื่องประกอบของมันย่างขาไปแต่ละอย่างก็ไม่ได้อะไรเป็นอนัตตาหลับตาลงอะไรก็ไม่ได้อะไรเป็นอนัตตาลืมตาขึ้นก็ไม่ได้อะไรเป็นอนัตตาอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกสติเขาเรียกว่าสติมาวิไดยะโลกเยปิชาโทมนัสสังกายเยกายานุปัสสีวิหารตินุปัสสีวิหารตินุแปลว่าน้อยหรือว่านำหรือว่าตามปัสสีนั่นคือเรารู้ไปตามเหตุตามผลของมันอันนี้เป็นหลักของพระเจ้ายืนยันให้พวกเราแล้วเราจะได้ทดสอบว่าเรานั้นมีความขยันหมั่นเพียรเท่าไหร่มีความสามารถน้อยมากเท่าไหร่ทำยังไงเราจึงจะพบทำยังไงถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วถือว่าบุญนั้นสร้างมากี่ร้อยกี่พันอสงไขยก็มารวมตรงนี้แหละรวมที่เราพ้นไปตรงนี้แหละมาเห็นตรงนี้แหละตอนนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเรานั้นเกือบจะจบถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เรียกว่าจบปริญญาเอกไปแล้วก็จะปริญญาตรีปริญญาโทพระอนาคามีนั้นไม่กลับโลกปรินิพพานหรือว่าดับขันแล้วก็ไปสู่พรหมโลกการนิถาพรหมไม่กลับมาในโลกของเราอีกแล้วก็ถือว่าพระนิพพานเป็นสมบัติของผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ว่าจะเสียความขยันหมั่นเพียรหรือก้าวไปเสียก้าวขานั่งลงเสียเวลาลุกขึ้นเสียเวลาไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะเสียเวลาเพราะเราขาดสติขาดความปงลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะเหล่านั้นก็เลยยังไม่ขึ้นเป็นสมบัติของพวกเราเมื่ออนัตตายังไม่เกิดเป็นสมบัติของพวกเราความหลงมันก็ต้องมีรูปคำอยู่นั่นแหละก็ยังหวงปวดหัวตัวร้อนเจ็บหูเจ็บตากลัวแต่เจ้าของจะไม่หายกลัวแต่เจ้าของจะตายกลัวแต่เจ้าของจะป่วยจะไข้อันนั้นก็เรียกว่ายังถืออยู่ยังถือตนถือตัวถือกายอยู่เรียกว่าวิปัสสนาที่ว่ากันมากายานุปัสสนาเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้ชำระจิตใจมูนี้เลยยังไม่ได้เอามาสร้างเป็นธรรมะเลยแล้วยังไม่ได้สร้างเป็นธรรมะละอะไรละทีนี้ที่จะทำให้มนุษย์ของเรานั้นพ้นหรือหลุดไปจากอาสวะจำพวกนี้คงหาทางธรรมะเหล่านั้นก็เลยยังไม่ขึ้นเป็นสมบัติของพวกเราเมื่ออนัตตายังไม่เกิดเป็นสมบัติของพวกเราความหลงมันก็ต้องมีรูปคำอยู่นั่นแหละก็ยังหวงปวดหัวตัวร้อนเจ็บหูเจ็บตากลัวแต่เจ้าของจะไม่หายกลัวแต่เจ้าของจะตายกลัวแต่เจ้าของจะป่วยจะไข้อันนั้นก็เรียกว่ายังถืออยู่ยังถือตนถือตัวถือกายอยู่เรียกว่าวิปัสสนาที่ว่ากันมากายานุปัสสนาเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้ชำระจิตใจมูนี้เลยยังไม่ได้เอามาสร้างเป็นธรรมะเลยแล้วยังไม่ได้สร้างเป็นธรรมะละอะไรละทีนี้ที่จะทำให้มนุษย์ของเรานั้นพ้นหรือหลุดไปจากอาสวะจำพวกนี้คงหาธรรมะเหล่านั้นก็เลยยังไม่ขึ้นเป็นสมบัติของพวกเราเมื่ออนัตตายังไม่เกิดเป็นสมบัติของพวกเราความหลงมันก็ต้องมีรูปคำอยู่นั่นแหละก็ยังหวงปวดหัวตัวร้อนเจ็บหูเจ็บตากลัวแต่เจ้าของจะไม่หายกลัวแต่เจ้าของจะตายกลัวแต่เจ้าของจะป่วยจะไข้อันนั้นก็เรียกว่ายังถืออยู่ยังถือตนถือตัวถือกายอยู่เรียกว่าวิปัสสนาที่ว่ากันมากายานุปัสสนาเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้ชำระจิตใจมูนี้เลยยังไม่ได้เอามาสร้างเป็นธรรมะเลยแล้วยังไม่ได้สร้างเป็นธรรมะละอะไรละทีนี้ที่จะทำให้มนุษย์ของเรานั้นพ้นหรือหลุดไปจาก

0: อาสวะจำพวกนี้คงหาทางไม่ได้ร้อนหนาวหนาวกลืนอาหารเข้าอาหารเป็นกิริยาของกายแต่ว่าผู้ที่จะเอาสติปัญญานะมาเป็นเรื่องเป็นธรรมให้เกิดครอบคลุมอยู่เรื่องหมู่นี้ตลอดถ้าเราได้ครอบคลุมวันหนึ่งวันหนึ่งแม้ถึงจะไม่เต็มวันแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเจ้าของเองว่าวันนี้ได้กำไรแล้ววันนี้ชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะไม่ได้เผลอเลอเหมือนตั้งแต่สมัยทุกวันทุกวันเราเผลอเลอมากกว่านี้หรือชาติก่อนๆหรือวันก่อนๆที่เรายังไม่ได้ฝึกเรายังไม่ดูรู้เรื่องหมดนี้แต่ทีนี้เรารู้เรื่องเหล่านี้เข้าก็ถือว่าความขยันบางวันนั่งร้อยหนพันหนเรายังไม่ได้คิดแต่พอมาหลายๆวันเข้านั่งลงทีสองทีเราคิดได้ดื่มน้ำเข้าไปเราคิดได้ดื่มข้าวเข้าไปเราคิดได้ย่างขาไปแต่ละอย่างคิดได้ทำอะไรคิดได้ทั้งนั้นก็แสดงว่าสติมาแล้วดีกว่าไม่ได้ฝึกถึงจะไม่ได้สำเร็จโสดากิตคานาคากระตังแต่ว่าก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราฝึกให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นเราพยายามเข้าไปกว่านั้นอีกไอ้ความหลุดไปหรือความมั่นคงความดีงามความเห็นขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มากเข้าความเห็นก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเข้าไม่เกี่ยวกับความรักความใคร่ไม่เกี่ยวกับกิเลสตัณหาวิชาเข้าก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีของแต่ละบุคคลที่มาฝึกเพราะนั้นวันนี้จึงมาปรารภถึงเรื่องว่านานเกินคอยไหมสิ่งอื่นนั้นเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาแต่งงานกันเขาหวังจะอยู่ร่วมกันแต่มันก็แยกทางกันไปคนนั้นตายคนนี้ยังเขาก็ยังมั่นใจถึง 100% บางคนนั้นว่าขอตายร่วมกันถึงยังไงก็ตายร่วมกันไม่ยอมเป็นอย่างอื่นเรานี่เป็นต้นเขาก็ยังให้สัจจะหรือให้ความจริงใจแต่กันและกันไว้ทั้งเขาไม่ได้อะไรเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับใครร่างกายก็ไม่ใช่ของใครคนไหนสร้างมาก็เป็นสมบัติของคนคนนั้นถึงทำผู้ใดมีความประพฤติดีประพฤติชอบก็เป็นสมบัติของผู้นั้นเขาก็จะไปมั่นใจด้วยกันว่าเราจะอยู่ครองเรือนด้วยกันจนตายไอ้เรานี่ก็เอากรรมฐานเอาสติสัมปชัญญะเอากายานุปัสสนาเนี่ยจะไม่ดีกว่าเราไปมั่นใจกับใครคนหนึ่งซึ่งว่าเราขออยู่ร่วมกับคุณกับท่านตลอดตายเนี่ยไอ้อยู่ไปแล้วจะไปได้อะไรตลอดตายนะถ้าเราพิจารณาไปอย่างนี้กับยกเรื่องนี้ไปกับเรื่องนั้นความมั่นใจในเรื่องนี้กับความมั่นใจกับเรื่องนั้นมันหนีกันคนละโลกยิ่งเราทำความบริสุทธิ์จิตใจของเราความเบื่อหน่ายในกามคุณมีทุนสังโยกก็ดีอะไรจะดีสติก็มากขึ้นศีลก็บริสุทธิ์เข้าสมาธิก็มากขึ้นเพราะการพิจารณามีอารมณ์เดียวพิจารณาตายก็มีแต่ตายพิจารณาเกิดก็มีแต่เกิดพิจารณาหนังก็มีแต่หนังพิจารณาเนื้อก็มีแต่เนื้อก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ที่เราปรารถนาเพื่อจะระงับโรคระงับภัยหรือว่าไปทางไหนให้ปลอดภัยหรือว่าเกิดมาชาติไหนร่ำรวยมันไม่มีในจิตจิตไม่ต้องการไม่ปรารถนาในเรื่องนั้นเขาจิตมันก็ไม่มีกิเลสก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยายธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่การในเวลาเพียงแค่นี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูสุวรรณโณปมคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี

าวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกสอนแห่งตัณหาทิ่มแทงพล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหันถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราเป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทในเวลาพระพุทธศาสนสุภาษิตจากขุททกนิกาย

คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลสมาธิพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระอริยสงสาวกท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยท่านเอาไว้ให้พวกเราท่านไม่ได้เอาหนีนะสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราทั้งสิ้นพุทโธเข้าไปยังพุทโธให้เกิดขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นเท่านั้นจะฟังอะไรก็ฟังไปเถอะฟังเทศน์น่ะจะไปฟังสักกี่ปีกี่ชาติก็ฟังไปเถอะมันก็ได้แค่ฟังถ้ามันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในจิตของตัวเองแล้วเราจึงจะรู้คุณค่าของการปฏิบัติธรรมและจะรู้ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์กับเราและเราก็เป็นประโยชน์กับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นอย่าไปหวังคอยคนอื่นอย่าไปยึดคนอื่นว่ามาเป็นที่พึ่งของเราและเราจะไปพึ่งคนอื่นมีแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเรา

ระธรรมคำสอนหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจากหนังสือธรรมะพระบุรพาจารย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขอความเจริญในธรรมความสุขสวัสดีความปราศจากทุกโศกโรคภัยของพวกเราทั้งหลายนั่งฟังธรรมภาวนาวันนี้เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของเราชาวพุทธเข้าวัดถือศีลฟังธรรมอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำควบคู่กับการใช้ชีวิตหน้าที่ที่เราต้องทำมาหารับประทานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงร่างกายของเราเองฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการเข้าถึงธรรมนี่ก็คือมันคือเลี้ยงจิตใจของเราร่างกายก็ต้องการอาหารแล้วก็ต้องเลือกอีกอาหารชนิดใดที่มันถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราอาหารที่มันบริโภคไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ละมันไม่ฉะนั้นมันก็เกิดโทษเกิดโรคทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราโดยที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเพลิดเพลินในการบริโภคตามใจความอยาก ไม่ใช่ตามใจปากนะไม่ใช่บอกกินตามใจปากปากมีหน้าที่เคี้ยวแล้วก็คืนลิ้นมีหน้าที่รับรู้รสแค่นั้นเองแต่ที่เราบริโภคที่เรียกยากันเพราะจิตคำว่าจิตคืออะไรจิตที่มันปรุงแต่งว่าอย่างนั้นดีว่าอย่างนั้นดีอันนั้นชอบใจอันนั้นไม่ชอบใจอันนี้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอันนี้คือจิตปรุงแต่งเรียกว่ารับรู้ด้วยรสมันก็เข้าเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของกายอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้หลักสิ่งที่อยู่กับเราแต่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เราเกิดความอยากเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรทำไมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากจะรับประทานร้านนั้นร้านนี้อะไรมันพาไปอะไรมันทำให้คิดเท้าพาไปเหรออย่างที่เรามาบวชกันมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันเนี้ยมานุ่งขาวห่มขาวมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนามาทำกิจวัตรถ้าจิตมันไม่สั่งท่ามไม่เดินหรอกฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันเกิดที่จิตฉะนั้นกรรมสามประการกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำกันไปเป็นกรรมมันเป็นบาปเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลก็เรื่องของจิตเท่านั้นเองฉะนั้นคนเราก็มีอยู่สองอย่างกายกับจิตจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละทำไมเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกายเราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่จิตเราอยู่ตรงไหน ความคิดเราอยู่ตรงไหนอยู่กับพุทโธหรือเปล่าถ้าอยู่กับพุทโธแสดงว่าเรามีสติรู้ระลึกรู้แล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเราก็มีความคิดความปรุงแต่งอดีตอนาคตอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งถ้าไปอดีตก็ย้อนไปถ้าไปข้างหน้าก็คือจิตมันไปข้างหน้าก็คืออนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้กายเราสงบใจสงบวาจาสงบมันพร้อมด้วยกายวาจาจิตหรือเปล่าฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสงบพร้อมกันนั้นความดีความชั่วมันก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเราเท่านั้นแหละถ้าเราละได้ไม่กระทำตามจิตที่มันปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตที่มีกิเลสคือความอยากก็จะทำให้เรานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อละเลิกไอ้จิตหยาบหยาบจิตที่มีกิเลสนั่นนะเพราะว่าพุทโธนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีพุทโธจิตเราก็เศร้าหมองเราลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีอดีตมั่งอนาคตมั่งปรุงแต่งไปทำให้เราเศร้าหมองวางไม่ได้ละไม่ได้ฉะนั้นต้องรู้จักการละเวลาเวลาเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราตั้งจิตมั่นเนี่ยจิตเราก็เป็นสมาธิกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีสติรู้แล้วถ้าเรามีสัมปชัญญะนี่ทำให้เรานึกสลาดมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์อะไรจะเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะตามอารมณ์รู้ทันหมดเลยนะท่านเราไม่ค่อยได้ฝึกสติกันนะทั้งที่มันไม่ได้ยากหรอกเพียงระลึกรู้เท่านั้นแหละแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันถ้าทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจิตอยู่ตรงนี้คือรู้ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคืออะไรอารมณ์ของความสงบไม่มีความปรุงแต่งแต่ถ้าไม่มีตัวรู้มันก็ไม่มีตัวละนั่นแหละรู้ว่าคิดรู้ว่าปรุงแต่งแต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดความปรุงแต่งนั้นได้เพราะเราก็ไม่ได้ฝึกหัดฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในขณะที่เราปฏิบัติประพฤติภาวนายืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ปล่อยให้ตามดูตามรู้แค่นั้นแหละไม่ยินดีไม่ยินลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงรู้แล้วก็ละเช่นทุกอย่างรู้แล้วก็ต้องละร่างกายของเราก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องละโลกไปทั้งนั้นแหละสมบัติพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดไปสิ้นไปแล้วก็ต้องทิ้งเขาไปทุกคนไม่มีใครอยู่เป็นอมตะไม่มีใครอยู่เป็นชั่วนิรันดร์แต่ธรรมะเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ธรรมะก็อยู่กับมนุษย์นั่นแหละธรรมะคืออะไรล่ะธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาอย่างเราเห็นไหมแม่ร่วงเนี่ยถ้าเรามาคิดพิจารณาเป็นเรื่องธรรมะก็อะไรแต่ก่อนมันก็เป็นก้าเริ่มกระโตขึ้นทีเดียวออกผลเสร็จแล้วบานก็ร่วงเหมือนขณะนี้ร่วงหล่นเป็นมากมายก่ายกองต้องเก็บไปทิ้งต้องเอาไปกวาดเพราะอะไรมันเป็นขยะมันไม่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอพึงพอใจมันเป็นภาระเมื่อทุกสิ่งอย่างเราพิจารณาแล้วมันก็คือธรรมะไม่น่ารอบตัวมันไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรที่ไหนแล้วเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติของตัวเรามันมีอะไรล่ะมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดามีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีร้องไห้มีพัดพาดมีการจากกันไปนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาปกติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปัญญามีความฉลาดรู้เท่าทันจะไม่ได้หลงงมงายกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แม้กระทั่งร่างกายของเราที่เราทะนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี่แหละเราจะยึดมันได้ไหมยึดไม่ได้เพราะมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพ่อแม่ของเรา เกิดมาในครรภ์ออกมาเป็นอะไรเป็นทารกถ้าเป็นทารกแล้วจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปไหมมันก็มีความเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอถึงท้ายมันก็จบลงกับความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนะพ่อแม่เราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันณปัจจุบันนี้ความเสื่อมของเรามันยังไม่มากยังไม่มีหรือยังไม่มากแต่เราก็ข้างหน้าเรายอมรับสภาวะสภาพความเสื่อมของเราหรือยังเพราะความเสื่อมของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเสื่อมของจิตใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาต้องรักษาไม่ให้มันเสื่อมนะการรักษามันไม่ได้หรอกแต่จิตกับใจของเรานี่รักษาได้ด้วยการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละไม่ยากหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปเถอะให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่มีเวลาก็มาประพฤติปฏิบัติแล้วนอกนั้นเราก็เอาเวลาไปใช้กับอะไรไปใช้สิ้นเปลืองกับสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระแต่ที่เป็นสาระเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือใส่ใจก็เพียงนิดน้อยน้อยนิดนั่นสาระของเราคืออะไรคือบุญและกุศลไอ้ที่เราเกิดมาได้นี่เพราะบุญหนุนนำนะมีบุญที่ชาติที่แล้วและอยู่ได้ก็เพราะบุญที่เราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากก็เพราะบุญรักษาเราอยากได้ความมีบุญมีความสุขเราก็ต้องรักษามันเก็บมันไว้ให้มันติดจิตติดใจของเราไปในภายภาคหน้าสังขารร่างกายของเราก็ต้องทิ้งไว้แค่นี้แหละเมื่อไปฝังก็ไปเผาเสร็จแล้วก็เป็นขี้เถ้าก็เอาไปลอยน้ำไปลอยอังคารอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีอยู่กับเราคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟฉะนั้นคนที่หมดอายุก็คือธาตุทั้งสี่นั้นมันไม่ประกอบความสมดุลซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นโลคาพยาธิดินมากไปก็เป็นอะไรล่ะเนื้อลายเนื้องอกมะเร็งน้ำมากไปก็เป็นอะไรอ่ะน้ำท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดน้ำเหลืองไม่ดีโลหิตเต็มพิษนั่นใช่ไหมลมมากไปน้อยไปเป็นยังไงอึดหนักท้องอืดท้องเฟ้อหายใจไม่สะดวกบางครั้งก็คิดว่าตัวเองจะตายไม่มีลมหายใจหายใจลำบากเหนื่อยทั้งหมดทั้งที่นี่แหละคือธรรมชาติคือธรรมะไม่ต้องว่าฉันยังไม่ถึงเวลาที่จะศึกษาธรรมะมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วแต่เราไม่ใส่ใจอะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักตัวตนของตัวเราเองไม่ใช่ไปรู้จักคนอื่นเราก็ใช้เวลาของเราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกในเรื่องภายในจิตในใจในร่างกายของเราเคยเรียนรู้ไหมจงเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาจากไหนร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรถ้าเราไม่เรียนรู้แสดงว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราเพียงสักว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่มีชื่อมีนามสกุลมีครอบมีครัวมีทรัพย์สินเงินทองแล้วถามว่าความสุขความทุกข์ของเรามีไหมเราก็หาแต่ความสุขความสุขตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงนั้นยอมว่าเข้าวัดแล้วมีความสุขสุขอะไรสุขใจแล้วถามว่ายอมนั่งนานๆนั้นมันมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่งฟังธรรมพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยที่ว่ามันก็เป็นความสุขละมันก็สงบพอนั่งไปนั่งไปความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นความสุขความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ออกหรอกแต่อะไรมันมากอะไรมันน้อยพระเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกความดับทุกก็รู้อริยสัจสี่นั่นแหละคำสอนตรงนี้แค่นี้แหละพุทธศาสนาก็สอนแค่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแค่นั้นแหละไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำรามากมายนักหนาก็เรียนในสกลกายของเรานี่แหละ ร่วมทุกข์ของเราทุกกายทุกใจสาเหตุเกิดจากอะไรเราทุกกายเพราะอะไรทุกใจเพราะอะไรแล้วเรารู้มันไหมทำให้มันแจ้งในความทุกข์เนี่ยให้มันเป็นนิโรธสว่างสวยว่าทุกอันนี้มันคือทุกจริงๆมันมีทุกจำมีทุกจรทุกชั่วคราวทุกถาวรให้เราต้องเรียนรู้นะแล้วหนทางที่จะดับทุกข์มันก็มีอยู่ให้เดินไปทางมรรค8นั่นแหละใช่ไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นใช่ไหมก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะอันนี้พื้นฐานของเราชาวพุทธที่เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไอ้ที่เราเข้ามาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้รู้แล้วนะเราเป็นผู้รู้เราออกไปแล้วเราจะสอนอะไรจะบอกอะไรกับใครเขาว่าเรามาบวชเนี่ยเราได้อะไรเราเป็นนักบวชเนี่ยธรรมะบารมีเนี่ยบารมีในการออกบวชเนี่ยตัดเหย้าตัดเลือนออกจากครอบจากครัวจากความผาสุกความสุขสบายเนี่ยมานั่งกับพื้นมาทานกับพื้นนอนกับเสือกับหนอนไม่มีฟูกไม่มีแอร์ไม่มีอะไรให้มันไม่เกิดความสบายเลยเพราะอะไรเพราะถ้าสบายแล้วมันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นวัดสังฆทานไม่สอนให้ใครสบายสบายแล้วติดสุขเรื่องเหมือนปลาติดเบ็ดนะโยมรอเวลาให้เขาเอาไปเชือดแล้วก็เหมือนกันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติในวัดเนี่ยพิจารณาความสุขความทุกข์ความเกิดความดับทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตอนไหนอย่างเรานั่งเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วถามว่ามันดับตอนไหนโยมเรารู้ไหมมันดับตอนไหนเราก็ต้องรู้ดับตอนไหนตอนที่เราเปลี่ยนท่ามันทุกหมดไปแล้วเกิดความสบายแล้วแล้วถามว่านั่งอีกมันทุกข์ดีไหมทุกข์แต่ทนได้เพราะไม่ใส่ใจไม่ไปยึดมันไงไม่ไปยึดว่าเป็นของเราถ้าเป็นของเราสามารถบังคับได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันว่าเป็นของเราตัวเราตัวกูของกูนี่แหละจะถามว่าบังคับได้ไหมการบังคับกายตัวเองได้บ้างได้ชั่วขณะแต่จะบังคับให้มันอยู่ในความต้องการของเรานะมันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นสภาวะธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมแตกดับเป็นธรรมดาใช่ไหมทำไมมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายอันนี้พระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นคนเกิดคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตายท่านเลยว่าท่านจะเป็นแบบนี้ไหมเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วทำยังไงจะให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความยากความลำบากชั้นใดที่เรามีร่างกายสังขารมีวิญญาณมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละโยมยิ่งเรามีอายุมากๆขึ้นเนี่ยความสุขปัญหาได้น้อยนะแล้วเราเพิ่มทุกทางจิตทางใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีก
2: ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะควรละควรปล่อยควรวางแล้วก็ละก็ต้องวางอย่างเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยลูกหลานจะเจริญเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานแล้วเขาสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงตนของเขาเองได้แล้วสร้างฐานะครอบครัวได้แล้วเราก็ปล่อยวางเขาก็ให้มันอยู่ในพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยจะต้องจากกันละมีความสมัครสมานรักใคร่คมเกี่ยวอยู่เป็นสังคมหมู่ใหญ่แม้กระทั่งโตแล้วเติบใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูอีกให้เหมือนกับชาวยุโรปเขาเมื่อโตแล้วก็ต่างคนต่างไปหาประสบการณ์อันนี้สังคมคนละอย่างกันฉะนั้นอยู่กันมากๆปัญหามันก็ต้องมีแน่นอนที่สุด

คนเราจิตใจไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันถามว่านิสัยใจคอจิตใจเหมือนกันไหมอุปนิสัยเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนที่ไม่เหมือนเพราะอะไรขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำกายวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นแหละพุทธศาสนาเขาสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำทำอะไรไว้จะได้รับผลกรรมอันนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมีธรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะทำกรรมอันใดไว้เราจะได้รับผลกรรมนั้นสืบต่อไปโยมจงจำไว้ว่าโยมกระทำกรรมอะไรกับใครไว้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องรับรองกรรมตัวนั้นเราก็ต้องชดใช้เหมือนกับเราเป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในธนาคารเป็นหนี้ใครก็แล้วแต่ถามว่าเราต้องใช้ไหมไม่ใช่คือหนีเราหนีไปไหนหนีพ้นก็แล้วไปหนีไม่พ้นเป็นไงเดือดร้อนไหมอันนี้เรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมหนียังไงก็ไม่พ้นไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อไปฉะนั้นจงทำกรรมที่ดีอดีตที่แล้วมาเราทำไม่ดีก็ปล่อยมันเถอะมันแก้ไม่ได้แล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีไว้ให้มันมากบาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะว่าทำแล้วทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่ตอนนี้แต่อนาคตข้างหน้าแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะทำยังไงให้ชดใช้กรรมอันนั้นให้หมดไปสิ้นไปยากฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมทุกวันนี้ที่เรายากลำบากเป็นขี้ข้าลูกเต้าเนี่ยเพราะอะไรก็เราทำกรรมไว้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงลูกต่อไปต้องยากลำบากต้องขวนขวายให้หากินหาอยู่ให้ครอบครัวมีความสุขอันนี้คือกงเกียนของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงหาทางออกจากกงเกียนวัฏจักรสงสารเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเกิดอีกฉะนั้นถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นะความเป็นมนุษย์เราไม่ลงมาเกิดแล้วล่ะเพราะมนุษย์มันต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องขวนต้องขวายแต่ถ้าว่าเราจะขวนขวายในภาคที่เราเกิดไปเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปใช้ในภายภาคหน้าแต่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มนุษย์สมบัติที่ดีก็จะได้มนุษย์สมบัติที่ประเสริฐถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะได้เป็นเทวสมบัติคือเกิดเป็นเทวดาเทวดานี่ไม่ต้องทำอะไรเพราะทำไว้ในตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละเรียกไปสวยบุญไปอยู่ในชั้นที่สูงไม่ต้องทำมาหารับประทานนึกอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องทำบุญทำความดีทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่บุญต้องทำด้วยตัวของตัวเราเองจะให้คนอื่นมาช่วยเราหรือจะไปซื้อบุญเนี่ยมันไม่ได้จะไปซื้อบุญว่าทำนี้แล้วก็จะให้เกิดความสุขมันต้องกระทำเสียคุณความดีต้องกระทำนะฉะนั้นจริงที่เราว่าเราไปซื้อบุญก็คืออะไรคือการให้ทานนั่นแหละแบ่งปันสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราขาดแคลนช่วยเหลือสังคมนะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีวาสนาแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยและสำคัญที่สุดเราพบพุทธศาสนาและถ้าเรายังไม่เสียโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ต่อไปภายภาคหน้าโยมก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกนะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในชาติปัจจุบันที่เราทำไว้นี่แหละพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใครงมงายไม่ได้สอนให้ใครเชื่อฟังแล้วไม่ต้องเชื่ออาตมาฟังแล้วเอาไปใคร่ควรว่าที่พูดจริงไหมมันจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะเขาบอกเขาเล่าเขาสั่งเขาสอน
ฉะนั้นถ้าเราเชื่อโดยที่ไม่เกิดการพิจารณาเนี่ยมันมีความสงสัยอย่างคำสอนพระเจ้าเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สงสัยว่ามันจริงไหมชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์นรกมีจริงไหมภพภูมิอบายภูมิเนี่ยมันมีจริงไหมเราก็เชื่อแต่มันมีความสงสัยเพราะยังเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านแต่จิตมันยังมีความสงสัยลังเลเขาเรียกเป็นนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราจะกระจัดนิวรณ์เราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้มานี่มันร้อยทำดีไปสวรรค์ทำไม่ดีนรกทำดีก็เป็นกุศลคือฉลาดทำไม่ดีก็ไม่ฉลาดนั่นแหละ ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ฉลาดรู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องของคำสอนพระเจ้าเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สงสัยว่ามันจริงไหมชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์นรกมีจริงไหมภพภูมิอบายภูมิเนี่ยมันมีจริงไหมเราก็เชื่อแต่มันมีความสงสัยเพราะยังเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านแต่จิตมันยังมีความสงสัยลังเลเขาเรียกเป็นนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราจะกระจัดนิวรณ์เราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้มานี่มันร้อยทำดีไปสวรรค์ทำไม่ดีนรกทำดีก็เป็นกุศลคือฉลาดทำไม่ดีก็ไม่ฉลาดนั่นแหละ ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ฉลาดรู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องของ

ใครสอนก็ไม่รู้เรื่องใครชวนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้จำราคาจริตอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ผู้หญิงนี่แหละราคาจริตรักสวยรักงามเช้ามาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะผิวผ้าผิวผมแต่งหน้าแต่งตาให้มันเกิดความสวยงามนี่เขาเรียกราคะครอบของสวยๆนะอันนี้คือราคะคือความชอบในสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วสิ่งที่สวยงามมันอันนี้มันเป็นนิจจังหรืออนิจจังมันเที่ยงไม่เที่ยงถ้าเรายังชอบดอกกุหลาบสักดอกเนี่ยที่แรกมันก็มีกลิ่นหอมก็สวยนะถ้าถามมันอยู่ที่กี่วันอันนี้ก็เรื่องบุญเรื่องทานมีคนก็มีกุศลเจตนาแต่เขาไม่อยากให้ออกชื่อดังนั้นทำบุญก็ไม่ต้องเอาหน้าทำบุญยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะเขาก็บริจาคซื้อทองหลวงพ่อโตมาล้านแปดไปเราโมทนาสาธุกับคนที่เขามีจิตที่จะหุ้มหลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงไปนะก็ถือว่าหลวงพ่อโตก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่นั้นเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้หลอมเพราะว่ามีคนบริจาคมันไม่มากแต่ตอนนี้มีคนบริจาคแล้วไปรวบรวมไปแล้วก็ได้น่าจะได้ทั้ง55บาทก็เกือบ1กิโลกรัมนะช่วงนี้ก็จะไปซื้อประมาณ2ล้านกว่าแล้วเผอิญทองมันขึ้นสมัยก่อนก็ไม่กี่ตังค์แค่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้มัน 40,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้ก็เลยทองลดลงมาก็เลยรีบไปซื้อนะฉะนั้นสิ่งที่ญาติโยมเขากระทำลงไปนี้เพราะเขามีความเชื่อเรื่องทานบารมีคือให้แล้วไม่อดไม่หมดไม่จนพวกเราให้ได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองให้น้ำจิตน้ำใจให้ความเมตตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยความเดือดร้อนมันมีมากตั้งแต่เข้าพรรษามาแล้วจนถึงออกพรรษาเข้าพรรษาก็ทางเหนือน้ำท่วมตอนนี้ทางใต้กำลังน้ำท่วมหนักพระที่อยู่ทางใต้ก็โทรศัพท์นะมหาธรรมาว่าจะช่วยยังไงทางภาคใต้ได้บ้างก็บอกว่าตอนนี้ทางพระสังฆทานก็ภารกิจเยอะลงไปทางใต้มันก็ต้องใช้เวลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยรวบรวมนะทรัพย์ก็จะเริ่มต้นทุนกันวันนี้นะที่จะเริ่มช่วยกันฉะนั้นสมัยก่อนพระสังฆทานเนี่ยจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะไปแจกทานส่วนใหญ่เราจะไปตั้งเป็นโรงทานเพราะคนเดือดร้อนโยมไปเอาสิ่งของไปให้น้ำท่วมไฟไม่มีฐานไม่มีแก๊สไม่มีเอาข้าวสารไปให้เอามาม่าไปให้มันจะกินอะไรนั้นเราจะไปตั้งเป็นโรงครัวแจกทำอาหารทำเด็ดรูปเลยแพ็คเป็นถุงถุงแล้วก็หน่วยราชการมาเอาเรือมาเอารถมาก็ไปแจกของท่านนี้ท่านอยู่ทางยะลาดีท่านเลี้ยงช้างยิ่งช่างไม่กี่ตัวก็ไม่ทราบนะแต่บอกว่าเนี่ยเลี้ยงช้างได้ประโยชน์ตอนที่น้ำมันท่วมเอาช้างลุยน้ำไปส่งของได้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเราอยู่ในสังคมที่สามารถช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราสามารถช่วยได้คนเล็กคนน้อยไม่ต้องมากคนละ5บาท10บาทเนี่ยถ้าทั่วประเทศเนี่ยยอมได้กี่ร้อยล้านแต่ทุกคนจะทำได้แบบนี้ไหมมันไม่ได้ทั้งที่เงินก็ไม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรใครหาคำตอบได้บ้างว่าทำไมทำไม่ได้แค่5บาท10บาท20บาทนะมาไม่ใช่เหลืออย่าไปคิดเอาเองแต่เวลาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากมายก่ายกองเราหาซื้อได้ไม่ได้ว่าโยมนะไอ้แค่อะไรครีมทาหน้าทาอะไรเข้าไป 2,000 3,000 น่ะซื้อได้ทาแล้วมันหายเหี่ยวไหมทาแล้วมันจะคงทนตลอดไปไหมมันก็ได้แค่พักเดียวถามว่าเอาชะลอความแก่ไปนั่นแหละแต่สิ่งที่เราบริจาคเป็นทานน้ำใจเนี่ยเอาไปให้

ข้าวให้น้ำเขาคนที่อดตกทุกข์ยากเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามาบำรุงบำเรอตัวเองเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปศูนย์เปล่าอย่างไรมันก็แก่อยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวน้ำก็เหี่ยวอยู่แล้วล่ะฉะนั้นเราต้องรู้จักสิ่งที่เราหามาด้วยยากด้วยความลำบากนะก็ต้องรู้จักใช้สอยนะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งก็ต้องอย่าลืมเรื่องการทำบุญให้ทานนะถ้าเราไม่รู้จักการทำบุญให้ทานแล้วเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเดินทางแต่เราไม่มีเสบียงนะคือไปมือป่าว่างั้นเถอะเดินทางไกลแต่ไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายในการเดินทางฉะนั้นชีวิตมนุษย์ก็คือการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดการที่สุดของมนุษย์คืออะไรการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ความที่สิ้นสุดของความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนความสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรการเข้าสู่พระนิพพานคือความดับนิพพานนี้เป็นบรมสุขอันนั้นเราเดี๋ยวก็จะไม่ต้องไปพูดมันถึงมันยังไกลอยู่เอาปัจจุบันว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจสุขตามอัตภาพร่างกายความพอเพียงของฐานะไม่ใช่ความทะเยอทะยานสุขแต่ว่าต้องเป็นหนี้เขาเนี่ยมันจะสุขได้จริงหรือเปล่าถึงเวลาเจ้าหนี้เขามาทวงบัตรเครดิตก็มาตามเนี่ยบางคนก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายถ้าถามว่าใครทำก็ตัวเราเนี่ยแหละไม่รู้จักการแบ่งปันการใช้สอยฉะนั้นชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องรู้จักระเบียบนะระเบียบของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรศีล5ถ้าทุกคนมีศีล5แล้วเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีเกิดความเดือดร้อนไม่มีการลักมีการขโมยไม่มีการข่มเหงฆ่าฟันกันไม่มีการใส่ร้ายพูดปดทำให้คนอื่นเขาเสียหายไม่มีสิ่งที่มามอมเมาขาดสติต้องไปทำร้ายด้วยคำพูดด้วยกายด้วยวาจาและใจนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายเข้ามานี่ก็ถือว่าเรามีบุญเก่านะทำไมคนประเทศไทยกี่ล้านและกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นพระสังฆทานถือว่าเป็นที่เปิดโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติโยมสังเกตโยมออกไปเนี่ยกับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันออกไปมันก็จะมีแต่ความเล่าร้อนนะแต่เข้ามาแล้วมีแต่ความสงบเสียงนกร้องนะไม่มีความวุ่นวายถึงแม้ว่าจะอยู่กันเป็นร้อยก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรก็ยังนั่งสงบกันนะเพราะอะไรเพราะเรามีข้อวัดมีระเบียบว่าทุกคนเข้ามาแล้วต้องสงบกายวาจาใจจะมานั่งคุยกันจะมาหลบอู้นะจะมานั่งเล่นโทรศัพท์เกี่ยวโทรศัพท์มันไม่ใช่เวลาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มีอย่างนี้มันหาได้ยากนะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วจงตั้งใจฟังแล้วเอาเก็บไปเอาไปประพฤติไปปฏิบัติมันจะได้สมว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นผู้โชคดีดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราไม่ต้องมาไกลยกย่องว่าสรรเสริญหรอกเรารู้หลงเราเองว่าเราทำอะไรไว้ทำดีหรือทำไม่ดีนั้นสิ่งที่เราทำดีเราก็ได้ดีตอบสนองสิ่งที่เราทำไม่ดีนะความไม่ดีความเดือดร้อนมันก็ตอบสนองเราดังนั้นจงคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดใครว่าใครด่าใครชังเราก็บอกดีทั้งนั้นเนี่ยนะให้ดีสมปากเราแต่ถ้าใครไม่ดีเราก็อย่าไปสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันนะดังนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมของเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีล8ไม่มีขอให้รักศีล5ก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักสิ่งหนึ่ง
จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีลห้าประจำจิตประจำใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำแต่ปากเราแต่ถ้าใครมีดีเราก็อย่าไปสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันดังนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมเราเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีลแปดไม่มีขอให้รักศีลห้าก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักศีลหนึ่งจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีลห้าประจำจิตประจำใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำหากเราแต่ถ้าใครมีดีเราก็อย่าไปสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันดังนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมเราเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีลแปดไม่มีขอให้รักศีลห้าก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักศีลหนึ่งจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีลห้าประจำจิตประจำใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันฉะนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมเราเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีลแปดไม่มีขอให้รักศีลห้าก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักศีลหนึ่งจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีลห้าประจำจิตประจำใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำแต่ในข้อวัดปฏิบัติคิดว่าทำแล้วไม่สูญเปล่าทำแล้วเกิดประโยชน์แต่มารับรองรับประกันได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่โยมบริจาคมานี้มันเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเอาไปใช้เอาไปช่วยอย่างเมื่อวานธรรมาก็ไป ไปแจกอุปกรณ์กับโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็แจกทุนกับเด็กก็เป็นที่น่าเสียดายโยมโรงเรียนใหญ่โตก็ไม่ได้ทุรกันดารอะไรอยู่ติดถนนแต่มีนักเรียนแค่38คนหมู่บ้านมีคนเป็น เป็นพันถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะค่านิยมของพ่อแม่คิดว่าโรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนที่ดีขวนขวายเอารถมารับเอารถมาส่งบางทีก็ไปหลายๆกิโลเพราะค่านิยมบ้านนี้ลูกไปเรียนในจังหวัดบ้านนี้ไม่ได้เรียนในจังหวัดก็มาข่มกันมาเกทับกัน

ความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเลยบอกงั้นปรับปรุงลงห้องน้ำใหม่มอบปัจจัยไปให้ฉะนั้นสิ่งสำคัญเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยรัฐบาลเขาไม่ค่อยได้ช่วยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยให้เงินสร้างอาคารแต่ไม่ให้เงินซื้อเครื่องมือแพทย์ผู้อำนวยการไม่มีความสามารถก็ไปขอพระมาช่วยสร้างช่วยสร้างเสร็จแล้วไม่มีเครื่องมือแพทย์พระก็ต้องบอกบุญสร้างจนสำเร็จอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ไปไหนก็มาหาพระมาหาวัดเราก็เนี่ยแบ่งพันปันส่วนอาจารย์ว่าสังฆทานนี่ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะพระเฉพาะวัดนะดูแลเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนทุกอย่างอยู่ทุกข์กับภัยน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เป็นสะพานบุญนะดังนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะร่วมนะทุกข์กับภัยภาคใต้นะแต่ทางบ้านถ้าได้ยินได้ฟังก็จะบอกเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่ออาจารย์พระเลวัต907ถ้าใครจดก็จดไปนะ907-097-1933ใครจะร่วมบริจาคถ้าไม่มีเงินสดก็สแกนก็ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าแล้วโยมไม่ต้องอ้างว่าไม่มีตังค์หรอกไม่มีตังแต่มีอยู่ในธนาคารนะก็เหมือนกันแหละถ้าโยมไม่ทำบุญไว้ธนาคารบุญของโยมไม่มีบัญชีนะจะไปเบิกไปสแกนในโลกข้างหน้าไม่มีบัญชีนั้นรีบลงทะเบียนบัญชีของตัวเองไว้ธนาคารบุญธนาคารทางโลกยังมีกี่ธนาคารใช่ไหมแต่ธนาคารบุญมีทักธนาคารหรือยังทำอะไรหรือยังถ้าไม่มีรีบลงทะเบียนนะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้นางสาวนี้นางนี้ขอทำบุญอนุนี้ไว้อันนี้ก็ลงทะเบียนแล้วยมบาลลิสเท้าสุวรรณเขาก็ลงบัญชีไปแล้วนี่สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างห้องน้ำนะถวายทานทำบุญพระป่าอันนี้มันอยู่ในบัญชีแล้วโยมโยมไม่ต้องไปจำมันหรอกแต่เมื่อโยมละโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะโยมไปเบิกได้เลยไปเบิกได้เลยรับประกันนะถ้าไม่ได้กลับมาบอกเดี๋ยวจะบอกวิธีให้แต่รับรองได้ทุกคนไม่เชื่อก็ลองตายไปก่อนแล้วก็มาบอกกันแล้วกันนะตอนนี้วันที่เรานั้นได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองงานทานเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ให้เพราะเราจะได้รวยศีลเราต้องงดเว้นรักษาจะได้สวยภาวนาก็ต้องภาวนาจิตใจให้เจริญนะมันได้ฉลาดจะได้ไม่มีใครพาเราไปในสิ่งที่มันไม่เกิดกุศลนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสิ่งก็ทำให้เรานั้นบริสุทธิ์ผิวหน้าป่องใสทุกคนในขณะนี้หน้าตาป่องใสยิ้มแย้มป่องใสก็เพราะศีลละสมาธิคือความตั้งมั่นจิตไม่วอกแวกนั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่พระท่านพูดฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าสิ่งที่ควรกระทำคือคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าค่ำไม่ใช่ปีหนึ่งก็มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติทีปีหนึ่งสวดมนต์ทีไม่ใช่ทำไมข้าวกินทุกวันทำไมนอนทุกคืนอันนี้ก็เหมือนกันบุญต้องทำทุกวันไม่ใช่ต้องบริจาคไม่ต้องใส่บาตรบุญระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีไหว้พระกราบพระก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับความศรัทธาที่ได้เสียสละเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติเนคขมะเพื่อให้จิตใจนั้นเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มีสติให้มีปัญญาก็ขออนุภาพของคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงดลจิตดลใจ

0: หลายพวกเรานั้นจะมีความสุขความเจริญปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์สังเวยทั้งหลายหมดไปเช่นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านรับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรัตภัยสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับครับในลำดับต่อไป
0: ครับใครจะมาบริจาคตรงการเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยน้ำเทศน้ำท่วมด้วย
1: ขอเชิญนะครับก่อนเดี๋ยวทำบุญกับหลวงพ่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีถวายพระป่าด้วยนะครับวันนี้
0: อ้าวลุกเลยทำไมช้าจังล่ะเขาบอกบุญแล้วนั่งเป็นเฉยห่อยวางมันไม่จนเราโยมดูที่ทำบุญแล้วให้มันจนให้มันรู้ไปดิ
2: สาธุอนุโมทนาเชิญนะคะ
0: ใครไม่มีเงินสดเดี๋ยวไปสแกนก็ได้ยกมือบอกที่หนูไม่ได้มาเพราะหนูไม่มีเงินสดจะได้รู้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็ทำให้เป็นโอกาสโอกาสที่ได้บริจาคทานเนี่ยบริจาคที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนให้เขาหายความเดือดร้อนเนี่ยเรานึกถึงคนแก่แล้วนึกถึงเด็กนี่ครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับเรานึกถึงความหิวโหยความยากความลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสเมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบากฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้จะได้ไม่ยากยกมือบอกที่หนูไม่ได้มาเพราะหนูไม่มีเงินสดจะได้รู้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็ทำให้เป็นโอกาสโอกาสที่ได้บริจาคทานเนี่ยบริจาคที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนให้เขาหายความเดือดร้อนเนี่ยเรานึกถึงคนแก่แล้วนึกถึงเด็กนี่ครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับเรานึกถึงความหิวโหยความยากความลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสเมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบากฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้ได้ยกมือบอกที่หนูไม่ได้มาเพราะหนูไม่มีเงินสดจะได้รู้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็ทำให้เป็นโอกาสโอกาสที่ได้บริจาคทานเนี่ยบริจาคที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนให้เขาหายความเดือดร้อนเนี่ยเรานึกถึงคนแก่แล้วนึกถึงเด็กนี่ครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับเรานึกถึงความหิวโหยความยากความลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสเมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบากฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้จะได้ไม่ยากไม่

0: เห็นเขาต้องนั่นเลยเราไม่ต้องถึงเขาหรอกอันนี้ไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนว่าเออทำแค่นี้ไม่ทำอย่างนี้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้เลี่ยลายบอกบุญบอกสิ่งที่เป็นความดีบอกที่ทำให้เกิดความสุขนะพระไม่บอกบาปให้โยมทำหรอกมีแต่บอกบุญเท่านั้นแหละดังนั้นเราจะรับบุญได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละถ้าใครบริจาคไม่ได้แสดงว่ายังมีความเป็นหนี้ทีเหนียวอยู่ถ้าคนให้ได้แล้วมันก็จะให้ได้เรื่อยๆฉะนั้นทุกอย่างมันจะยากตอนแรกนี่แหละตัดใจเนี่ยเหมือนคนใส่สร้อยใส่แหวนเนี่ยมันจะทำหลวงพ่อโตนึกแล้วนึกอีกโอ้เสียดายพอถอดออกแล้วถวายผ้าไปแล้วจบโปร่งโล่งนะแต่ว่าตอนอยู่กับเรานี่แม่ยังขี้เหนียวไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยจะช่วยพยุงเรานะนักธุรกิจหลายคนนะที่สมารู้จักเนี่ยเมื่อก้าววิกฤตเขาก็บอกว่าเนี่ยบุญช่วยเขาเศรษฐกิจของเขาอยู่ได้เพราะว่าเรื่องทานนี่แหละทานคือการให้นั่นแหละเราให้ซะก่อนแล้วคนอื่นก็จะให้เราแต่ถามว่าให้อะไรให้ความดีให้ความไม่ดีให้ร้ายหรือให้ดีให้คำพูดที่ดีๆเราก็จะได้คำพูดที่ดีๆถ้าด่าเขาน่ะคันมาสรรเสริญเราแล้วเขาก็ด่าตอบเรานั่นแหละเขาไม่ได้หัวเราะยิ้มโอ้สาธุว่าฉันน้อยคนน่ะให้อย่างไรมันก็จะกลับมาอย่างนั้นแหละนะสาธุ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตการนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าจะพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะฆ่าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีกลั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่า
2: อย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการ
1: พวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมละท่านเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดา

ซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมละท่านเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10 ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศิตจากเทพว่าเราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุตัวเองสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีหรือมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่ประสีประสาตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวรวงเหลือลึกหลอกคนหลง

เป็นตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดพิษสงเลิกตัวกูรู้ตัวธรรมโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่นเรียกว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ที่เรามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจําใจก็มีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแต่ก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์

มแล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็แค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทาโรคเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะลึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจเราพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมต
าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะคนเราไม่เรียนรู้ตรงนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ฟังนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมในจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ละอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือสิโยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่ที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไม่สอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมยอมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็ได้อ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหม
ให้โยม

โกรธด้วยตัวโลภด้วยตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรเนี่ยแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่ไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านไม่รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระได้มีสติให้มีพระวินัยมีศีลเพื่อต้องการให้คนคารวะเดชพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่าสามตะกร้าหรือสามตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราเนี่ยให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อบังสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมัน
โน้ตไว้หมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นแหละก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ต้องเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรงั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแหละเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่มันมีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติก็ไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากนะเข้ามารู้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนมารู้ใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่า สมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่ให้ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้ภิกษุได้ทำใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้าเหมือนโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยพี่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปให้รู้ชั้นนะ

านก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาไม่ให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี้ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวตอนนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็สุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี้หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีแต่มาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่แท้เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรๆก็หมดกินข้าวเปล่าก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนานะโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นทาสมันทั้งวันก็ไม่ได้นะ

ก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปถ้าเราดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่าแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมนะฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนั่งเข้ามันไม่นั่งเราโยกพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสำรวมกันวางไว้ที่ตักเรา
วางไว้ที่ตักเอามือสำรวมก็ได้เอามือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้หัวไม่โป้งตัวหัวไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองคือในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราไว้มีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิ
ใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบหรือเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุท

ียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิ คิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโทอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ5หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ6หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ7หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ8หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ9หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1ไปจนถึง10ซึ่งเราจะนับเลยไปถึง100ก็ได้จะนับไปถึง1000ก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่1ถึง10เราก็รู้อยู่ที่2ช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่น

0: แท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจของเราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวแล้วค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงพ่อดูกรมปัญโยแห่งวัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2447ถึง2533ขอนำโอวาทบางตอนของท่านมาเสนอ

การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอนคือโลภโกรธหลงมากัดกิน

ความสำเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างรับรองว่าต้องสำเร็จไม่ใช่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านวางแบบเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกันหมด

เขาไม่ตีใครให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลงจะซักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทำได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเกลี่ยจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอปฏิบัติทีเดียวมันยากเพราะจิตมันแตกมาตลอดวันโลกเท่าแผ่นดินธรรมะเท่าปลายเข็มเรื่องของโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องของธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตน

ถ้าเป็นโลกแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องวกกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี้ทั้งนั้นการปฏิบัติถ้าอยากให้เป็นเร็วๆมันก็ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทเสียเลยไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงซึ่งของดีของวิเศษในตัวแล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยไป

รอให้แก่เท่าหรือจวนตัวแล้วจึงสนใจภาวนาก็เหมือนกับคนหัดว่ายน้ำเอาตอนที่เรือแพใกล้แตกมันจะไม่ทันการ

ในทางโลกก็อาศัยที่ครูเขาหลอกให้หัดเขียนโน่นอ่านนี่ในทางธรรมก็เหมือนกันต้องตัดความลังเลสงสัยปฏิบัติอย่างครูอาจารย์ท่านสอนมันถึงจะได้ดีในบั้นปลายครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดี

มาธิปัญญาก็เหมือนรสแกงส้มศีลเปรียบได้กับรสเปรี้ยวความเปรี้ยวจะทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออกทำนองเดียวกันศีลจะช่วยขัดเกลาความหยาบออกจากทางกายวาจาใจสมาธิเปรียบได้กับรสเค็มเพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียสมาธิก็เหมือนกันสามารถรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ปัญญาเปรียบได้กับรสเผ็ดเพราะปัญญามีลักษณะคิดอ่านตรีตรองโลดแล่นไปเพื่อขจัดอวิชชาความหลง

รวยกับซวยเนี่ยมันใกล้กันนะจะเอารวยน่ะจะหามายังไงก็ทุกข์กลัวคนจะมาจี้มาปล้นหมดไปก็เป็นทุกข์อีกคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งเอาดีดีกว่า

ที่ว่านิมิตแสงสว่างเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสคืออาศัยกิเลสอย่างละเอียดไปละกิเลสอย่างยาวแต่ไม่ได้ให้ติดแสงสว่างหรือว่าหลงแสงสว่างท่านให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เกิดประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินทางผ่านไปในที่มืดก็ต้องอาศัยแสงไฟช่วยนำทางหรืออย่างว่าเราจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพเมื่อถึงฝั่งแล้วเราจะแบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปด้วยทำไม

การปฏิบัติเนี่ยถ้าหยิบตำราโน้นนี้มาสงสัยมาถามมักจะโต้เถียงกันเปล่าโดยมากชอบเอาจากอาจารย์โน้นนี่ว่าอย่างนั้นอย่าง

การจะปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจริงจะได้อยู่ที่ทำจริงเอาให้จริงให้รู้ถ้าไปเรียนกับครูอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้รู้จริงก็เหมือนดูถูกดูหมิ่นครู

บ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: อย่าพากันเกียจคร้านตกเพราะความเกียจคร้านนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกนี้นะมันไม่มันขยันทำความดีก็เชื่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงคนเราเกิดมาในโลกนี้นะให้เข้าใจมันมีกรรมอยู่สองอย่างนะติดตามชีวิตอยู่เนี่ยถ้าว่าจิต

ไม่คิดไปในทางดีไอ้ความชั่วมันก็มาชวนคิดไปในทางชั่วมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องให้เข้าใจถ้าจิตมันคิดไปในทางดีพอใจในความดีแล้วอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันจะเกิดได้ก็เพราะบุคคลนั้นทิ้งความดีไม่ยึดเอาความดีเป็นอารมณ์ในใจอันนี้แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอารมณ์ที่ควรคิดอารมณ์เป็นเครื่องผูกจิตไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆนี่เมื่อผู้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เช่นนั้นแล้วอันความที่เคยแข็งกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่าเมื่อตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเท่านี้ติดตามไปเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วอ้าวสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาเลยนั่นเองเพราะว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้กรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุขเมื่อรู้ว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนั้นเป็นอารมณ์แบบนี้เช่นยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนกายโดยย่อย่อเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งนั่นก็ได้แก่พุทโธหรือว่าผู้ที่นึกธรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็นึกธรรมโมเป็นอารมณ์ผู้ที่นึกสังโฆไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็นึกสังโฆเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึกพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างสองอย่างนั้นมันก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เราเอาพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืนอันนี้จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปในทางชั่ววันนี้นะจิตมันก็ไม่ได้น้อมไปทางโลภทางโกรธทางหลงจิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลยพระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอันสูงอย่างไรเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเลยท่านก็วางตนเสมอในบุคคลทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมอันบริสุทธิ์คุณธรรมอันดีเลิศเมื่อมีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีปกติกายวาจาใจส
สม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างต่อใครต่อใครเลย อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนะเราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแต่คาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายังพิจารณาเห็นพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านน่ะทำให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็พิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะมานึกว่าอันนั้นท่านอันนี้เราไปทำได้ยังไงเราไม่ใช่ท่านเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เราจะไปปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้นน่ะจักไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี่ถ้าคนมีปัญญานะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแล้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะทำอย่างไรหนูเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละเพราะเราเลื่อมใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่านี้นะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่มีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้แหละพระเทวทัตจะเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพระเทวทัตก็แพ้ภัยตัวเองไปเป็นอย่างนั้นนี่แหละเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนน่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาสดาหรือของพระสาวกพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะสมกับว่าเราเลื่อมใสนี่ต้องคิดให้ดีคำว่าเลื่อมใสนี่ก็อยากจะเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้แหละเอาเรานับถือผู้ใดว่าท่านผู้นั้นทรงคุณวุฒิอันดีงามอย่างนี้นะเราก็อยากเข้าใกล้นี่อยากเดินตามสนใจอยากศึกษาความเป็นไปของท่านผู้นั้นสำหรับคนผู้หวังดีนะนั่นแหละเรายังสนใจนี่แม้คนในปัจจุบันนี้นะนะแล้วที่ไหนล่ะอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกในโลกแท้ๆเราถึงจะปฏิเสธว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะไปตามหลังพระองค์ได้ยังไงอันนั้นเรียกว่าลดตัวเองลงต่ำที่สุดเลยไม่คิดพยายามยกใจของตนให้สูงขึ้นตามพระพุทธเจ้าไปพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะพระองค์มีพระประสงค์อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะเดินตามหลังพระองค์ไปแม้พระสาวกสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงแนะนำสั่งสอนแล้วอย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามนะก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แต่คล้ายกับว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านดำเนินมาแล้วทำให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปจริงทำให้ความทุกข์ทางใจนะมันเบาบางไปจริงดังนั้นท่านจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหายังพ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ได้ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตาม
็ให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะถ้าไปละเลยไม่นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แล้วมันยิ่งไปไกลแหละความประพฤตินะหาความสงบระงับไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันไม่ถูกทางอันนั้นนะก็พระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปนะมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นแหละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สร้างบารมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยสร้างมาอย่างนานก็แสนกัปแล้วก็เต็มบริบูรณ์แล้วบารมีนั้นก็ออกบวชตัดสรู้สำเร็จอรหัตตผลแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปท่านพระสาวกสงฆ์นี่ไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้มากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่เฉพาะแต่สงเคราะห์หมู่มนุษย์เท่านั้นสงเคราะห์ตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานสงเคราะห์ตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานผู้มีบุญวาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์เพราะว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณอันประเสริฐเช่นอย่างช้างปาเลไลลิงอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นน่ะทรงพิจารณาเห็นว่าทั้งสองท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิบัติอุปถากพระองค์นำผลไม้มาถวายนำผึ้งรวงมาถวายอันช้างนั้นนำเอาหัวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันนั่นแหละช้างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศเช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านี่อันสาวกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้นิสัยวาสนาบารมีของคนได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรควรจะสงเคราะห์อย่างไรอย่างนี้นะพระสาวกก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอแล้วเราจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่งแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาททรงสอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์แหละเราเชื่อนี้นั่นเองเราไม่โลภเราถือสันตุถีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็สำรวมจิตไว้ข่มจิตไว้อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสพระองค์โดยแท้พระองค์ทรงสอนให้พยายามละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้นะขั้นภาวนานี่เป็นขั้นสำรวมจิตโดยตรงขั้นศีลนั้นสำรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยเป็นอย่างนั้นขั้นภาวนา

0: สำรวมจิตโดยตรงจะต้องให้เข้าใจพยายามฝึกสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆมากรวดดูจิตตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันหวั่นไหวอยู่ด้วยเรื่องอะไรนี่หรือว่าตนเป็นโรคภัยอะไรอยู่ในกายนี้อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนนั้นเป็นโรคหัวใจอย่างนี้อันโรคหัวใจนี้มันชอบหงุดหงิดง่ายพวกพูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันแหละแต่ก่อนนะใครพูดอะไรมาไม่สบอารมณ์หน่อยหนึ่งมันก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดคำไม่ดีต่างๆออกไปโดยไม่รู้ตัวพูดออกไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีเมื่อรู้ตัวแล้วหากไม่ถือมั่นไว้รู้ตัวแล้วว่าตนพูดผิดพูดพลาดกับท่านผู้นั้นแล้วก็ขอโทษท่านผมขอโทษไม่ได้แกะไม่ได้เจตนาเลยแต่ละมันเผลอสติไปยังไงก็ไม่รู้พูดออกไปแล้วจึงระลึกได้ขออโหสิกรรมให้ด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจเลยท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะเราลดละทิฏฐิมานะลงเลยเราไม่ได้สำคัญว่าเราดีโดยส่วนเดียวไอ้ส่วนดีมันก็มีส่วนเสียมันก็มีในตัวของคนเราผู้หนึ่งๆนี่นะเมื่อเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นน่ะมันก็มีดีมีเสียอยู่อย่างนั้นแหละคนเราพูดหนึ่งๆนี่นะต้องให้เข้าใจต่างแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะแต่อย่างนี้นะมันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเราจะพึ่งพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นนั่นพยากรณ์ให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ไปพยากรณ์คนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระองค์รู้ได้ก็แล้วพระองค์จะไปทักคนโน้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะลองคิดดูอ่ะอันนี้พระองค์ก็เลือกทรมานแต่บุคคลที่มีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อุปนิสัยยังไม่แก่กล้าอย่างนี้พระองค์ก็พยายามพร่ำสอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนน่ะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลยนั่นนะการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสำรวจดูจิตใจตัวเองนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดพยายามเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เสมอไปหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนแล้ววันนี้นะหรือว่าหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทอยู่อย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้านี่ผูกจิตไว้วันนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเรามั่นอยู่ในพุทธโทคุณนี่แล้วจิตจะไม่ตกต่ำเลยนั่นเนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าผู้เป็นโรคเป็นภัยโรคตับโรคปอดโรคหัวใจไว้อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยถ้าเรานึกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกอยู่เนี่ยมันจะบรรเทาความว่าวุ่นต่างๆไอ้ธาตุขันธ์ร่างกายอวัยวะร่างกายที่มันวิบัติพวกนั้นมันก็บรรเทามันก็ไม่กำเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะเราลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดซ่านไปทั่วท่านอย่างนั้นแล้วผู้มีโรค อวัยวะพิกลพิการอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสำคัญสำคัญนี่แหละพอปล่อยใจให้พุ่งไปเท่าไรโรคนี้ยิ่งกำเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะก็เคยปรากฏมาแล้วถ้าเมื่อใดควบคุมจิตนี่ได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นะโรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้นไอ้โรคอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั่นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอกเช่นหัวใจอย่างนี้นะเมื่อมันได้พิการลงไปแล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮะตับปอดพวกนี้เหมือนกันนะถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนั่นว่าอย่างมันถูกยากระงับไส้ก็เพียงแต่บรรเทาไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี่ไม่ได้หรอกแต่อย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้อ่านดูอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายนี่ให้มันเห็นให้มันรู้ว่ามันวิบัติส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทำความรู้เท่ามันไปเอารมมันกำเริบลมมันหวั่นไหวลมมันแปรปรวนแล้วก็รู้เท่ามันไปอันนั้นก็ธาตุลมมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเอ้าตับปอดหัวใจมันไหวมันร้อนหรือมันเย็นหรืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นธาตุดินอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรเพราะมันขึ้นอยู่กับกรรมบางคนผู้มีกรรมดีได้ทำกรรมดีมาแต่ก่อนกรรมดีก็มาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่เหล่านี้ให้ปกติดีแล้วมันก็ตามรักษาไม่ให้วิบัติง่ายๆคนมีบุญนะถ้าคนผู้มีบาปติดตัวมาแต่ก่อนแล้วบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายอันนี้ให้วิบัติลงอย่างนี้แหละให้ไม่ปกติอยู่ได้นี่ผู้ใดเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาให้เห็นกรรมเห็นเวรของตัวเองเออแต่ชาติก่อนนี้เราต้องได้ทำกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมไม่ดีนั้นมันจะมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้ไม่ปกติอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดไปได้นี่เรื่องของกรรมเวรมันให้ผลนะไม่มียาในโลกเนี่ยจะมารักษากรรมรักษาเวรได้ต้องพิจารณาให้รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็อดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆนี้ไปควบคุมใจของเราให้ตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นอารมณ์ว่าอย่างนั้นแล้วก็นั่นแหละเราได้บุญได้คุณนั่นน่ะเป็นกำลังใจทำให้เราอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นนั้นจะมาช่วยจิตใจของเราให้ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่มีอย่างอื่นไม่มีหรอกเทวดาอินทร์พรหมก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่บุญแต่คุณอันประเสริฐที่เราเคารพนับถือบูชาที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเท่านี้แหละจะช่วยเราได้ขอให้พากันเชื่อลงไปในใจของตนอย่างนี้ให้แน่วแน่แล้วให้รวบรวมบุญคุณนี้ไว้ในใจให้ได้แล้วเราจะบรรเทาทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี
1: ้ชีวิตนี้นะผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแหละต้องรู้เอาอย่าไปสำคัญว่าเราแข็งแรงมันไม่แข็งแรงหรอกร่างกายอันนี้นะมันอยู่ด้วยบุญก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วเมื่อบุญหมดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ทีนี้บุญของคนสมัยนี้นะมันน้อยเต็มทีต้องพิจารณาดูให้ดีบางยุคบางสมัยเนี่ยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีขึ้นไปนู่นแต่ในสมัยที่เรามาเกิดในโลกนี้นะคนมีอายุไม่ถึง100 ปีเลยถ้าถึงได้ก็ทำอะไรไม่ได้ อายุ100 ปีแล้วก็ดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันไปในโลกนี้ไม่นานนะคนละไม่กี่ปีก็ลาโลกแล้วนะเราจะประมาทเอาอะไรแล้วพิจารณาให้ดีข้อสำคัญก็เรียกว่าเรามาปรับปรุงกายวาจาใจอันนี้ให้มันดีงามถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันจะทำรุดทุดโทมแต่เมื่อเวลาบุญกุศลถอนหลังแล้วมันอุปถัมภ์บำรุงโยมันก็มีกำลังพอเป็นไปได้อยู่อย่างนี้แหละกินได้นอนหลับอยู่เนี่ยทำการงานได้เราก็อาศัยกำลังกายนี่แหละทำความดีฝึกตนเข้าไปเราอาศัยของไม่เที่ยงนี่แหละสร้างบุญบารมีให้คิดอย่างนั้นเมื่อบุญมากแล้วต่อไปนั่นชีวิตนี่มันก็จะอยู่ยั่งยืนนานไปสมควรนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมีอายุสั้นเหมือนอย่างชาตินี้ไปทุกชาติเลยไม่ใช่เมื่อบุคคลใดสั่งสมบุญลงมากเข้าไปแล้วเกิดไปชาติใดต่อไปเบื้องหน้านั่นมันก็อายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆเลยจนถึงแสนปีนั่นก็จะเป็นไรแล้วคนมีบุญมากนะนั่นแหละถ้าสมมติว่ายังอยากเกิดอยู่ในโลกนี้อีกอย่างนี้นะก็ต้องสั่งสมบุญกุศลไว้มากๆเข้าไปแล้วการเกิดมันก็จะได้มีความสุขความเจริญลาภรื่นดีก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนอย่างคนในยุคในสมัยก่อนๆเช่นยกตัวอย่างสมัยศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะสมัยนั้นคนมีอายุยืน 20,000 ปีในระยะ 20,000 ปีนี่นะบุคคลมาทำบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลได้มากมายนะเพราะอายุยืนนี่บุคคลผู้ที่ละบาปเสียแล้วคิดสั่งสมแต่บุญกุศลนะมันก็ได้มากนะนั่นแหละแล้วคนยุคนี้อายุน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าไม่รีบเร่งทำมัวเมาประมาทอยู่แล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากมายอะไรเลยได้บุญกุศลนิดหน่อยติดตัวไปไปเกิดชาติใดพบใดก็ประสบพบแต่ความทุกข์จนหนโลกพบแต่ความขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีร่างกายก็ไม่สมประกอบเพราะว่าคนเราทำทั้งบาปทั้งบุญนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะบาปมันผลมาตกแต่งให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะทำความดีได้เอาบุญรักษาไว้ยังไม่ให้ตายก่อนบาปมันเป็นผู้ทรมานมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องของเรื่องนะ เพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการมีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นถ้ามันจะต้องเกิดอีกนี่ก็ต้องเว้นบาปเลยนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปต้องพยายามเว้นจากบาปกรรมเว้นภัยต่างๆอย่าไปชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น จะเริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่ทุกวันทุกคืนไปอย่าไปรู้อำนาจแก่ความยินดียินร้ายต่างๆคนส่วนมากก็มักจะรู้อำนาจแก่ความยินดียินร้ายอยู่ด้วยกันถ้าไปยินดีต่อกันและกันสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอาแล้วมีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อกูลกันถ้าเกลียดชังคนใดแล้วก็ไม่เหลียวแลไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้อำนาจแก่ความยินดียินร้ายอันนี้มันก็เป็นกิเลสเครื่องคล้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอย่าไปทำใจของตนให้เป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้เป็นกลางต่อคนทุกข์จำพวกอย่าไปลำเอียงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายต่างๆอย่างนั้นมันไม่เป็นผลดีอะไรเลยมีแต่ผลเสียเรื่องอย่างนี้นะมันก็ต้อง

กแหละถ้าไม่ฝึกแล้วจิตนี้มันก็เป็นไปตามจริตนิสัยที่เคยอบรมมาแต่ก่อนนู่นนะตนเคยฝึกจริตนิสัยมาอย่างไรแต่ก่อนนู่นนะมาชาตินี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ฝึกให้ดีขึ้นกว่าเก่านะถ้าไม่สำรวมระวังไม่ฝึกไม่โน้มใจไปในทางธรรมอันเป็นกุศลต่างๆอย่างนี้นะจริตนิสัยเก่านั้นมันก็ติดตามมานั่นแหละไอ้เรื่องรักเรื่องชังเนี่ยนับว่าเป็นจริตนิสัยติดตามมาทุกคนเลยคนธรรมดาสามัญนี่นะมันย่อมมีอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้นะเมื่อเรามารู้กันแล้วว่ากิเลสดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเรื่องทำให้จิตคล้องอยู่ในโลกนี้เพราะมันยึดถือบุคคลนี่นั่นน่ะยึดถือสิ่งของของสิ่งนั้นสมควรแก่เราเราควรได้เราควรมีคันได้มาแล้วก็หวงยินดีพอใจติดใจอยู่กับของที่ตนชอบใจนั้นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ายึดสิ่งของยึดบุคคลก็เช่นนั้นเนี่ยตนพอใจกับใครก็พูดดีพาเน่าพาโนอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าตนไม่พอใจกับใครแล้วก็ทำหน้าบึ้งหน้าตึงเห็นกันเข้าไม่มีละที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อนี่จริตอย่างนี้แหละควรรู้ตัวกันทุกคนนะถ้าผู้ใดมีจริตอย่างนี้นะต้องรีบแก้ไขต้องอย่าให้มันไปตามเดิมของมันนะต้องดัดแปลงนะต้องควบคุมนั่นแหละนั่นแหละการเจริญสมาธิภาวนาก็ควบคุมจิตไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปเหมือนตั้งแต่ก่อนมานั่นต้องให้เข้าใจเมื่อใจเราตั้งมั่นด้วยดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับใครละจะเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรแล้วก็มีจิตเมตตาเสมอกันไปหมดนะถ้าหากว่าชั่วจริงๆช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงอย่าไปแสดงอาการรังเกียจมันเป็นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะไว้สำหรับบำรุงจิตใจของเรานั่นนะเพียบพร้อมทุกอย่างไปเลยนะทีแรกเราก็โน้มใจไปเพื่อปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วกันนั่นแหละใครพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยกันไปถ้าช่วยไปแล้วเขายังไม่ยอมรับความช่วยเหลือของเราเช่นเราเนี่ยนำไปในทางที่ดีเขาไม่ยอมปฏิบัติตามเขาก็ประพฤติไปตามจริตนิสัยอันชั่วของเขานั้นทำอย่างไรมันก็ไม่ไหวแล้วก็วางเบรกขาลงก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเช่นนั้นแหละใจจึงไม่มัวหมองอันผู้ที่มีเมตตานั่นนะถ้าหากว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ไปเกิดโทมนัสน้อยใจหรือเกิดความโกรธขึ้นมานั่นไม่ได้เรื่องเลยกลายเป็นกิเลสไปเป็นบาปไปฮะนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าเราจะช่วยเหลือคนนี้ไม่ได้แล้วเราจะคบกันไม่ได้เพราะทัศนะความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้แล้วก็วางเฉยต่างคนต่างอยู่ไปเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเราก็สมาคมกับบุคคลที่มีความคิดความเห็นนิสัยใจคอตรงกันนั้นอย่างนี้แหละพอจะไปกันได้เราต้องเลือกกันดิเพราะว่าคนในโลกอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีจริตนิสัยเหมือนกันตรงกันทั้งหมดไม่ได้เพราะต่างคนต่างสร้างมาต่างคนต่างฝึกจริตนิสัยของตนมาไม่เหมือนกันนะบางคนก็ฝึกใจให้น้อมไปทางแห่งความรักความใคร่เป็นคนเจ้าชู้มายาต่างๆอย่างนี้นะไม่เมื่อมาชาตินี้เขาก็เป็นเจ้าชู้นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพราะชาตินี้ชาติหลังโน้นเขาก็ฝึกใจน้อมใจไปอย่างนั้นมันถึงติดตามมานี่นะเอ้าบาง

คนก็โน้มใจไปในทางความโกรธใครทำอะไรไม่พออกพอใจนิดหน่อยก็โกรธแล้วไม่ห้ามจิตใจของตนเลยปล่อยให้ใจตัวเองโกรธไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะมันเลยเป็นนิสัยแบบนี้นะมันความโกรธนะมันติดตามไปแบบนี้เป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปไปเกิดในชาติใดภพใดก็เป็นคนโทสะพยาบาทอยู่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างท่านเล่านิดเรื่องราวของยักษ์แต่ในอดีตทนหลังนั่นอันขึ้นชื่อว่ายักษ์แล้วนั่นใครๆก็ต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันดุร้ายเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่านิสัยมันฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์

เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่านิสัยมันฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์มันก็ฝึกตนเป็นคนดุร้ายอย่างนั้นไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยบัดนี้เมื่อมันดุร้ายมากเข้าไปกรรมมันก็แต่งบัดนี้นะให้ไปเกิดเป็นยักษ์เป็นโขมีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวต่างๆนานากรรมมันแต่งให้โทษแห่งความโกรธนั่นแหละเรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นกรรมนี่จึงชื่อว่ามันยุติธรรมมากนะใจเราน้อมไปยังไงมันก็เป็นกรรมอย่างนั้นไปเนื่องเมื่อสร้างกรรมอย่างนั้นขึ้นมาแล้วกรรมนั้นมันก็สร้างผู้นั้นให้มีลักษณะอาการเช่นเดียวกับกิริยาอาการที่แสดงออกไปนั่นเนี่ยก็เช่นอย่างคนขี้โกรธอย่างนี้นะเมื่อมันโกรธมาแล้วมันก็แสดงหน้าตาบูดบึ้งเกี้ยวกราดกิริยากายก็ไม่ละมุนละไมเลยแล้วการกล่าววาจาอะไรก็หยาบคายเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไปกิริยาท่าทางอะไรก็หยาบโลนไปต่างๆนานาหมู่นี้นะนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้นะกรรมนั้นมันก็จะตกแต่งให้ไปเกิดเป็นยักษ์มีความดุร้ายก็ห่างไกลจากทางสวรรค์ทางพระนิพพานนะเมื่อไปเป็นยักษ์เป็นโขแล้วเป็นผู้ดุร้ายแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดเอาไม่ได้เลยแต่ยักษ์บางตนก็มีบุญเหมือนกันแหละแต่ว่ามีน้อยเต็มทีในตำราท่านกล่าวไว้นั้นเช่นอารวกายักษ์อย่างนี้อารวกายักษ์นี่ก็มีวิมานบินที่อยู่ของตนบนต้นไม้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง อยู่ใกล้กันกับเมืองอารวีนั่นแหละพระราชาไปเที่ยวประพาสในป่าเที่ยวล่าเนื้อในป่าหลงพัดจากบริษัทบริวารเดินทางกลับพระนครคนเดียวก็ไปเจอล่มไทรใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามันล่มเงาดีเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอยู่ในล่มไทรใหญ่นั้นอันยักษ์นี่มันก็กินคนกินสัตว์ได้แต่เฉพาะอยู่ในล่มเงาไม้ต้นนั้นไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่นั่นน่ะนอกเงาไม้นั้นออกไปแล้วยักษ์กินไม่ได้ถ้ามันกินได้เราตายหมดคนนะอันนี้เลยนี่ยักษ์ก็ลงมาสิขอพระราชาบรรทมตื่นขึ้นนะยักษ์บอกว่าท่านมาสู่ถิ่นของเราแล้วท่านเป็นอาหารของเราท่านจะหนีไปไม่ได้เลยเจ้าอารวีเจ้าเมืองอารวีก็เจรจากันทำสัญญาว่าคนเดียวก็ไปเจอล่มไทรใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามันล่มเงาดีเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอยู่ในล่มไทรใหญ่นั้นอันยักษ์นี่มันก็กินคนกินสัตว์ได้แต่เฉพาะอยู่ในล่มเงาไม้ต้นนั้นไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่นั่นน่ะนอกเงาไม้นั้นออกไปแล้วยักษ์กินไม่ได้ถ้ามันกินได้แล้วตายหมดคนนะอันนี้เลยนี่ยักษ์ก็ลงมาสิขอพระราชาบรรทมตื่นขึ้นนะยักษ์บอกว่าท่านมาสู่ถิ่นของเราแล้วท่านเป็นอาหารของเราท่านจะหนีไปไม่ได้เลยเจ้าอารวีเจ้าเมืองอารวีก็เจรจากันทำสัญญาว่าคนเดียวก็ไปเจอล่มไทรใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามันล่มเงาดีเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอยู่ในล่มชายใหญ่นั้นอันยักษ์นี่มันก็กินคนกินสัตว์ได้แต่เฉพาะอยู่ในล่มเงาไม้ต้นนั้นไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่นั่นน่ะนอกเงาไม้นั้นออกไปแล้วยักษ์กินไม่ได้ถ้ามันกินได้แล้วตายหมดคนนะอันนี้เลยนี่ยักษ์ก็ลงมาสิขอพระราชาบรรทมตื่นขึ้นนะยักษ์บอกว่าท่านมาสู่ถิ่นของเราแล้วท่านเป็นอาหารของเราท่านจะหนีไปไม่ได้เลยเจ้าอารวีเจ้าเมืองอารวีก็เจรจากันทำสัญญาว่า

ก็จัดไปเจ้าหน้าที่ก็ไปเบิกเอานักโทษอยู่ในเรือนจำมาให้ถือภาชนะอาหารนั่นไปซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปนี่พอไปถึงต้นไทรต้นนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ให้นักโทษคนนั้นถือภาชนะเข้าไปในร่มไทรนั้นยักษ์มันก็มาจับเอาคนพร้อมทั้งสำรับอาหารนั่นไปกินกันเจ้าหน้าที่ก็กลับเมืองเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเนี่ยผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณส่องสัตว์โลกเห็นอุปนิสัยของอรวกายักษ์จึงได้เสด็จไปโปรดเอาไปทรมานเอาทีแรกก็แผงฤทธิ์กับพระองค์เอาไปเอามาสู้ฤทธิ์พระองค์ไม่ได้แล้วก็เข้าไปทูลถามปัญหาพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหานั้นให้ฟังจบลงอรวกายักษ์ก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ในเมืองอารวีนั้นนำยักษ์นั้นไปสร้างอาคารให้อยู่อาศัยแล้วก็ให้เจ้าอารวีนั้นจัดอาหารไปส่งให้กินกันเพราะว่าอรวกยักษ์เมื่อสำเร็จโสดาบันแล้วจะไปเที่ยวกินผู้กินคนกินสัตว์อย่างนั้นไม่ได้เลยก็จำเป็นเจ้าเมืองนั้นก็ต้องเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปนู่นนะ นี่ความดุร้ายนะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นพึ่งพากันพิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้อย่าให้เป็นคนดุร้ายบางคนก็ว่าเอ้าถ้าไม่มากระทบกระทั่งกันนะมันก็ไม่โกรธต่างคนต่างอยู่ซะเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่นี่เมื่ออยู่ดีๆเราก็มาว่ากันมาติเตียนกันมาขัดขวางกันอะไรต่ออะไรมายั่วให้โกรธมันจะทนได้ยังไงนี่ชอบพูดกันอยู่บ่อยๆอยู่เป็นงั้นหาได้รู้ไหมว่ากฎธรรมดาเป็นยังไงโลกอันนี้นะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิโลเกอนินทิโตความคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดังนี้ลองฟังเอาสิพุทธภาษิตจะเป็นคนดีหรือคนชั่วยังไงยังไงให้ว่าพระพูดโดยทั่วๆไปแล้วนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นลงมาจนถึงคนขอทานนี่เลยล้วนแต่ได้รับคำสรรเสริญก็มีได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภาษิตอันนี้ไว้ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเลยถ้าเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็นินทาให้ติเตียนให้ไอ้อย่างนี้เป็นโลกธรรมดาดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไปถือเอาแต่ทิฏฐิของตนยังไงว่าถ้าไม่มายั่วกันมันก็ไม่โกรธอันนั้นมันเป็นทิฏฐิอันนั้นนะอย่าไปถือมั่นไว้ก็ยังว่าโลกธรรมดาเมื่อเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญให้เมื่อเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาวันนี้เราผู้ต้องการอยากพ้นจากโลกอันสับสนอย่างนี้ก็ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ในระหว่างกลางของความสรรเสริญและความนินทาสินั่นแหละเมื่อระวางจิตเป็นกลางได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรคำสรรเสริญนินทาหมดนั้นนะมันก็เหมือนกับลมพัดไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปพอลมนั้นหมดไปต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นมันก็ยืนตัวอยู่ตามธรรมดาฉันใดจิตใจของคนผู้ฝึกให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่างว่านี้ได้แล้วก็คำสรรเสริญและนินทามันกระทบกระทั่งมายังไงไม่หวั่นไหวแล้วไม่ยึดถือเอาอารมณ์เหล่านั้นไว้แล้วพอเขาหยุดด่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปพอเขาหยุดสรรเสริญเรื่องนั้นมันก็ดับไปจิตใจตนเองก็เป็นปกติอยู่ไม่เสียหายอะไรไม่ขุ่นมัวอะไรนี่

0: ธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกจิตใจนะให้ฝึกอย่างนี้อย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าพากันถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นที่จริงมันถือมั่นมานานแล้วทิฏฐิอันนี้นะมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้นไม่พ้นทุกข์สักทีเอาเกิดมาชาตินี้พอมีใครมาด่าว่าตีเตียงก็โกรธทะเลาะวิวาทกันไปเอาเป็นกรรมเป็นเวรกันไปอย่างนี้นะเอาถ้ามีใครมาสรรเสริญเยินยอก็โอ้ดีอกดีใจหลายมีอะไรก็ให้ไปทีนี้ถ้าเขาไม่สรรเสริญนินทาให้แล้วก็เศร้าใจอันนี้นะเป็นอยู่งี้แหละคนธรรมดาสามัญ นี่นะท่านเรียกว่าโลกธรรมแปลว่าธรรมประจำโลกมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจต้องคิดต้องอ่านต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็นเหตุเห็นผลแห่งความดีหรือความชั่วในโลกอันนี้นะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละแต่เมื่อคนไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่เหตุอย่างนี้นะก็ได้แก่ความนินทาว่าร้ายต่างๆนี่นั่นแหละถ้าตนหวั่นไหวกับความนินทาว่าร้ายต่างๆนั้นมันก็เกิดผลขึ้นอย่างหนึ่งคืออะไรคือความโกรธความน้อยใจความโกรธความเครียดแค้นต่างๆการทะเลาะวิวาทก็เกิดมีขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผลนะผลแห่งความหวั่นไหวต่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคำสรรเสริญเยินยอก็เหมือนกันนะบางคนก็ให้เขาหลอกต้มตุ๋นเอาเงินเอาทองไปเพราะหลงคำสรรเสริญเยินยอของเขานั่นแหละนักดื่มอย่างนี้นะนักดื่มถ้ามีกระเป๋าหนักหน่อยไปสู่โรงเหล้าเข้าไปนะอ้าวคนไม่มีสตางค์เขาก็ไปยกยอนายอย่างนั้นนายอย่างนี้ไปลูกแข่งคำขาเข้าไปสรรเสริญเยินยอว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปแล้วก็ตัวเองก็ปุ้มใจมีเงินมีเท่าไรก็เทออกไปซื้อเหล้าแจกเพื่อนดื่มเอาในที่สุดเงินนั้นมันก็หมดลงได้พอเงินหมดเราจึงรู้ตัวที่ไหนได้มันสายเสียแล้วแก้ไม่ตกไอ้อย่างนี้แหละคนหลงน่ะคนหลงคนเมาอ่ะมันต้องรู้ไว้ผู้มีใจเป็นสมาธิเท่านั้นแหละมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีสติเข้มแข็งมีความอดทนฝึกความอดความทนให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะใจมันถึงมั่นคงได้เมื่อเรื่องไม่ดีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรในโลกเนี่ยกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้ผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นผลสุดท้ายก็ได้แก่ปัญญานั่นแหละมันจะถอนรากของกิเลสเหล่านี้ออกจากใจเมื่อถอนรากมันออกได้แล้วยิ่งสบายหลายใครจะสรรเสริญหรือนินทายังไงยังไงมามันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีรากไม่มีเง่าไม่มีเชื้อแห่งความชั่วเหล่านั้นอยู่ในใจที่มันจะดึงดูดกันเข้าไปได้มันไม่มีเพราะนั้นการที่มันใจมันหลงยึดหลงถือเรื่องชั่วร้ายต่างๆหมดเนี่ยมันมาแต่ภายนอกนั่นนะก็เพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ภายในนั่นคอยดึงดูดกันอยู่เหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันหมดเชื้อนั่นแล้วมันไม่มีเครื่องดึงดูดแล้วมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยความชั่วร้ายต่างๆนี่นะกระทบกระทั่งมามันก็หายไปเองหายไปเองเลยเพราะจิตไปยึดถือเอามันนะพอละเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วผลสุดท้ายก็คือละอุปทานในขันธ์ 5นี่เองผู้ใดเพียรพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ละอุปทานในขันห้านี่ลงได้แล้วก็เป็นอันว่าละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยในโลกสันนิบาตอันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

นักปฏิบัติเวลายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดพยายามสำรวมอินทรีย์สังวรให้มากเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลท่านแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธิท่านแปลว่าการรักษาใจมั่นความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกว่าปัญญาคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรเสียแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคพระอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

0: A translation of teachings by Wat Sangathan's most venerable abbot, Longpo Sanong. Worship with practice.
1: ปฏิบัติบูชา
0: flowers, incense, and candles are used for puja with material things, not with the practice which the Buddha valued. So, if we have nothing to offer, we can still
1: ดอกไม้ธูปเทียนเป็นอามิสบูชาไม่ใช่การปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าท่านยกย่องปฏิบัติบูชาฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรก็ปฏิบัติบูชาแล้วกันคนที่มาบวชนี่ก็มาเพื่อปฏิบัติบูชา
0: The person who is going to be ordained takes 5 or 8 precepts. After his ordination, he becomes a monk and worships with practice. One who prostrates himself or herself in front of an imageOf the Buddha, offering rice, water, and other articles with fragrance, who at the same time makes outer man, is worshiping with material things. That person has not yet reached the higher level.Of practice, so it is not possible to get close to the Buddha.
1: คนมาบวชถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถมาบวชพระเขาเรียกว่ามาปฏิบัติบูชามาทำสมาธิคนที่มากราบพระไหว้พระวิงวอนเอาของหอมมาบูชาพระเอาข้าวเอาน้ำถวายพระพุทธรูปเป็นอามิสบูชาทั้งหมดไม่เข้าถึงการปฏิบัติบูชาคือไม่ถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: To get close to the Buddha one must make a sacrifice of material things. But we should not put too much emphasis on these. Instead, one should start to practice to train the mind to fight against thoughts negative, emotions,In defilements. This can be called reaching the core, which is worship with practice. If we achieve both types of worship, joy will arise within our heart.
1: ถ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าต้องเสียสละสิ่งพวกนี้เข้าปฏิบัติทำใจต่อสู้กับความคิดนึกอารมณ์ร้ายกิเลสตัวเองนั่นแหละเข้าถึงแก่นคือปฏิบัติบูชาถ้าเราเข้าถึงทั้งสองอย่างก็ดีทำให้เกิดปิติอามิสก็ถึงปฏิบัติก็ถึงก็ยิ่งดี คติธรรมคำสอน

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็นปัจจัย
0: อมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็น
0: อมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็น
0: อมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็น
0: อมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็น
0: อมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพ ต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็นปัจจัยคำว่าปัจจัยอาจจะมีบางคนไม่ทราบว่าอะไรบางคนมีความรู้แต่เพียงว่าปัจจัยคือสิ่งที่เขาเอาไปถวายพระไหว้ให้ทายกทายิกาเอาไปถวายพระ แล้วก็ยังเข้าใจผิดเสียอีก

คือไปเข้าใจว่าเงินที่เอาไปถวายพระนั่นคือปัจจัยนี่เขาเข้าใจผิดแต่ว่าปัจจัยนั่นคือเงินที่เอาไปถวายพระที่จริงคำว่าปัจจัยไม่ได้เล็งถึงเงินหมายถึงสิ่งเกื้อกูลแก่สิ่งที่จะต้องเกื้อกูลให้มันตั้งอยู่ได้ให้มันเป็นไปด้วยดีพระจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องการปัจจัยคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั่นแหละคือปัจจัยนักข้าวนักข้าวไม่ได้ถวายปัจจัยเป็นสิ่งของถวายเงินให้พระไปซื้อหาเอาเองทำกันอย่างนี้เรื่อยๆมาคนก็เข้าใจผิดว่าปัจจัยนั่นคือเงินถ้าจะว่าปัจจัยคือเงินมันก็ต้องถือว่าเป็นกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้คือปัจจัยเงินเป็นปัจจัยช่วยให้ไปซื้อหาปัจจัยอีกทีหนึ่งซึ่งจำเป็นกับการเป็นอยู่ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยนั่นปัจจัยทางกายสำหรับร่างกายอยู่รอดนี่ก็มีแล้วปัจจัยทางจิตทางวิญญาณให้จิตวิญญาณอยู่รอดหรือถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างนี้ก็มี เกิดเป็นปัจจัยขึ้นสองฝ่ายคือปัจจัยฝ่ายกายและปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณดังที่กล่าวแล้วที่แล้วมาเรารู้จักกันแต่ปัจจัยทางฝ่ายกายพูดกันไปทั่วไปหมดจะทั่วโลกก็ได้เรื่องปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บรู้จักกันเพียงเท่านี้ ก็สนใจกันเพียงเท่านี้และเห็นว่ามันมีความสำคัญเพียงเท่านี้ไม่สนใจปัจจัยอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านั้นมันก็กลวงเป็นโครงคือมันมีความสมบูรณ์แต่เพียงฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายเปลือกข้างในมันก็ยังกลวงอยู่มนุษย์สนใจแต่ปัจจัยเพียงทางร่างกาย4อย่างอย่างนี้และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนผิดพลาดกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยคือใช้เป็นเครื่องบำรุงบำเรอกามารมณ์ไปเสียถ้าเราใช้สิ่งทั้งสี่นี้เพื่ออยู่รอดก็ไม่เป็นไรยังคงเรียกว่าปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อาหารให้เป็นเหยื่ออร่อยอาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีมันก็บ้ามันไม่ใช่อาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเครื่องเกื้อกูลแต่มันกลายเป็นสิ่งทำลายเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้เพียงเป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันลมกันแดดกันสัตว์รบกวนเราใช้เป็นเครื่องตกแต่งบำรุงบำเรอร่างกายยั่วกามารมณ์แก่กันและกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ปัจจัยมันกลายเป็นเหยื่อสำหรับล่อลวงกันที่อยู่อาศัยถ้าต้องการที่อยู่อาศัยเท่าที่อยู่อาศัยมันก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยแต่ถ้าต้องการจะไว้อวดกันสร้างบ้านเหมือนวิมานแข่งเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องบ้ามันไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องเหยื่อล่อหรือเครื่องอวดความร่ำรวยอภินิหารกันเสร็จแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วที่มายาแก้โรคถ้าเราใช้เพื่อแก้โรคมันก็เป็นปัจจัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อส่งเสริมกำลังเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเช่นกามอารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่ใช่ยาแก้โรคแล้วมันเป็นยาพิษแล้วขอให้ระวังให้ดีเถอะว่าปัจจัยสี่นั่นมันยังทำพิษกันอยู่เหมือนกันของง่ายๆทางวัตถุก็ยังทำพิษกันอยู่เหมือนกันแล้วจะไปทำถูกในสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างไรปัจจัยที่ลึกซึ้งคือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอาตมาอยากจะพูดอย่างท้าทายว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คำว่าปัจจัยฝ่ายวิญญาณก็พูดกันแต่ปัจจัยสี่สำหรับชีวิตร่างกายไม่ได้พูดปัจจัยฝ่ายชีวิตที่เป็นวิญญาณ

นั่นแหละทำให้ความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์มันยังร้อนระอุไปคือมันไม่ถูกต้องแล้วส่วนบุคคลก็ร้อนระอุไปส่วนโลกทั้งโลกก็ร้อนระอุไปมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่มีความถูกต้องในทางวิญญาณสภาพการอันนี้ของมนุษย์นั้นเป็นที่น่าละอายอย่างยิ่งไม่ใช่น่าละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันน่าละอายแก่แมวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานข้อนี้หมายความว่าแมวไม่ต้องกินยาปวดหัวแมวไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ต้องกินยาประสาทแมวไม่ต้องเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตคนทำไมจึงต้องกินยาปวดหัวต้องกินยานอนหลับต้องกินยาประสาทคนยังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆแมวไม่เคยร้องไห้ถ้ามันไม่มีอะไรที่บีบคั้นถึงกับจะต้องร้องไห้นี่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ของเรายังด้อยอยู่ไม่สมบูรณ์เป็นที่น่าละอายแมวต้องคอยสนใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์แต่ทางเปลือกทางภายนอกคือทางร่างกายทางจิตทางใจไม่สมบูรณ์ที่ว่ากลวงเป็นโครงก็คือข้างในมันไม่สมบูรณ์มันมีความร้อนด้วยอำนาจของกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนอย่างนี้ยังไม่ใช่คน ไม่จะเล่นกีฬาปัญญาวิเศษแก่กองกิเลสทำคนให้เป็นคนสักเท่าไรมันก็ไม่เป็นคนขึ้นมาได้เมื่อกีฬาที่เล่นกันอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกีฬาที่ทำให้ไม่เป็นคนมากขึ้นเพราะมันคดโกงมันหาแง่เงื่อนที่จะคดโกงกันในสนามกีฬานั่นเองทั้งกีฬาของเราในสมัยนี้ไม่ทำคนให้เป็นคนยิ่งทำให้ไม่เป็นคนยิ่งไปฝึกหัดคดโกงกันในสนามกีฬาดูว่าจะหมดท่าแล้วไม่มีอะไรจะช่วยทำให้เป็นคนซะแล้วคือไม่มีอะไรจะมาช่วยทำให้คนเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เสียแล้วที่แท้นั้นเพราะมันขาดปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์คือปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันคอยสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษอาตมาได้กล่าวมาตามลำดับบัดนี้ก็ต้องกล่าวต่อไปยังไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องสำหรับบรรยายเพราะจะให้เป็นคำบรรยายชุดติดต่อกันไปในครั้งที่หนึ่งก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์จะต้องมีปัจจัยทางวิญญาณไปทางจิตนั่นคือสิ่งประล้าประโลมใจที่จะช่วยให้วิญญาณมันสูงขึ้นคำว่าประล้าประโลมใจนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแสวงหาสิ่งประล้าประโลมใจถ้ามันโง่มันก็ไปหาสิ่งประล้าประโลมใจให้จิตสามมากกว่าประล้าประโลมใจแต่เพื่อให้จิตสามอย่างนี้ไม่เป็นมนุษย์แน่จะต้องหาสิ่งประล้าประโลมใจที่ทำให้จิตสูงนั้นสิ่งประล้าประโลมใจที่ดีที่สุดก็คือธรรมะรีบเอามารีบทำให้มันมีขึ้นมาประล้าประโลมใจอยู่เสมอจิตก็จะมีธรรมะความเป็นมนุษย์มันก็สูงขึ้นที่ปัจจัยทางวิญญาณที่สองก็คือว่าเราต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งถ้าคนเราไม่แน่ใจในสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราเรานอนไม่หลับเราก็ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวอีกเป็นแน่นอนอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องทำให้มันแน่ใจลงไปที่พึ่งทางวัตถุเช่นการเงินการเศรษฐกิจก็ให้มันแน่ใจว่าพึ่งได้แต่ที่สำคัญที่สุดที่พึ่งทางจิตใจคือพระพุทธธรรมประสงค์ก็จะต้องรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์จนให้มันแน่ใจว่าเป็นที่พึ่งได้แต่นี่เราเมาเอาว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นได้ตรงที่ว่ายังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆ

เราก็สดใสชุ่มชื่นเบิกบานเพราะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยมิตรภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งพระศรีอานหรืออภศรีอาริยเมตไตรถัดไปอีกในความถูกต้องโดยทวารทั้งสามคือตาหูจมูกคือกายวาจาใจสามอย่างนี้มันมีความถูกต้องเลี้ยวดูไปเห็นแต่ความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจเราก็ชุ่มชื่นและเบิกบานความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์นี่เรียกว่าปัจจัยแห่งจิตปัจจัยทางจิตปัจจัยทางวิญญาณซึ่งเราไม่ค่อยสนใจความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สมบูรณ์คือมันกลวงมันว้าวอยู่ข้างในมันเต็มอยู่แต่ข้างนอกนั้นเราจะพูดกันถึงปัจจัยทางจิตทางวิญญาณนี่เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกว่าพอในครั้งนี้จะพูดถึงปัจจัยที่ห้าที่เรียกว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ความรู้ที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ควรจะรู้นี่มันยังขาดอยู่โลกมันยังไม่มีความรู้อันนี้มันจึงทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกแต่ละคนในโลกเนี่ยกำลังตกเป็นทาสของความอร่อยในสิ่งที่ตนรู้สึกว่าอร่อยจนเกลียดธรรมะและเกลียดศาสนาขอให้ทุกคนสอบไล่ตัวเองดูด้วยว่าเรามีการลุ่มหลงจนตกเป็นทาสของความอร่อยจนเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาหรือไม่นั่นคือความผิดความเลวร้ายที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันแข่งขันการผลิตสิ่งที่จะยั่วเกิดความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางทุกอย่างที่มันจะรู้สึกอร่อยได้เขาทำเป็นอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรผลิตวัตถุส่งเสริมความอร่อยแข่งขันกันในการผลิตคนทั้งโลกมันก็ตกเป็นทาสทั้งความอร่อยและโลกนี้มันจะมีความรักใคร่เมตตาปราณีกันได้อย่างไรมันก็ต้องกัดกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในการที่แย่งสิ่งที่อร่อยหรือปัจจัยแห่งความอร่อยขัดแย้งกันขึ้นจนถึงระดับสงครามสงครามในโลกเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เป็นผลเกิดมาจากการแย่งแข่งขันกันแย่งชิงความอร่อยเขาต้องการปัจจัยที่จะผลิตปัจจัยแห่งความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดต้องการจะครองโลกก็ไม่ใช่เพื่ออะไรจะต้องการจะครองปัจจัยแห่งความอร่อยไว้ทั้งหมดไม่ต้องแบ่งให้ใครนั่นเรามนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของความอร่อยจึงทำสงครามกันสงครามกันซึ่งหน้าก็เรียกว่าสงครามร้อนสงครามลับหลังจองเวรกันไว้นี่ก็เรียกว่าสงครามเย็นสงครามใต้ดินโลกยังเต็มไปด้วยสงครามร้อนและสงครามเย็นไม่มีความเป็นมนุษย์โลกที่ถูกต้องสงครามกำลังเป็นที่นิยมซ้ำไปเพราะว่าดูแล้วก็เห็นได้ว่าสร้างปัจจัยแห่งสงครามกันเป็นวรรคเป็นเวรนี่คือความโง่ความหลงทางในการที่จะแก้ปัญหาคนเหล่านั้นก็คิดว่าจะแก้ปัญหาของมนุษย์ทำโลกนี้มีสันติภาพแล้วมันก็หลงทางแห่งการแก้ปัญหาจะใช้สงครามเป็นทางแก้ปัญหา

มันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ทำอย่างนี้แหละคือความที่โลกนี้มันสมบูรณ์ไปด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะกำลังครอบงำกิเลสมีผลทำให้มนุษย์อยู่อย่างร้อนระอุมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาขาดแคลนมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณจนเรียกว่าน่าละอายแมวอย่างที่กล่าวแล้วยกตัวอย่างแมวก็พร้อมไม่ต้องยกตัวอย่างสัตว์อื่นๆเพราะมันอยู่ในบ้านบนเรือนของเราเห็นได้ง่ายๆดีว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กำลังทำลายโลกกันอย่างหน้าหวาดเสียวทรัพยากรในโลกของมีค่าในโลกวัตถุปัจจัยในโลกที่มีค่านี่กำลังขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาใช้มาทำลายจะได้ให้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะความที่จิตมันวิปริตมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสันติภาพอะไรเป็นวิกฤตการปัญหาทั้งหมดนี่มันเป็นปัญหาของมนุษย์ยังเหลืออยู่เท่าไรมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์ขึ ้นมาทำความเข้าใจหากันเสียใหม่ปัจจัยที่ห้าที่ต้องหามาแก้ปัญหานี้ก็คือความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ตามที่โลกมันยังขาดอยู่ทีนี้ก็คงจะมีปัญหาที่เป็นเงื่อนต่อกันไปว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรู้รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วอย่างไรเรียกว่าเพียงพอให้ท่านทั้งหลายคิดเองบ้างถ้าอาตมาคงไม่ทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจได้มันจะต้องเห็นเอาเองต้องสังเกตเอาเองให้เห็นว่าสิ่งที่ควรรู้ของเรานั้นคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าความเพียงพอแห่งความรู้นั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักของเราแต่ละคนละคนของตนแล้วก็เป็นอันว่ารู้ของโลกทั้งหมดได้ว่าโลกควรจะรู้อะไรนะเพราะว่าโลกนั้นมันก็คือที่รวมของคนทุกคนนั่นเองคนทุกคนเป็นอย่างไรโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนมันโง่ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกแห่งคนโง่ถ้าทุกคนมันฉลาดโลกนี้มันก็เป็นโลกแห่งความฉลาด เราสร้างโลกได้เองโดยไม่ต้องไปรบกวนพระเป็นเจ้ามนุษย์นี่เป็นอย่างไรกันทุกคนแล้วโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์จะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่การศึกษามันครูนั่นแหละคือผู้สร้างโลกเป็นต้นตอของการสร้างโลกเพราะว่าครูมันสร้างนักเรียนขึ้นมาอย่างไรนักเรียนมันโตขึ้นเป็นคนละโลกไอ้โลกนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนี่พอพูดว่าครูเป็นผู้สร้างโลกโดยแท้จริงมันจะครูไปนั้นมากกว่าสันหัวไม่มีความเคารพตัวเองพอที่จะกล้ายอมรับเกียรติยศอันนี้เราไม่สามารถเว้ยเราไม่เอาเว้ยจะแต่งตั้งเราเป็นผู้สร้างโลกนี่มันมากเกินไปมันเป็นครูเลวไหลมันไม่กล้ารับภาระหน้าที่อันแท้จริงตามที่มันจะต้องเป็นอยู่จริงอย่างนั้นแหละแล้วใครล่ะจะสร้างโลกถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วใครล่ะสร้างมนุษย์มันก็การศึกษาที่ครูดำเนินอยู่นั่นถ้าครูยอมรับมาตรฐานของตนถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นการดีแก่มนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีผู้รับภาระจะช่วยกันสร้างโลกทีนี้เรื่องสร้างโลกนี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะสร้างกันแต่ทางร่างกายให้ปัจจัยสี่ทางร่างกายและทางจิตใจไม่เลี้ยวแลอย่างนี้โลกนี้จะเป็นโลกของอะไรจะไม่เป็นโลกของมนุษย์นะระวังให้ดีเดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามีแต่เรียนหนังสือกับอาชีพเรียนกันสองอย่างขนาดเรียนหนังสือให้ฉลาดเฉลียวแตกฉานในเรื่องหนังสือแล้วก็เรียนอาชีพให้มันเก่งกล้าสามารถ
ให้มันสามารถจะโกยเงินได้มากๆโดยการเหนื่อยคือลงทุนแต่น้อยๆมันเรียนเพียง2 อย่างซึ่งจะมาบอกว่าการศึกษาเช่นนี้มันเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนแล้วก็พูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วทางวิทยุก็เคยคนด่าก็มีคนชอบก็มีว่าการศึกษาในโลกเวลานี้มันเป็นระบบหมาหางด้วนขอให้ช่วยเติมอันที่สามเร็วๆคือว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันคือเรื่องธรรมะนั่นเอง 1. เรียนหนังสือ 2. เรียนอาชีพ 3. เรียนธรรมะถ้าได้ครบอย่างนี้แล้วการศึกษานั้นไม่ด้วนหางไม่ด้วนยอดไม่ด้วนหรืออะไรไม่ด้วนก็แล้วแต่จะเรียกนี่ปัญหาของมนุษย์มันยังขาดอยู่ที่ตรงนี้คือการศึกษาไม่สมบูรณ์จนคนนี้เป็นคนไม่ได้คนเป็นมนุษย์ไม่ได้คือไม่มีจิตใจสูงก็น่าอนุโมทนาแหละที่ทุกคนอุตส่าห์มาแสวงหาธรรมะจนมาจนถึงที่นี่เหนื่อยด้วยเปลืองด้วยเสียเวลาด้วยอาตมาก็จะพยายามดีที่สุดนะที่จะช่วยให้รู้ธรรมะตามที่จะช่วยได้จะได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่มากเหมือนกันเพราะเขามาที่นี่แล้วเขาก็ไม่สนใจจะรับธรรมะก็มีมาเที่ยวเล่นๆสนุกแล้วก็กลับไปเลยเขียนภาพสร้างภาพอนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่หัวตึกหลังใหญ่นั่นแจกลูกตาสองสามคนเท่านั้นแหละรับลูกตานอกนั้นวิ่งกลับไปหัวขาดมีลูกตาเป็นฝูงๆที่เราก็สุดที่จะทำได้มันก็ทำได้เพียงเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นขอพยายามที่จะรับให้ได้เท่าที่มันควรจะรับนี่เราจะต้องมีความรู้ทางธรรมะเรียบอย่างไอ้คลุมหมดก็ใช้คำว่าธรรมะคำเดียวซึ่งเป็นปัจจัยแก่จิตแก่วิญญาณปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าเรามีสิ่งประเล่าประโลมใจเป็นธรรมะเรามีความแน่ใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นรากฐานแห่งมิตรภาพต่อกันและกันเรามีความถูกต้องทางกายวาจาใจเพราะมีธรรมะนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมะในวันนี้จะพูดเรื่องความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็รู้ธรรมะเองท่านจะต้องรู้ธรรมะให้เพียงพอตามที่มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งควรจะรู้สำหรับเป็นมนุษย์ที่ดีหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็ต้องรู้เพียงพอสำหรับจะเป็นพระอริยเจ้านั่นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันสูงขึ้นไปมันก็ต้องรู้มากกว่าเดี๋ยวนี้เอาแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปก็ควรจะพอใจคอยรู้ธรรมะนั่นมันจะช่วยได้อย่างไรรู้ให้เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเท่าไรเรียกว่าเพียงพอเท่าไรเรียกว่าควรจะรู้ให้มันเข้าใจได้ง่ายๆก็จะเล่านิทานสั้นๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเล่ากันมาว่าหงจื้อนั่งรถม้าเที่ยวรอบชานเมืองด้านนอกของเมืองรอบเมืองไปรอบเมืองพอไปถึงตำบลหนึ่งที่อยู่รอบเมืองเป็นสลัมเด็กๆเราก็มาเล่นกันตามภาษาเด็กๆอยู่กลางถนนรถม้าของผมชื่อไปไม่ได้เด็กๆมันตะโกนขึ้นมาว่าบ้านเมืองเป็นของคนทุกคนเดี๋ยวนี้เราเล่นอยู่ก่อนเราไม่หลีกทางให้ถ้าจะหลีกทางให้ต้องเสียภาษีให้เราก็จะเก็บเงิน ที่นี่คนทนายของผมชื่อเลขาอะไรก็ตามวิ่งเข้าไปบอกเด็กๆนั่นว่าโอ้ยคนนั้นเป็นปรมาจารย์ของประเทศของพระเจ้าอยู่หัวของรัฐบาล
ของไอ้คือสูงสุดในตำบลนั้นในมณฑลนั้นเรียกว่าปรมาจารย์เด็กๆ ก็ตอบว่าอ้าวเป็นปรมาจารย์ดีแล้วดีแล้วถ้างั้นเราไม่เก็บภาษีเราจะขอความรู้ท่านปรมาจารย์ต้องให้ความรู้แก่เราแทนค่าภาษีวันนั้นเลขาก็ตอบดีสิดีสิจะต้องการรู้อะไรถามสิคงจื้อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมาจะตอบให้ ไอ้เด็กพวกนั้นมันก็ถามคงจื้อว่าท่านอาจารย์ในท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงลองคิดดูคงจื้อจะตอบว่ายังไงคงจื้อก็ตอบว่าโอ้มันไกลมันไกลตัวไปนักเด็กก็ตอบว่าอ้าวเป็นปรมาจารย์ดีแล้วดีแล้วถ้างั้นเราไม่เก็บภาษีเราจะขอความรู้ท่านปรมาจารย์ต้องให้ความรู้แก่เราแทนค่าภาษีวันนั้นเลขาก็ตอบดีสิดีสิจะต้องการรู้อะไรถามสิคงจื้อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมาจะตอบให้ ไอ้เด็กพวกนั้นมันก็ถามคงจื้อว่าท่านอาจารย์ในท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงลองคิดดูคงจื้อจะตอบว่ายังไงคงจื้อก็ตอบว่าโอ้มันไกลมันไกลตัวไปนัก เด็กก็ตอบว่าอ้าวเป็นปรมาจารย์ดีแล้วดีแล้วถ้างั้นเราไม่เก็บภาษีเราจะขอความรู้ท่านปรมาจารย์ต้องให้ความรู้แก่เราแทนค่าภาษีวันนั้นเลขาก็ตอบดีสิดีสิจะต้องการรู้อะไรถามสิคงจื้อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมารู้อะไรถามสิคงจื้อก็ยินดีบอกว่าเด็กดีจะถามอะไรก็ให้ถามมาจะตอบให้ ไอ้เด็กพวกนั้นมันก็ถามคงจื้อว่าท่านอาจารย์ในท้องฟ้ามีดาวกี่ดวงลองคิดดูคงจื้อจะตอบว่ายังไงคงจื้อก็ตอบว่าโอ้มันไกลมันไกลตัวไปนัก ถามว่าช่างถามปัญหาที่คนจะถามหรือว่าที่มันมีประโยชน์กับคนที่เป็นอาจารย์เพื่อจะบอกอาจารย์ว่าไม่รู้อะไรทั้งหมดนี่ค่อยเราลองคิดดูว่าทำไมของจื้อจึงไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้คำตอบเหล่านี้ดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนั้นมันไกลออกไปไม่รู้ก็ได้มันอยู่ในพวกที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วต้นไม้ในป่าทั้งป่าก็ไม่ต้องรู้ก็ได้เส้นผมบนศีรษะก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามีกี่เส้นถ้าว่าที่จริงแล้วเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าจมูกมีสองรูไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เผอิญมันรู้ง่ายเกินไปเราจึงรู้ว่าจมูกมีสองรูที่จริงมันก็ไม่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้เช่นเดียวกับไม่ต้องรู้ว่าผมมีกี่เส้นต้นไม้มีกี่ต้นหรือดาวมีกี่ดวงในที่ควรจะรู้นั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้นี่ขอให้สนใจในคำว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้คือรู้แล้วมันมีประโยชน์คือจำเป็นแก่การที่เราจะเป็นคนอาตมาจะพูดว่าไม่ต้องรู้ว่าจมูกมีสองรูแต่รู้จักหายใจก็แล้วกันเราจะไม่รู้ให้มันมากไปกว่าที่จำเป็นจะต้องรู้เดี๋ยวนี้ให้เราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้นี่แล้วเราไปหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้จะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวเข้าไปอีกให้ลึกเข้าไปอีกภายในใจ
ว่าเรา

ู้จักแต่จะทำให้เราดีใจแต่เราก็ไม่รู้จักใจที่ชนิดที่ดีใจชนิดที่ดีเราไม่รู้จักเรายังโง่อยู่ 100% ว่าใจชนิดไหนเป็นใจที่ดีเรารู้จักแต่ทำให้ดีใจให้ดีใจให้ดีใจชอบใจหัวเราะให้พอใจรู้จักแต่จะทำให้ดีใจแล้วก็ไม่รู้จักว่าใจดีนั่นเป็นอย่างไรนี่คือมันไปรู้ที่ไม่ต้องรู้ไปสนใจในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เราควรจะสนใจว่าใจที่ดีนั่นเป็นอย่างไรมันจะได้ทำให้ใจมันดีเดี๋ยวนี้มันไปสนใจแต่จะทำให้ดีใจหัวเราะแล้วมันก็เป็นเรื่องผิดเรื่องเลวเรื่องทุจริตก็ได้บางทีทำชั่วทำบาปเนี่ยทำให้ดีใจรวยคดโกงคอร์รัปชันเอามาแล้วก็ดีใจกันใหญ่ทั้งคำว่าดีใจดีใจนั่นอย่าไปนับถือหรือให้เกียรติอะไรกับมันนักเพราะคำว่าดีใจนี่มันมาได้จากทั้งทางเลวและทางดีแต่ถ้าใจดีใจดีอย่างนี้มีแต่ทางดีไม่มีทางเลวนั่นรู้จักทำให้ใจดีดีกว่ารู้จักทำให้ดีใจจำไว้กันเพียงเท่านี้ที่พอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบเพราะว่าใจที่ดีนั่นมันหยุดมันเย็นมันสงบมันไม่สนุกสนานไม่โลดเต้นไม่เหมือนกับเรื่องดีใจนั่นคนก็เลยไม่ชอบใจดีแต่ว่าชอบดีใจให้ลุกขึ้นเต้นอย่างละครลิงแล้วก็ยิ่งสนุกกันใหญ่มันรู้จักแต่จะดีใจมันไม่รู้จักทำให้ใจดีพอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ดีใจมันจะเป็นคำที่ด่ามากไปหน่อยก็ได้พอใจมันดีเจ้าของกลับไม่ชอบไม่ดีใจมันจะไปดีใจแต่เมื่อมันได้เยื่อได้ปัจจัยกระตุ้นเหตุอร่อยสนุกสนานนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจใจของตัวแท้ๆยังไม่รู้จักไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าใจพอใจมันบ้าแล้วชอบแล้วชอบแล้วดีใจแต่พอใจมันดีมันไม่บ้ามันสงบแล้วกลับไม่ชอบเห็นเหนื่อยเหนื่อยเห็นไม่ค่อยจะมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นใช้คำว่าท่านทั้งหลายขออภัยใช้คำว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักทำบุญชนิดที่ให้ใจมันดีรู้จักทำบุญแต่ชนิดที่ให้ดีใจเท่านั้นท่านทั้งหลายรู้จักทำบุญกุศลแต่ชนิดที่ดีใจเท่านั้นให้บุญกุศลชนิดที่ให้ใจมันดีไม่รู้จักแล้วก็ไม่ชอบด้วยถ้าใจมันดีมันล้างบาปบุญนั่นมันล้างบาปบุญที่ทำให้ใจมันดีบุญนั่นมันล้างบาปถ้าบุญที่ทำให้ดีใจนี่ไม่แน่ว่าจะล้างบาปบางทีจะเพิ่มบาปก็ได้ไอ้บุญที่ทำให้ดีใจดีใจนั่นแหละบุญนั่นจะไม่ล้างบาปหรือจะเพิ่มบาปก็ได้ไปดูเอาเองกันแล้วกันทำบุญมากี่ครั้งกี่หนแล้วครั้งไหนทำให้ดีใจดีใจเต้นโลดเต้นเร่าๆอยู่ไอ้บุญนั้นอาจจะไม่ล้างบาปกันเลยก็ได้กลายเป็นเพิ่มบาปก็ได้นั่นบุญที่แท้จริงต้องทำให้ใจดีเพราะว่าบุญนั้นมันล้างบาปเมื่อมันล้างบาปออกไปจากจิตใจแล้วใจมันก็ดีไม่ต้องดีใจไม่ต้องโลดเต้นมันก็ดีมันก็ไม่มีบาปมันก็เป็นสันติสุขในใจดีนะมันโลดเต้นมันไม่ได้เด้งถึงสันติสุข

ก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือจะเรียกว่าควรจะได้ก็พอในสิ่งที่ควรจะได้มันได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้เราไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้รีบรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้เช่นว่าบุญนี่รู้ว่าบุญชนิดไหนเพิ่มบาปรู้มันทำให้มันดีใจจนหลงไปเลยหลงบุญบ้าบุญไปเลยนี่บุญชนิดนี้มันไม่ล้างบาปนะนี่บุญชนิดไหนที่ล้างบาปให้ใจมันเกลี้ยงแล้วเป็นบุญที่เมาไม่ได้ที่หลงไม่ได้ใจมันก็ดีเพราะว่ามันล้างโมหะล้างความหลงออกไปเสียจากจิตใจเนี่ยบุญชนิดนี้ควรจะรู้และรู้ให้พอ ทีนี้ก็ไปมาถึงข้อที่ว่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้อย่างไรเรียกว่าเท่าที่ควรจะรู้ขอตอบกำปั้นทุบดินเป็นประโยคแรกว่าไอ้ความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละไอ้ความรู้ที่ทำให้มนุษย์หมดปัญหาความรู้ที่ทำให้ชีวิตหมดปัญหานั่นแหละความรู้ที่ควรจะรู้ที่คำว่าหมดปัญหานี่มันต้องหมดปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตดังที่กล่าวแล้วนั่นมีปัจจัยทางกายให้ถูกต้องหมดปัญหาทางกายมีปัจจัยทางจิตให้ถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาทางจิตหมดปัญหาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ได้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามองดูที่ผลวัดกันที่ผลก็หมายความเดี๋ยวนี้มันเป็นชีวิตที่เกลี้ยงชีวิตที่หยุดชีวิตที่ยิ้มชีวิตที่หย่อนชีวิตที่ใหญ่ชีวิตที่เยี่ยมพูดแต่ตัวย่อจำง่ายชีวิตที่มันเกลี้ยงหมายความว่าก่อนนี้มันสกปรกด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาเดี๋ยวนี้มันเกลี้ยงไปจากสิ่งรกรุงรังมืดมนผูกพันเหล่านั้นชีวิตเกลี้ยงเพราะเรามีความรู้ชนิดที่ทำให้ชีวิตมันเกลี้ยงพอเกลี้ยงแล้วมันก็หยุดเมื่อก่อนมันไม่หยุดมันชะเง้อหาเหยื่อสำหรับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดมันวิ่งไปวิ่งมามันคิดว่ามันควรจะได้อะไรมาทำให้ดีใจมันก็ไม่รู้จักหยุดมันวิ่งไปวิ่งมาแม้ร่างกายไม่วิ่งจิตมันก็วิ่งไอ้ร่างกายนี่มันเหนื่อยง่ายเพราะใครวิ่งไม่ได้กี่มากน้อยหรอกแต่จิตเนี่ยมันวิ่งได้วิ่งรอบโลกกี่โลกกี่รอบก็ได้แล้วมันไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนั่นจิตมันก็วิ่งคือมันไม่หยุดนี่ถ้าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่วิ่งคือมันไม่อยากบ้าถ้ามันมากไปกว่าจำเป็นมันก็ไม่วิ่งมันอยู่ที่ตรงนี้มันค้นหาความรู้ที่ทำให้เราหยุดหรือพอใจถ้าหยุดแล้วมันก็จะนึกถึงอาการที่ว่ามันยิ้มยิ้มนี่มีสองยิ้มยิ้มอย่างโง่เขลาอยากได้ด้วยกิเลสมันก็ยิ้มแต่เดี๋ยวนี้มันยิ้มเพราะว่ามันชนะแล้วมันชนะแล้วจะต้องเรียกว่ายิ้มเยาะมาให้รักก็ไม่รักยิ้มเยาะมาให้โกรธก็ไม่โกรธยิ้มเยาะมาให้กลัวก็ไม่กลัวก็ยิ้มเยาะมาให้ร้องไห้มาให้โศกเศร้าก็ไม่โศกเศร้าก็ยิ้มเยาะนี่มันยิ้มทางวิญญาณไม่ต้องยิ้มด้วยปากด้วยแก้มให้เหน็ดเหนื่อยมันยิ้มทางจิตทางวิญญาณมันก็ยิ้มเพราะว่ามันหยุดแล้วด้วยไม่มีกิเลสมากระตุกกระชากลากถูไม่มีกิเลสมา

สายคอสายหัวให้วิ่งไปที่นั่นที่นี่เนี่ยชีวิตที่มันยิ้มดูต่อไปอีกจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ย่อนไม่เครียดก่อนนี้มันเป็นชีวิตที่เครียดเครียดอยู่ด้วยความอยากร้อยแปดประการความหวังร้อยแปดประการความหวาดกลัวการต่อสู้อะไรมันเครียดไปหมดนั่นเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วมันหย่อนเครียดตึงมันไม่สบายถ้ามันหย่อนไม่มีเครียดมันก็คือสบายทีนี้ชีวิตมันใหญ่ก่อนนี้ชีวิตมันเล็กมันแคบมันเห็นแก่ตัวมันไม่กว้างพอที่จะรักผู้อื่นได้เดี๋ยวนี้มันหมดกิเลสพวกนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่โลกเราก็เรียกว่าชีวิตใหญ่ใหญ่ครอบจักรวาลก็ได้ถ้าเรามีความรู้ครอบจักรวาลเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลถ้าเรารักคนทั้งจักรสัตว์ชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทั้งจักรวาลจิตของเราก็ใหญ่เท่าจักรวาลท่านจิตชนิดนี้เราจะเรียกว่าจิตเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเป็นจิตสูงสุดเยี่ยมเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากโลกนี้ขึ้นสู่โลกุตระคือเหนือโลกที่ทั้งหมดปัญหาแล้วชีวิตมันเกลี้ยงมันหยุดมันยิ้มมันหย่อนมันใหญ่มันเยี่ยมยอดมีความรู้ที่ควรรู้นั่นก็คือความรู้ที่จะทำให้จิตนี้ มันเป็นอย่างนี้มันหมดปัญหาแล้วเมื่อหมดปัญหาแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้นั้นเมื่อเราไม่เกลี้ยงเมื่อจิตมันไม่เกลี้ยงมันขรุขระมันผูกพันอยู่ด้วยกิเลสก็พยายามให้รู้จักกิเลสขอให้ยอดเป็นจิตสูงสุดเยี่ยมเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากโลกนี้ขึ้นสู่โลกุตระคือเหนือโลกที่ทั้งหมดปัญหาแล้วชีวิตมันเกลี้ยงมันหยุดมันยิ้มมันหย่อนมันใหญ่มันเยี่ยมยอดมีความรู้ที่ควรรู้นั่นก็คือความรู้ที่จะทำให้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้มันหมดปัญหาแล้วเมื่อหมดปัญหาแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้นั้นเมื่อเราไม่เกลี้ยงเมื่อจิตมันไม่เกลี้ยงมันขรุขระมันผูกพันอยู่ด้วยกิเลสก็พยายามให้รู้จักกิเลสขอให้ยอดเป็นจิตสูงสุดเยี่ยมเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากโลกนี้ขึ้นสู่โลกุตระคือเหนือโลกที่ทั้งหมดปัญหาแล้วชีวิตมันเกลี้ยงมันหยุดมันยิ้มมันหย่อนมันใหญ่มันเยี่ยมยอดมีความรู้ที่ควรรู้นั่นก็คือความรู้ที่จะทำให้จิตนี้ มันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดปัญหาแล้วเมื่อหมดปัญหาแล้วมันมีลักษณะอย่างนี้นั้นเมื่อเราไม่เกลี้ยงเมื่อจิตมันไม่เกลี้ยงมันขรุขระมันผูกพันอยู่ด้วยกิเลสก็พยายามให้รู้จักกิเลสขอให้ทราบว่า

จริงเราสมมติอะไรมาอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติฐานสมมติขึ้นมาเหมือนกับสมมติทางคณิตศาสตร์สมมติตั้งปัญหาขึ้นมาไม่มีของจริงไม่มีตัวจริงแล้วก็ใช้คำนวณด้วยเหตุผลทางปรัชญาโดยวิพากษ์วิจารณ์ทดสอบด้วยเหตุผลทางปรัชญาจนกว่าจะยุติจนกว่ายุติเป็นอันติมะมะติเป็นคอนคลูชันว่าอย่างนี้จะโว้ยถูกมันก็ถูกละเมอละเมอเพราะมันไม่ได้ของจริงมาเป็นวัตถุสำหรับพิสูจน์มันถูกอย่างปรัชญาใช่ไหมได้ขอให้ถูกอย่างวิทยาศาสตร์นี่เรียนธรรมะต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์นั้นคุณต้องเรียนเมื่อมีของจริงถ้าคุณจะเรียนเรื่องกิเลสคุณต้องเรียนเมื่อกิเลสเต็มอัดอยู่ในใจไม่ใช่เรียนอ่านหนังสือที่อาตมาเขียนไม่ใช่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าจะเรียนเรื่องกิเลสต้องเรียนเมื่อกิเลสมันอัดอยู่ในใจทีเดียวแล้วก็รู้รสของกิเลสรู้ลักษณะของกิเลสรู้ชนิดของกิเลสรู้เหตุให้เกิดกิเลสรู้ความที่มันจะดับลงไปรู้ความที่มันอร่อยหอมหวนเลือเกินรู้ความที่มันเป็นอันตรายมันกัดเอาเจ็บปวดแล้วก็รู้ว่าทางไหนนะจะออกไปพ้นจากอำนาจกิเลสนิทีท่านเรียนได้เฉพาะเมื่อกิเลสมันเผาอยู่ในใจเท่านั้นแหละจึงจะเรียนรู้จักกิเลสได้อะไรอะไรก็เหมือนกันแหละจะเรียนเรื่องความทุกข์ ก็ต้องเรียนเมื่อความทุกข์มันกำลังทำอันตรายเราอยู่จะเรียนลับหลังโดยตั้งสมมติฐานนี่ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะได้ผมขอให้ถือเป็นหลักว่าเมื่ออะไรมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นให้เอาตัวปัญหานั่นเองเป็นวัตถุสำหรับเรียนสำหรับค้นคว้าสำหรับตีให้แตกทำลายไปเลยมันต้องมีตัวจริงมาให้เราตีให้แตกไปเลยถ้ามันไม่มีตัวจริงมาเราคำนวณลมๆแรงๆก็ตีไปอย่างลมๆแรงๆแล้วอะไรมันจะแตกมันก็ไม่สามารถจะกำจัดกิเลสหรือเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้เราจะเรียนเรื่องความหยุดของกิเลสก็ต้องเรียนว่ามันยุ่งมันไม่หยุดมันไม่หยุดต้องเรียนว่ามันยุ่งยุ่งแล้วทำไมมันหยุดแล้วเราจึงเห็นหยุดรู้ว่าหยุดเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนจากจิตโดยตรงเรียนเมื่อมันไม่หยุดเรียนเมื่อมันยุ่งแล้วก็เรียนจนมันหยุดแล้วมันก็หยุดถ้าว่ามันยิ้มไม่ออกยิ้มแห้งๆนี่ก็ดูเถอะว่าเรามันไม่สามารถเรามันแกล้งทำเป็นว่าไม่ทุกข์เป็นคนไม่ทุกข์นี่ก็จะรู้ว่าตัวเองมันยังไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเองอย่างนี้มันยิ้มไม่ออกนั่นก็ดูจนให้มันแน่ใจเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะยิ้มออกเมื่อมันเครียดนั่นแหละดูให้ดีจนให้พบความเครียดรู้วิธีที่จะแก้ความเครียดมันหายเครียดแล้วมันก็ย้อนนี่มันก็เป็นจิตใหญ่จิตกว้างเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ทุกคนเราอาจจะยอมตายเพื่อผู้อื่นก็ได้ถ้ามันมีค่าเพียงพอนี่จิตมันใหญ่เป็นจิตโพธิสัตว์เป็นจิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีเดียวนี่ก็จิตมันใหญ่นั่นดูเมื่อจิตมันเล็กมีแต่ตัวกูมีแต่ของกูเท่านั้นแหละตัวเล็กๆนั่นดูว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่ครอบงำหุ้มห่อมันเล็กมันแคบอย่างไรก็ทำลายสิ่งที่มันมาบีบรัดให้เล็กออกเสียมันก็ขยายตัวใหญ่ออกได้เองนี่เรียกว่าความรู้ที่จะต้องเรียนจากของจริงเดี๋ยวนี้จิตนี่มันเยี่ยมยอดแล้วเพราะมันอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าโอ้มันเหนือปัญหาทั้งหมดแล้วหายใจสะดวกแล้วไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นี่จะต้องเรียนจากตัวจริงจนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในพระพุทธศาสนานี่ท่านจะ

ไว้เป็นสี่เรื่องโดยหัวข้อใหญ่ๆแจกไว้เป็นสี่เรื่องควรรู้ก็คือความทุกข์นะเราจะต้องรู้ปัญหาทั้งหลายเราต้องรู้ควรจะรู้มันมีลักษณะอย่างไรมันมีกี่อย่างมันมีกี่ชนิดมันกำลังขบกัดเราอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรนี่ความทุกข์ที่เราควรจะรู้ที่เรื่องที่สองคือเหตุของความทุกข์นี่ควรจะละเสียรู้เพื่อจะละมันเสียนี่ความไม่มีแห่งความทุกข์ความสิ้นไปแห่งความทุกข์ความว่างไปแห่งความทุกข์นี่เราควรจะทำให้ปรากฏแก่จิตใจของเราเราต้องมีความรู้ที่จะทำให้ความดับทุกข์ปรากฏแก่จิตใจของเราเมื่อควรทำมันมีก็คือวิธีดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละช่วยจดจำกันไว้ดีๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อจะมาได้สำรวจดูในพระบาลีในพระไตรปิฎกทุกเรื่องที่เมื่อพูดถึงไอ้ความทุกข์ถึงกิเลสถึงปัญหาถึงไอ้ความร้ายสิ่งร้ายกาจใดๆก็ตามมันก็ต่างกันโดยลักษณะโดยเหตุก็ตามแต่พอมาถึงวิธีดับวิธีออกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องของปัญหาทุกเรื่องของความทุกข์หลายสิบเรื่องทรงแสดงวิธีออกมาจะได้จากความทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือตัวศาสนาคือตัวพระธรรมตัวพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์8บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะเคยท่องได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรอาตมาขอร้องว่าไปทำความเข้าใจกันเสียใหม่เรื่องอริยมรรคมีองค์8เพราะมันเป็นตัวพระพุทธศาสนาเรียกว่าความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิความถูกต้องแห่งความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความถูกต้องของความปรารถนาความปรารถนาต้องถูกต้องนะถ้าปรารถนาผิดมันก็ไปอีกทางหนึ่งสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องไม่มีการผิดก็พูดจาและสัมมากัมมันโตทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติรำลึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิปักใจมั่นลงไปในความในสิ่งที่ถูกต้องในความถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ในความปักใจมั่นมันเป็นความถูกต้อง8ประการนี่เป็นทางออกของปัญหาทุกปัญหาที่บรรดามีในพระไตรปิฎกที่พูดถึงปัญหาคือความทุกข์ความไม่พึงประสงค์ใดๆก็ตามที่ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วพระองค์ทรงแสดงนิสสนะคือหนทางออกไว้เป็นอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นไม่เคยแสดงอย่างอื่นเลยนั่นเรามาถือเป็นหลักว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละจงปรากฏจงมีอยู่ในเราไม่ใช่มีอยู่ในหนังสือนะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่แต่ในสมุดที่จดไว้มันไม่มีที่ตัวเราที่ตัวเราต้องมีความถูกต้องแห่งความเชื่อความรู้ความคิดมีความถูกต้องแห่งความปรารถนามีความถูกต้องแห่งการพูดจาแห่งการทำการงานแห่งการดำรงชีพแห่งการภาคเพียรแห่งการรำลึกด้วยสติแห่งการมั่นด้วยสมาธิมั่นคงด้วยสมาธิเนี่ยรู้นี่แล้วก็จะชื่อว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ที่นี่ขยายความหรือกำกับความหมายจำกัดความหมายสักหน่อยว่าไอ้ที่ควรรู้นี่เขาใช้คำว่ารู้ตามที่เป็นจริงรู้ตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่เปิดช่องโหว่แห่งการพูดจาเลยท่านจะมีคำกำกับไว้ชนิดที่ไม่มีช่องโหว่ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ท่านจะใช้คำว่ายะถาภูตัง
ตามที่มันเป็นจริงอย่างไรตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามที่มันเป็นจริงอย่างไรนั้นเมื่อทำวิปัสสนาก็เห็นตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกเต็มๆก็ว่ายะถาภูตังสัมมปัญญายะปัสสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบถูกต้องตามที่เป็นจริงท่านจะพูดชัดว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันยิ่งไปกว่าการเรียนรู้หรือท่องจำมันยิ่งไปกว่าการคิดใช้เหตุผลนั่นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะว่าบางทีเหตุผลมันก็ผิดเราคว้าเหตุผลมาผิดผลมันก็ออกมาผิดนั้นคำว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่คิดไม่ใช่คำนวณไม่ใช่พิจารณาอาจจะมีท่านทั้งหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่สนใจวิปัสสนาก็คอยรู้เฉยๆว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่การคิดไม่ใช่การใช้เหตุผลคำนวณด้วยเหตุผลไม่ใช่การพิจารณาไปตามความรู้สึกของเรานั่นมันผิดได้ความรู้สึกของเราก็ผิดได้เหตุผลก็ผิดได้เพราะนั้นเราต้องดูเหมือนกับดูด้วยตาเหมือนว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยเราดูด้วยตานี่มันผิดไม่ได้ไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันเราต้องดูด้วยตาคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธินี่เหมือนเราก็สร้างดวงตาขึ้นมาสำหรับจะดูให้เห็นถ้าเป็นสมาธิแล้วมันจะดูเห็นถ้าไม่เป็นสมาธิแล้วมันจะดูไม่เห็นดูความจริงของธรรมชาติไม่เห็นตายังไม่เกิดมายังไม่เกิดขึ้นเพียงพอสำหรับจะดูทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เกิดตาที่เหมาะจะดูแล้วก็ดูเท่านั้นอย่าไปคิดนำอย่าไปคิดโดยเหตุผลมันจะผิดไปตามเหตุผลคิดโดยตรรกะก็ผิดได้คิดตามนัยยะคือปัญญาก็ผิดได้หรือคิดตามสามัญสำนึกก็ผิดได้หรือไปเชื่อว่าผู้นี้น่าเชื่อผู้นี้เป็นครูของเราเราต้องเชื่ออย่างนี้ก็ยังมีทางจะผิดได้นั่นเราต้องเชื่อตาที่เราเห็นเมื่อเราเชื่อตาที่เราเห็นของเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อคนอื่นเดี๋ยวนี้ให้ธรรมะในภายในก็เหมือนกันเมื่อมีจิตเป็นสมาธิทำวิปัสสนาคือดูรู้จนเห็นแล้วก็เชื่อได้ว่านี่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างที่ว่ารู้ใจลักรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะเราสอนกันแต่ให้คิดให้คำนวณ นะว่าเพราะเหตุนั้นไรนั้นนะมันจึงเป็นอนิจจังเพราะเหตุนั้นนะมันจะเป็นทุกขังเพราะเหตุนั้นหนึ่งนั้นเราจึงว่าอนัตตาอย่างนี้จนตายก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราไม่ได้ดูเราฟังแต่หูแล้วก็คิดไปตามเหตุผลที่คนบอกอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเราต้องหยิบอะไรขึ้นมาดูเช่นเราดูมือของเราเนี่ยดูจนเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจึงเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเราไม่ต้องคำนวณนี่นี่เรื่องทางวัตถุเรื่องกายเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรเราก็ดูมันลงไปเราก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรื่องความคิดนึกความรู้สึกเช่นเวทนาอร่อยอร่อยแสนจะอร่อยอร่อยนี่เราก็ดูอ้าวดูลงไปมันดูเดี๋ยวจะเห็นโอ้มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่ไปตามที่เราต้องการหรือว่าถ้าเราไปรักมันเข้ามันก็กัดเอานี่อย่างนี้ไม่ต้องคำนวณเรียกว่าดูแล้วก็เห็นเรื่องของร่างกายเห็นเรื่องของจิตใจเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงเอาไว้ได้ไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครดึงเอาไว้ได้ถ้าเห็นลึกลงไปอีกก็เห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่ขอบอกให้ทราบครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายว่าภาษาบาลีนั่นน่ะเขามีคำว่าธาตุธาตุเป็นคำพื้นฐานสุด

รับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติในการศึกษาของเราสามัญศึกษานี่คำว่าธาตุไม่มีความหมายมากเป็นอย่างนั้นแต่ในภาษาธรรมะและทุกอย่างเป็นธาตุธาตุที่มีรูปธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เลยหมดไม่ยกเว้นอะไรรูปก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุตาก็เป็นธาตุตาหูก็เป็นธาตุหูจมูกก็เป็นธาตุจมูกลิ้นก็เป็นธาตุลิ้นผิวกายก็เป็นธาตุกายจิตใจก็เป็นธาตุใจไอ้รูปที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นธาตุรูปเสียงที่เราได้ยินด้วยหูก็เป็นธาตุเสียงกลิ่นที่เรารู้ได้ด้วยจมูกก็เป็นธาตุกลิ่นไอ้รสที่ลิ้นก็เป็นธาตุรสความรู้สึกทางผิวหนังก็เป็นธาตุโผฏฐัพพะก็เรียกธาตุโผฏฐัพพะรู้สึกคิดนึกขึ้นอยู่ในใจก็เป็นเรียกว่าธาตุทางใจมโนธาตุธรรมารมณ์นี่เรียกว่าธาตุทั้งนั้นขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งก็เรียกว่าธาตุพระนิพพานสูงสุดก็เรียกว่าธาตุอันนั้นก็เป็นใช้คำว่าธาตุทั้งนั้นแหละแต่ว่าหลักพูดอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏแก่พวกเราแต่นี่เอามาบอกให้ทราบว่าในพระบาลีในหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นให้มองเห็นจนเห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าไปหลงดึงออกมาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไอ้ความโง่ไปดึงเอามันมาเป็นของเรามันจะกัดเราให้เป็นทุกข์ความโง่ของเราไปเอาธาตุตามธรรมชาติมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราก็เป็นการทำผิดพอเราทำผิดมันก็เกิดทุกข์ทีนี้อีกคำหนึ่งถ้าไม่อยากจะใช้คำว่าธาตุก็ใช้คำว่าธรรมธรรมทอรอรอมอหรือทอมอมอที่เราใช้เรียกเป็นพระธรรมนั่นแหละไอ้คำว่าธรรมคำนั้นเป็นคำกลางเช่นเดียวกับคำว่าธาตุนะทุกอย่างเรียกได้ว่าธาตุทุกอย่างก็เรียกได้ว่าธรรมจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมนี่คำว่าธรรมถ้าแทนกันได้คำว่าธาตุคำว่าธาตุก็แปลว่าทรงไว้คำว่าธรรมก็แปลว่าทรงไว้ต่างกันหน่อยนึงว่าไอ้ธาตุธาตุนี่มันทรงไว้ซึ่งตัวมันเองแต่คำว่าธรรมนี่มันจะทรงไว้ถึงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องงั้นเราชอบธรรมมากกว่าชอบธาตุชอบธรรมมากกว่าชอบคำว่าธาตุเพราะว่ามันจะคุ้มครองเราธาตุก็แปลว่าทรงไว้แต่ทรงตัวมันเองธรรมก็แปลว่าทรงไหว้แต่ทรงไหว้ถึงผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมผู้ถึงธรรมเรารู้นี่คือสิ่งที่ควรรู้เราก็รู้อย่างตามที่เป็นจริง ถ้าเราเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นธรรมตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนเรียกว่าว่างจากตัวตนนี่เห็นสุญญตาเห็นความว่างพร้อมกันนั้นก็จะเห็นทันทีอ้าวยึดถือตรงไหนแล้วถ้ามันว่างไม่มีตัวตนแล้วเป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติก็ไม่มีอะไรจะยึดถือจึงไม่เกิดตัณหาอุปาทานจิตที่จะยึดถือให้เป็นทุกข์นั่นความคิดความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตใจเพราะจิตใจเราเห็นธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมตามธรรมชาติเห็นว่างจากตัวตนที่จะยึดถือได้มันก็ไม่ยึดถือนี่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันจะลึกซึ้งถึงกับเห็นว่าไม่มีทางที่จะยึดถือเอามาเป็นตัวเราหรือของเราน่าจะสรุปให้สั้นที่สุดก็ว่าเห็นมันเป็นเช่นนั่นเองโว้ยนี่คำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาบอกมากล่าวอาตมาเอามาบอก

มากล่าวเขาก็หาว่าพูดเอาเองเพราะเขาไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกดูว่าในพระไตรปิฎกมันก็เต็มไปด้วยคำว่าเช่นนั่นเองโว้ยคือคำว่าตถัตตาตถาตาตถัตตาแต่มันเช่นนั่นเองโว้ยไม่มีอะไรที่จะไม่เช่นนั่นเองโว้ยทุกส่วนแห่งร่างกายเรามันก็เป็นเช่นนั่นเองจิตก็เป็นเช่นนั่นเองกายก็เป็นเช่นนั่นเองของภายนอกในสากลจักรวาลแต่ละอย่างละอย่างก็มีความเป็นเช่นนั่นเองของมันมันเป็นไปตามกฎเฉพาะของมันว่ามันต้องเป็นเช่นนั่นเองถ้ารู้ถึงที่สุดตามที่เป็นจริงแล้วจะรู้ถึงว่าทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองท่านอย่ามานั่งร้องไห้อยู่เมื่ออะไรมันไม่เป็นไปตามที่เราชอบใจหรือเราต้องการนั่นอย่ามาหัวเราะอยู่เหมือนกับคนบ้าเมื่อเผอิญบางอย่างมันได้เข้ามาตามที่เราต้องการถ้าเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็จะปกติจะหยุดจะปกติจะเป็นอย่างว่าเมื่อกี้เนี่ยจะหยุดแล้วก็จะเย็นจะยิ้มจะย้อนจะใหญ่จะเยี่ยมเมื่อเห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีทางที่จะไปหลงรักหรือหลงเกลียดสิ่งใดๆเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็จะไม่หลงปาฏิหาริย์คนที่ไม่เห็นเช่นนั่นเองจะหลงมีหลงจนมีของแปลกของน่าอัศจรรย์หรือมีปาฏิหาริย์แต่ถ้าพุทธบริษัทแท้ๆแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปเห็นเป็นของแปลกของน่าอัศจรรย์มันเป็นเช่นนั่นเองบรรดาปาฏิหาริย์ทั้งหลายในโลกที่มีกันอยู่ก็มากมายมันเป็นเรื่องเด็กเล่นทั้งนั้นแหละไอ้ปาฏิหาริย์ที่สูงสุดที่ควรจะถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็คือการที่พระธรรมดับทุกข์ได้ข้อที่พระธรรมมันดับทุกข์ได้นั่นคือปาฏิหาริย์นี่ไม่สนใจคนเหล่านี้มาสนใจเรื่องเหาะได้ดำดินได้ล่องหนได้อะไรได้นั่นเป็นปาฏิหาริย์นั่นเด็กเล่นนะถ้ามาเที่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนานั่นเป็นของเด็กเล่นไอ้ที่มันควรจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็คือการที่ธรรมะดับทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือปาฏิหาริย์แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกสิ่งนี้ว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอย่าไปจัดให้มันเป็นปาฏิหาริย์อะไรมันมากนักทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจนบรรลุนิพพานนั่นก็คือเช่นนั่นเองในระดับนั้นตามกฎเกณฑ์อันนั้นฉะนั้นเราเลยไม่มีอะไรที่จะน่าอัศจรรย์ที่จะหลงที่จะยึดถือว่าน่าอัศจรรย์เราเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็ถึงที่สุดเนี่ยของสิ่งที่ควรจะรู้จะไม่มีปัญหาเหลือจะไม่มีเหตุปัจจัยสำหรับให้เป็นทุกข์จะไม่มีหนทางที่จะเกิดความทุกข์ที่ว่าเรารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็เรารู้ตามที่เป็นจริงทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปแถมพิเศษหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเดี๋ยวอย่างเรานี่ไม่มีทางจะมองเห็นได้เช่นผีสางเทวดาโลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นเราไม่มีทางจะมองเห็นได้มันจะเป็นปัญหาเหลืออยู่ไหมมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่คือเราจะต้องประพฤติหรือว่ารู้ในการที่จะประพฤติจะทำไม่ให้มีปัญหาเหลืออยู่สมมติว่าเรื่องโลกหน้าโลกหน้าจะมีหรือไม่เราก็ประพฤติความดีตามหลักที่เขาสอนอยู่โลกหน้ามีเราก็ได้ดีโลกหน้าไม่มีเราก็ไม่ขาดทุนอะไรเรียกว่าเรามันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องขอใช้ความรู้อย่างนี้กับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตัวเราจะไม่ไปหลงยึดถือหมายมั่นเชื่อตามคนอื่นให้กลายเป็นคนโง่แต่เราจะปฏิบัติชนิดที่ว่าเราไม่มีทางที่จะขาดทุนไม่มีทางที่จะเสียหาย

เราศึกษาดูว่าถ้าโลกหน้ามีคำนวณดูนะว่าถ้าโลกหน้ามีมันก็ต้องเป็นทุกข์และต้องปฏิบัติอย่างเดียวกับอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ขาดทุนอะไรถ้าโลกหน้ามีเราก็ได้ผลด้วยถ้าไม่มีเราก็ไม่ขาดทุนอะไรเพราะเราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์อยู่แล้วนั่นการปฏิบัติให้ถูกตรงตามที่เป็นจริงเพื่อดับทุกข์นั่นแหละมันจะป้องกันไม่มีปัญหาเรื่องโลกหน้าหรือโลกอื่นแล้วไม่เสียเวลาไปพูดไปยืนยันไอ้สิ่งที่ไม่อาจจะยืนยันไม่มีเหตุผลจะยืนยันนี่ไปทะเลาะกันเลยเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ถูกแล้วมันจะกลายเป็นโง่หรือเป็นผิดไปเสียอย่าไปทะเลาะกันเรื่องโลกหน้าเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาอะไรก็ไม่ต้องเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องไม่เกิดความทุกข์อยู่แล้วผีสางเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้และผีสางเทวดานั่นถ้าว่ามันไม่อยู่จริงมันก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เหมือนกันแหละมิฉะนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละนั่นผีสางมันคือคนโง่ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นั่นอย่าไปมองที่อื่นเลยที่มันไม่อาจจะดับทุกข์นั่นมันเป็นผีเป็นสางเป็นสัตว์โง่ถ้าเป็นเทวดามันก็คือคนที่มันหลงระเริงมันไม่รู้จักเหงื่อนั่นไอ้พวกที่มันโชคดีร่ำรวยจนไม่รู้จักเหงื่อนั่นมันคือเทวดาโดยที่เราจะสมมติให้ถ้าเราก็ไม่ต้องการเราต้องการจะดับทุกข์มากกว่าเพราะเป็นเทวดามันก็ยังมีกิเลสตัณหายังเกิดแก่เจ็บตายนั่นคนที่ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาจนไม่รู้จักเหงื่อก็อย่าอวดดีไปเลยยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมาปฏิบัติให้อยู่เหนือกิเลสเหนือความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เปรียบมนุษย์ที่ตรงไหนน่าจะเป็นเทวดาบางทีจะเสียเปรียบมนุษย์เธออีกคือมนุษย์ไม่หลงไหลเกินไปเทวดามันหลงไหลเกินไปนี่ถ้าเรายึดหลักขจัดปัญหาของมนุษย์โดยการตัดระดับกิเลสแล้วมันไม่มีทางผิดแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เหลืออยู่แม้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวและไม่มีใครจะเอามาให้เราเห็นตัวได้เว้นว่าจะเป็นเรื่องหลอกๆกันนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัว ผีสางเทวดาที่มีอยู่แต่ในคำพูดหรือโลกหน้าที่เพียงแต่อ้างอิงยังไม่มีความรู้สึกในใจเราได้แล้วก็ยังไม่ใช่ของจริงคำว่าโลกหน้านี่โลกหน้าหลังจากตายแล้วนี่อย่าไปถือความหมายนั้นให้ถือว่ามันเป็นโลกอื่นโลกอื่นนะเข้ามาแปลว่าโลกหน้าคำบาลีนะว่าโลกอื่นแต่เข้ามาแปลว่าโลกหน้าโลกอื่นจากที่มันเป็นอยู่อย่างที่เราเห็นที่เรารู้สึกโลกนี้รู้สึกอยู่กับจิตใจของเราอย่างนี้แล้วมันมีโลกชนิดอื่นที่แปลกไปจากนี้และเราก็อาจจะรู้สึกได้ด้วยจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราร้อนเป็นไฟเนี่ยเรารู้จักโลกนรกหรือจมอยู่ในโลกนรกรู้จักโลกนรกได้อย่างดีไม่ใช่โลกหน้าโลกไหนมันเป็นโลกอื่นจากที่เรากำลังเป็นอยู่พอเราสบายไม่มีปัญหาเราก็เป็นเทวดาคนหนึ่งเหมือนกันเราก็อยู่ในโลกเทวดาเป็นโลกอื่นที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ถ้าโง่มากไปเราก็เป็นโลกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานถ้าเราขี้คลาดยังไม่มีเหตุผลเราก็อยู่ในโลกอสุรกายเป็นโลกอื่นจากโลกนี้นั้นตามปกติทุกคนนี้จะไม่ต้องหิวกระหายเหมือนกับเปรตไม่ต้องขี้คลาดเหมือนกับอสุรกายไม่ต้องร้อนเหมือนกับสัตว์นรกแล้วก็ไม่ต้องบ้ากามารมณ์เหมือนพวกเทวดา ถ้าเราไปเกิดเป็นอย่างนั้นข้าวมันก็เป็นโลกอื่น นั่นคือโลกอื่นแต่มันก็ไม่อื่นไปจากความรู้สึกของเราได้ถ้าเราต้องการจะเป็นอย่างนั้น
เราอยากจะรู้สึกอย่างนั้นเราก็อาจจะทำให้รู้สึกอยู่ในใจของเราได้มันก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแต่ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันเป็นทุกข์หรือว่ายังไงเสียมันก็ไม่ดีกว่าโลกนี้ไม่ดีกว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์นั้นเมื่อเรามีปัญหาอย่างเป็นมนุษย์เราก็แก้ปัญหากันอย่างเป็นมนุษย์อาตมาจึงบรรยายคำบรรยายชุดนี้โดยชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นี่ความรู้ที่ควรรู้และเพียงพอนั้นยังมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าต้องมาทันเวลาด้วยนี่อย่าลืมไอ้ความรู้ที่มาไม่ทันเวลานี่มันเหมือนกับไม่รู้อ่ะจะไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ความรู้นั้นต้องมาทันเวลาด้วยไอ้สิ่งที่จะค้นมาทันเวลานี่เราเรียกว่าสติมีปัญญามีความรู้อย่างเดียวไม่พอไม่มีอะไรค้นมาใช้ทันเวลาจึงต้องมีสติด้วยก็จะเรียกเสียว่าไอ้ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ชนิดที่มาทันแต่เวลาพอตาเห็นรูปมันจะทำให้เรารักหรือเราเกลียดไอ้ความรู้มาทันเวลาควบคุมสติอยู่ได้มีสติอยู่ก็ไม่รักหรือไม่เกลียดนี่เรื่องความรู้นั่นมันมาทันแต่เวลาหรือว่านักเรียนจะสอบไล่ถ้านึกไม่ออกความรู้มาไม่ทันแต่เวลามันก็สอบตกเลยแม้มันจะเคยรู้อยู่จำได้อยู่แต่มันไม่มาทันทีทันเวลามันก็ต้องใช้ไม่ได้มันต้องมาทันเวลาด้วยสิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอนั้นต้องมาทันเวลาด้วยยังไม่ได้พูดคำว่าเพียงพอสักทีไอ้ความรู้ที่เพียงพอไอ้ความรู้ที่จริงที่เพียงพอที่จริงอย่างเพียงพอต้องเป็นความรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วความรู้ที่เรียนจากหนังสือมันก็เป็นความรู้ในหนังสือความรู้โดยเหตุผลก็เป็นความรู้ตามเหตุผลความรู้อย่างปรัชญาก็เป็นความรู้อย่างปรัชญามันสู้ความรู้ที่เกิดมาจากการที่เราได้ปฏิบัติสิ่งนั้นมาแล้วรับผลดีผลร้ายของสิ่งนั้นมาแล้วมีความรู้อะไรเกิดขึ้นความรู้นี่แหละเรียกว่าเต็มที่เพียงพอถึงที่สุดเรียกว่าความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วเราจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาอะไรแต่ไม่เคยปฏิบัติไอ้หลักวิชานั้นไอ้ความรู้นั้นยังไม่ถึงที่สุดให้เข้าไปปฏิบัติหลักวิชาทั้งหมดนั้นจนผ่านไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จอะไรมาแล้วนั่นเป็นความรู้ที่เพียงพอรู้เมื่อเรียนหนังสือก็ยังไม่เพียงพอรู้เมื่อคิดให้เข้าใจก็ยังไม่เพียงพอรู้ด้วยเหตุผลอันวิเศษทางปรัชญาก็ไม่เพียงพอจนกว่าได้ทำให้เป็นการปฏิบัติลองดูเรียกว่าลองปฏิบัติดูก็ได้ถ้ามันมีผลจริงตามนั้นนั่นแหละคือความรู้นั่นมันเพียงพอจริงถึงขนาดสูงสุดจริงนั่นเราจะเรียกว่าความรู้ที่เกิดมาจากการปฏิบัติแล้วนี่คือความรู้ในพุทธศาสนาเรียกว่าความเห็นแจ้งแทงตลอดความเห็นแจ้งแทงตลอดนั้นมันหลังจากการปฏิบัติมาแล้วได้รับความรู้อย่างไรนั่นแหละความรู้จริงเราได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อละโลภะโทสะโมหะนี่ก็ความรู้เท่านั้นน่ะที่เรามาปฏิบัติจนมันละโลภะโทสะโมหะแล้วจริงๆโอ้นี่ความรู้เป็นอย่างนี้รู้จริงคือรู้อย่างนี้ฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้หรือจำได้หรือเล่าเรียนหรือท่องบนหรือใช้เหตุผลคำนึงคำนวณใช้จักรศาสตร์ใช้ปรัชญามาคำนวณแล้วสรุปมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นความรู้แบบนั้นน่ะไม่ใช่ความรู้สูงสุดที่แท้จริงนั่นความรู้ที่แท้จริงมันต้องไม่ขาดมันต้องไม่เกินมันต้องไม่เฟ้อมันไม่ต้องปนกันยุ่งจนฟันเฟือเหมือนความรู้ของคนเราสมัยนี้นี่เรียกว่าความรู้นั่นเป็นความรู้เพียงพอโดยมันแสดงคุณค่าให้เราเห็น ทีนี้พอโดยคุณค่าก็คืออย่างที่ว่าพอโดยคุณค่าเพียงพอโดยคุณค่าคือมันพิสูจน์ความถูกต้องหรือผลดีที่เอาว่าพอเพียงพอโดยประมาณโดยปริมาณโดยคุณภาพนั่นอย่างที่ว่าที่โดยปริมาณนี่มันกำลังเกิดเป็นปัญหาอยู่ว่าเท่าไรจึงจะพอมีคนมาถามอาตมาเสมอว่าเรียนสักกี่คำพีจึงจะพอเรียนสักกี่เล่มอ่านกี่เล่มจึงจะพอศึกษาสักกี่สูตรจึงจะพอเนี่ยเขามันมีความเข้าใจไปในลักษณะของปริมาณคือการนับอย่างนี้มันก็ตอบไม่ได้ว่าเท่าไรเพียงพอมันมีคำพูดว่าเท่าที่มันดับเพราะมันพอเท่าที่มันพอที่จะปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้นั่นแหละมันพอท่านจะขอย้อนไปถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใบไม้กำมือเดียวพอคือพระพุทธเจ้าท่านกำลังอยู่ในป่ากับภิกษุสงฆ์ท่านกำใบไม้คือแห้งๆกลางพื้นดินขึ้นมากำมือหนึ่งเลยบอกภิกษุสงฆ์ว่าฉันสอนแกเท่านี้ทั้งใบไม้กับมือเดียวไอ้ใบไม้ทั้งป่าน่ะไม่สอนไอ้ความรู้ความตรัสรู้มันเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนสาวกเท่ากับใบไม้กับมือเดียวคือเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้นี่ขอให้คิดดูเท่าที่เราเท่าที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็พอนั่นใบไม้ทั้งป่ามันก็เหมือนกับใบไม้กับมือเดียวคือมันหลายกับมือมันรวมอยู่ทั้งป่าเอามากับมือเดียวก็พอหมายความว่าเท่าที่มันจำเป็นแก่การดับทุกข์คือรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติให้ถึงนั่นเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าใบไม้กับมือเดียวพูดเป็นโวหารหน่อยว่าเพียงพอนั่นคือกับมือเดียวในความรู้ที่เพียงพอนั่นคือความรู้ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าใบไม้กับมือเดียวเดี๋ยวนี้เราไม่ให้เรียนกันมากเกินไปนี่เด็กชั้นประถม1ประถม2น่ะหนังสือต้องแบกนี่แล้วในหนังสือน่ะเปิดดูเรื่องอเมริกาเรื่องยุโรปเรื่องพระอาทิตย์เรื่องพระจันทร์เรื่องเหลือประมาณนั่นน่ะเหมือนกับที่เด็กมันไปถามทงชื่อว่าดาวทั้งท้องฟ้ามีเท่าไหร่เนี่ยแล้วให้เด็กเรียนมากถึงอย่างนี้ให้จะทําให้เด็กเป็นเด็กดีรู้บุญคุณของพ่อแม่ซื่อสัตย์ตรงอยู่ไม่เรียนไม่ได้เรียนแล้วไปเรียนไม่รู้กี่ร้อยหมื่นเรื่องแสนเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นกับเด็กก็ทนเรียนใบไม้ทั้งป่าที่ไม่จำเป็นใบไม้กับมือเดียวไม่ให้เรียนเขาจะได้เป็นเด็กที่รักพ่อแม่บูชาพ่อแม่เขารักพ่อแม่ซื่อตรงต่อเพื่อพ่อแม่รักบ้านเกิดเมืองนอนนี่ไม่ได้เรียนนั่นแหละเกินใบไม้กับมือเดียวแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ที่ว่าเพียงพอนั่นมันต้องเพียงพอในระดับคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เอานักปราชญ์มาเป็นมาตรฐานให้ชาวไร่ชาวนากรรมกรอะไรก็ตามให้เขาสามารถดับทุกข์ได้ด้วยนะพูดง่ายๆว่าแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดก็ให้เขาสามารถดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเพียงพอลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าพ
พอที่จะสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ไม่ฉลาด

ไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ขอแต่ให้เป็นคนธรรมดามีความซื่อตรงมีความตั้งใจดีท่านใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงขออย่างเดียวให้เขามีสัญชาติแห่งคนตรงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาตรงต่อการที่เขาจะดับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาโง่เกินไปนะคำว่าไม่ฉลาดที่ไม่ได้หมายความว่าโง่เกินไปนั้นเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นคนฉลาดหัวแหลมแต่เขาเป็นคนมีความภาคเพียรเขามีสัญชาติแห่งคนตรงไม่คดไม่งอไม่โกงเหมือนกับพวกเราสมัยนี้นักเรียนบางคนเขาหลอกพ่อแม่เขาไปเรียนหนังสือเขาเอาเงินไปใช้เลวไหลหมดพ่อแม่เอานาไปจำนำฉิบหายกันหมดทั้งบ้านเนี่ยอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ในหมู่นักเรียนคือไม่มีสัญชาติแห่งคนตรงมันก็เลยวินาศกันหมดต้องใช้คำว่ามีสัญชาติแห่งคนตรงนี่เป็นหลักก็ขอให้มีความฉลาดพอสมควรตามธรรมดาไม่เรียกว่าฉลาดเจ็บแล้วขอให้เป็นคนธรรมดาแล้วก็รู้เป็นความรู้เพียงพอแก่คนชนิดนี้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วในใบไม้กับมือเดียวกับมือเดียวแล้วพอสำหรับคนที่ฉลาดที่สุดด้วยสำหรับคนไม่สู้ฉลาดด้วยสำหรับคนธรรมดาสามัญเป็นชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขาอะไรก็ได้แต่นี่เรามันเป็นคนศึกษาเราเรียนเป็นคนฉลาดกันทั้งนั้นนักเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ต้องจัดว่าเป็นคนฉลาดนี่ธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านเผื่อไว้ให้แล้วลงไปถึงคนที่ไม่ฉลาดเท่าเราแต่ขอให้เป็นคนตรงเขาก็จะได้ผลจากธรรมะนี่ก็คำว่าพอโดยปริมาณพอโดยคุณค่าก็ตามมันพอแล้วมันก็ทำให้หลุดออกไปได้คือพอที่จะดับทุกข์ได้วิมุตติแล้วหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ได้มันก็จะพอในความหมายนั้นนะคิดได้ว่าพอในที่นี้ความรู้ที่เพียงพอนะคือพอที่จะดับทุกข์ได้ทำให้ไม่หลงไหลอยู่ในโลกไม่หลงไหลอยู่ในรสอร่อยของสิ่งที่เราถือกันว่ามีความอร่อยจับจิตจับใจมันต้องพอที่จะไม่หลงอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อไม่ไปเป็นทาสเป็นทาสเป็นขี้ข้าทั้งมันแล้วก็ล่มละลายกันเลยจะถูกดึงไปแต่ในทางมืดมนแล้วก็เป็นทุกข์นั้นเราพอตามที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ใบไม้กับมือเดียวก็พอของจู้ก็เหมือนกันแหละแกรู้เท่าที่ควรจะรู้ท่านแกจึงตอบเด็กไม่ได้ว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีเท่าไหร่ต้นไม้ทั้งแผ่นดินมีเท่าไรแล้วผมบนศีรษะมีกี่เส้นแกก็ตอบไม่ได้ทั้งที่เป็นปรมาจารย์เพราะมันไม่ต้องรู้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้นี่เอาใบไม้กับมือเดียวกันก็พอแล้วยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่คนบ้ายิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งชอบพูดกันนักหรือถือกันเป็นหลักอาตมาว่าบ้าอาตมาไม่ถืออย่างนั้นยิ่งเรียนยิ่งต้องรู้ว่ามันไม่ต้องเรียนก็ได้มันไม่ต้องเรียนมากถึงอย่างนั้นไม่ต้องให้เด็กๆหอบหนังสือต่างหากไปโรงเรียนแต่ชั้นประถมเนี่ยไม่ต้องทำอย่างนั้นคือว่ามันยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนก็ได้เพราะเราไปทำให้มันโง่ทีหลังต่างหากที่มันต้องทำให้มีเรื่องที่ต้องเรียนมากยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่ต้องเรียนดีกว่านั่นแหละจะถูกต้องคือเราเรียนยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าโอ้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้เราไม่ต้องการไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เขาต้องการกันเราต้องการแต่เพียงให้ใจ

0: ดีไม่ใช่ต้องการให้ดีใจถ้าต้องการให้ดีใจก็เรียนไม่จบถ้าต้องการเพียงใจดีแล้วก็ไม่ต้องเรียนมากคือไม่ต้องการอะไรไม่หลงไหลในอะไรทำไปตามเท่าที่จำเป็นจะต้องทำจะหากินก็ดีจะบริหารกายก็ดีอะไรก็ดีทำไปเท่าที่จำเป็นมันไม่มากนะคิดดูเถอะที่จะหากินให้รอดอยู่ได้บริหารร่างกายรอดอยู่ได้สบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นมนุษย์ที่ดีนี่มันไม่ต้องการอะไรมากแต่ก็มันก็ต้องการความถูกต้องตามเรื่องของธรรมะยิ่งเรียนก็จะยิ่งรู้ว่าเราไม่ควรจะไปต้องการอะไรให้เกินกว่าจำเป็น เรามีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ก็พอแล้วเพียงพอเท่าที่ควรจะรู้ก็พอแล้วนอกนั้นจะเฟ้อจะเกินจะทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมีความทุกข์มากโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราอยากก็ได้เหมือนกันเราอยากจะให้มีเรื่องมากให้มีปัญหามากให้มีงานมากให้ยุ่งมากก็ได้เหมือนกันแหละใครจะมาห้ามเราได้แต่มันจะไม่ค่อยพบกับความสงบสุขที่ควรปรารถนาแต่ความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่หยุดจะไม่เย็นจะไม่ยิ้มจะไม่หย่อนจะไม่ใหญ่จะไม่เยี่ยมแล้วเอาแต่ให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันหย่อนมันยิ่งใหญ่เยี่ยมยอดก็พอแล้วคือไม่มีความทุกข์อยู่เนื้อความทุกข์แล้วเนื้อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความรู้ที่เรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเนี่ยแต่มาวันนี้ต้องการจะพูดเนี่ยปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณเราสนใจแต่เรื่องด้านร่างกายกันมากเกินไปด้วยกันทั้งโลกสนใจแต่ปัจจัยทางด้านกายด้านจิตด้านวิญญาณกลับไม่สนใจแล้วยังปล่อยให้มันผิดให้มันเป็นไปอย่างผิดหรือตรงกันข้ามนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกที่มีปัญหามีวิกฤตการแทนที่จะมีสันติภาพนี่ขอให้สนใจปัจจัยด้านจิตด้านวิญญาณสรุปความว่าชีวิตนี่มันแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยทางกายส่งเสริมให้กายถูกต้องและสมบูรณ์ทางจิตก็ต้องการจะให้ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องทางจิตให้จิตมันสมบูรณ์แต่เจ้าของมันไม่รู้เรื่องเจ้าของชีวิตเจ้าของร่างกายนั้นมันไม่รู้เรื่องมันไปเอาแต่เรื่องอร่อยทางฝ่ายกายมันต้องการแต่จะให้ดีใจไม่รู้เรื่องใจดีนี่ไม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้แต่ดีใจกระโดดโลดเต้นกันไปนี่ไอ้ชีวิตมันก็ขาดปัจจัยฝ่ายนามธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนนั้นขอให้สนใจปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งในวันนี้ได้เรียกปัจจัยที่5นั้นว่าความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ขอให้เรามีชีวิตอยู่โดยการแวดล้อมของความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอควรที่ควรจะรู้ความรู้ที่ควรจะรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอเสาะหาความรู้ที่ควรจะรู้ถูกต้องและเพียงพอเอามาเป็นเหมือนกับว่าเป็นอากาศสำหรับหายใจอย่างนั้นให้จิตใจของเราถูกแวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยในทางวิญญาณเหล่านี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็ว่ามีธรรมะเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจมีความแน่ใจในสรณะที่ถือเอาเป็นที่พึ่งมีความอุ่นใจ มีความรู้สึกแห่งมิตรภาพทั่วไปหมดไม่มีศัตรูมีการถูกต้องในการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจและวันนี้ก็มีความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้อาตมาจะพยายามพูดไปเรื่อยถึงปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ควรจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าจะเห็นว่าพอในด้วยการบรรยายธรรมะชุดนี้ชุดวันเสาร์การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนอภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่งอยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจะให้ข้อคิดของการใช้ชีวิตที่ลูกของเขาไม่เคยได้เจอแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้างกับชาวนาผู้นี้เป็นค่าพักแรมค่าอาหารให้กับลูกชายของเขา1คืนโดยสั่งว่าห้ามบอกกับลูกชายและให้ปฏิบัติกับลูกชายของเขาเหมือนกับลูกตนเองสามารถใช้งานลูกชายของเขาได้ใช้ชีวิตชาวนาของตัวเองเหมือนปกติชาวนาจึงรับปากว่าจะไม่บอกและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา1 วัน 1 คืน

ลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่าชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยานแต่เขาเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรั้วบ้านเป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่52ประจำวันที่1ถึง15มิถุนายน2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบจิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี้ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเรา

ก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมให้ใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมให้ใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายทำกายให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวคือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกสาเกสาท่านนึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้าระลึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงลึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกสาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติระลึกรู้กายหนักรู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฝันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามมือกายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามมือเข็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธนี่คิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดความว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องไปไม่ข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกถึงผมก็เล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมควรเลิกผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมืองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

ยามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจได้ดีก็เกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

ยามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามรึกเย็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

พยายามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวแล้วกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้พิจารณามาโรมาคนโลมาคนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าคนเป็นยังไงคนทิวคนตาคนจมูกคนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

ใครนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกศาผมเกศาผมหรือโลมาคนโลมาคนก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นแล้วรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวัยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวัยธัมโมสว่างสวัยสังโฆสว่างสวัยหรือเกสาผมเกสาผมสว่างสวัยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเนี่ยเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็ลึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนลามาขนก็จิตรวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์ชวนเราไปทำโน่นตรงนี้เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นว่าเกผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโลมาขนขนทั่วตัวอยู่เวนฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันทางไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาให้ความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีเราก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างก็รู้ว่าสว่างมืดก็รู้ว่ามืดสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลา

ิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็รู้ตรงนั้น

านจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตว์ที่ฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

ิปุจิยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสตะเย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2500

69ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี

0: ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สังสรรค์กันก็เป็นเรื่องแนวทางการเข้าใจเข้าถึงความเป็นหมู่เป็นคณะความเป็นหมู่เป็นคณะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำพาซึ่งความสุขแล้วก็ความสงบแล้วก็ความเจริญเราอยู่ได้หมู่คณะไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวที่เราสร้างกันมาได้เนี่ยก็สร้างเพราะหมู่คณะเป็นผู้สร้างจึงเกิดขึ้นสังฆทานเนี่ยจะอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องสร้างอะไรไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ในเฉพาะ ส่วนน้อยแต่นี่ที่เกิดขึ้นที่เกิดโบสถ์ศาลาขึ้นกุฏิสถานที่กว้างขวางขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีเหตุคือพระบวชมากญาติโยมมาปฏิบัติกันมากก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สถานที่นี้เกิดความเจริญขึ้นมาทางวัตถุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เพราะว่ามีพระมาบวชกันมากมีพระมาปฏิบัติกันมากถ้าบวชปีหนึ่งองค์สององค์ก็ไม่รู้จะไปทำมาไม่รู้จะไปสร้างยังไงแต่ก็โยมก็มาเข้าวัดกันแค่คนสองคนรู้โบสถ์สดกันบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างที่พักที่อาศัยอะไรมากมายที่ทำก็ทำเพื่อคนหมู่มากจึงได้เกิดวัตถุอันนี้ขึ้นมาแต่เจตนาคือต้องการให้คนเนี่ยมีโอกาสได้มาปฏิบัติมีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะงั้นถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนคนในเมืองนนท์คนกรุงเทพก็ ไม่มีสถานที่ปฏิบัติเท่าไหร่ฉะนั้นจึงว่าวัดสังฆทานจึงเป็นวัดที่รองรับของคนที่ต้องการปฏิบัติคนต้องการบวชที่จริงเราไม่สร้างก็ได้เราไม่ต้องสร้างก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีที่หลบฟ้าหลบฝนชื่อว่าสังฆทานเนี่ยก็สมก็ชื่อว่าสังฆทานเพราะว่าแบ่งปันกันพระสงฆ์ก็ไม่มีสุขของใครของมันพระสงฆ์ก็ให้ได้ราบสการละมาจะได้ปัจจัยมาก็ดียุกยารักษาโรคก็ดีบาตรจีวรก็ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้มาก็มาเป็นของกลางก็เป็นสังฆทานก็เลยว่าวัดสังฆทานนี่ก็เป็นส่วนกลางที่ไว้ให้แก่พระสงฆ์เหมือนอย่างที่เรามาวัดเนี่ยทุกคนก็เป็นผู้มีส่วนร่วมได้บุญด้วยกันได้สร้างด้วยกันคนสร้างก็ได้อานิสงส์เยอะได้อานิสงส์มากเพราะว่าคนใช้มาก

ได้ตรงนี้เองตรงที่พระใช้มากคนได้มากก็เลยได้อานิสงส์ตรงได้มากเหมือนก็รถนั่นแหละเหมือนรถแท็กซี่รถเมล์เงี้ยซื้อแล้วมาวิ่งเงี้ยคนขึ้นเยอะได้วิ่งทั้งวันก็เลยได้รายได้เยอะมีรายได้ที่จะมาเจือจุนค่ารถนั้นให้สมบูรณ์ให้เหลือแต่ถ้าซื้อมารถใหญ่ก็ดีรถเล็กก็ดีแต่ไม่ได้วิ่งมากคนก็ไม่ขึ้นมากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลงทุนแล้วก็ขาดทุนเหมือนเช่นเดียวกันนะเหมือนรถเหมือนเรือเท่าจะคนไม่ขึ้นไม่ได้วิ่งบ่อยก็ไม่เสียดาย เสียดายรถนั้นเสียดายเงินทองอันนั้นนี่ก็เหมือนกันวัดก็เหมือนกันถ้าเราทำสิจนใหญ่โตแต่ไม่มีใครมาบวชเลยไม่มีใครมาปฏิบัติเลยก็เสียดายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฉะ นั้นจึงว่านี่ก็เหมือนรถเนี่ยถึงเราจะเป็นคันเล็กคันใหญ่แต่คนขึ้นมากขึ้นเต็มทุกเที่ยวแล้วก็วิ่งทั้งวันมันก็คุ้มคนเจ้าของรถก็คุ้มดีใจพวกเราก็เหมือนเป็นเจ้าของรถเจ้าของวัดได้มาร่วมสร้างใครมาประพฤติปฏิบัติเท่าไรเราก็ยิ่งดีใจท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงขอเราห่วงใยซึ่งกันและกันตรงนี้ไม่ใช่ท่านมาแล้วเราทุกข์ใจท่านไปแล้วเราดีใจไปเถอะก็ดีคน คนเป็นอย่างนั้นคนก็ต้องคนดีก็ต้องเป็นคนที่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ให้เจ้าของบ้านเขาสบายใจไปอยู่ที่ไหนเจ้าของบ้านเขาไม่ขับอกขับใจช่วยทำไมจึงไม่ขับอกขับใจเพราะว่าไม่ได้นิ่งดูดายช่วยทำโน่นช่วยทำนี่เขามีงานกิจการอะไรในบ้านนั้นในวัดนั้นก็ช่วยดูแลทุกอย่างไม่ได้นิ่งดูดายนี่ก็คนมีนิสัยถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วถึงว่าเมื่ออยู่เจ้าของบ้านก็สบายใจพอจากไปเจ้าของบ้านก็คิดถึงคนดีเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เกะกะอะลานเป็นคนไม่เอาอันไหนไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านใครวัดใครเป็นคนเห็นกับตัวเป็นคนเห็นกับได้เป็นคนเห็นกับกินเป็นคนเห็นกับนอนไม่เอาอะไรเขาสวดมนต์ภาวนาข้าก็จะนอนไม่เอาไม่ช่วยไม่สงเคราะห์แถมทำให้วัดให้บ้านเขารกซะอีกอันนี้อยู่ก็เป็นภาระทางใจอยู่ก็ไม่สบายใจเจ้าของบ้านก็ไม่สบายใจจากไปเขาก็ไม่คิดถึงเอ้ยไปเถอะอยู่นานคงจะแย่เนี่ยเจ้าของบ้านไล่ทุกวันไล่ในใจก็มีคนสองประเภทประเภทหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ดีใจจากไปเขาก็คิดถึงบ่นถึงว่าแหมเมื่อไรจะมาอีกนะคนเนี้ยเป็นคนดีเข้ากับเราได้เป็นคนไม่นิ่งนอนเลยทำอะไรทำได้หมดเนี่ยเจ้าของบ้านก็ดีใจว่าเขามาอยู่กับเราแล้วดีจากไปก็คิดถึงอยากให้มาใหม่นี่คนประเภทดีทั้งนอกไปทั้งในประเภทที่อยู่ที่ไหนก็เขาก็เบื่อเมื่อไรจะกลับไปสักทีเมื่อไรจะไปสักทีเอาไปแล้วเอ้ยอย่ากลับมาอีกเลยเงี้ยประเภทนี้ก็แย่เราเป็นคนประเภทนั้นไม่ได้นะ

เพศสุดท้ายไม่ได้ต้องไปเพศที่หนึ่งอยู่ที่ไหนก็ให้เขารักใคร่ไปก็ให้เขาคิดถึงเราก็ต้องมองตัวเราว่าเราเป็นคนประเภทไหนมันมีคนเรานะมันมีทั้งสองประเภทคนขี้เกียจสิคนขี้เกียจเห็นก็ได้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็เขาก็ลำบากเจ้าของบ้านเขาก็ลำบากขี้เกียจเนี่ยคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครอยากได้อยู่ก็ลำบากใจไปเถอะดีขี้เกียจด้วยไม่เพราะว่าแถมสกปรกอีกโอ้โหสองชั้นเลยขี้เกียจด้วยสกปรกด้วยกินข้าวก็ไม่ล้างชามนอนก็ไม่เก็บที่นุ้งมุ้งหมอนแถมปล่อยอะไรให้รกอีกเข้าห้องน้ำก็ไม่ล้างทำอะไรก็สกปรกไม่ช่วยอันนี้ประเภทนี้อยู่ที่ไหนคนเขาก็เบื่อไม่อยากได้ประเภทรกบ้านรกวัดแต่คนเราถ้ามีนิสัยเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ขี้เกียจเนี่ยไม่สกปรกเนี่ยใครๆก็อยากได้จะเรียกคนมีคนเดียวดีก็มีสิบคนเนี่ยคนขยันคนไม่ขี้เกียจเนี่ยคนสะอาดเนี่ยไอ้คนที่ขี้เกียจเนี่ยสกปรกเนี่ยมีสิบคนจะว่าจะมีคนสิบคนแล้วมีคนเดียวก็เท่ากับมีคนเป็นสิบสิบคนทำให้ลกอันนี้เราก็ต้องพัฒนาใจเราพัฒนาตัวเราจะไม่เป็นภาระให้แก่ใครไปอยู่ที่ไหนก็ต้องดูใจตัวเราแล้วก็เกรงใจเจ้าของบ้านที่โบราณว่าอยู่บ้านเขาไม่ให้นิ่งดูดายปั้นหัวปั้นขวาให้ลูกเขาเล่นโบราณเขาสอนลูกสอนหลานนะพอจากไปอย่าไปเที่ยวบ้านคนอื่นเขาบอกเลยเออลูกไปนะอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูดายนะปั้นหัวปั้นขวาให้ลูกเขาเล่นเนี่ยเขามีความหมายเขาสอนลูกสอนหลานเราไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เป็นคนงอมืองอเท้าช่วยได้ช่วยทำได้ทำเขาสอนให้เสียสละมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยฉะนั้นเราก็ต้องวัดตัวเองตรงนี้มาวัดให้ต้องวัดตัวเองว่าอย่าให้เจ้าของบ้านเขารังเกียจแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเขาสบายใจมันก็เป็นผลสะท้อนนะคนเราเนี่ยพอไอ้ขี้เกียจแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเขาชอบหรอกสกปรกกับขี้เกียจเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นภาระต่อสังคมไม่ช่วยใครได้เคยมีนะเคยมีทั้งพระทั้งโยมเนี่ยพวกขี้เกียจเคยมาอยู่มันจะเป็นคนโรคจิตละมั้งพวกขี้เกียจเนี่ยอยากจะได้เงินอยากจะได้งานอยากจะได้กินสบายนอนสบายแต่ไม่ช่วยใครทำอะไรเลยบางคนเนี่ยแม่ขี้เกียจไม่ตันน้ำยังไม่อยากอาบเลยฝันก็ไม่อยากจะแปลงขี้เกียจขนาดนั้นผ้าก็ไม่อยากจะซักแต่อยากจะสวยอยากจะมีผ้าสวยๆอยากจะมีเงินใช้อยากจะมีเงินแต่งตัวแต่ว่าขี้เกียจอาบน้ำขี้เกียจปัดกวาดเช็ดถูอันนั้นเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ขยันเถอะจะไม่เป็นคนลกบ้านใครเลยจะไม่เป็นคนลกวัดใครเลยขอให้ขยันสะอาดแล้วก็ให้มีแล้วให้อย่าไปโฉ่งฉางไม่ใช่ไปหยิบอันไหนแตกอันนั้นโอ้โหบางคนนี่อยากจะช่วยก่อนนะหยิบอะไรก็แตกอันนั้นหยิบอะไรก็หล่นนะก็เรียกคนตีนห่างมือห่างคนตีนห่างมือห่างเนี่ยไม่เจริญไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านเป็นพระสมัยก่อนนะท่านเป็นพระพอบวชพรรษานี่พระก็มาบวชกันเยอะทุกคนก็มาขอให้หลวงพ่อสึกให้

ศึกให้เราจะได้ร่ำรวยจะได้ไปทำมาหากินเจริญให้หลวงพ่อดูให้ว่าศึกไปแล้วจะดีไหมหลวงพ่อท่านแอบดูตั้งแต่ยังไม่ศึกแอบดูพระพวกนี้หมดดูพอศึกเวลาท่านก็ไม่ว่าอะไรเอาไปเถอะแต่ลูกศิษย์ก็ถามมาหลวงพ่อพระองค์นี้จะรวยไหมเนี่ยศึกไปเนี่ยอันนี้ไม่รวยเลยคนนี้เอ้าหลวงพ่อรู้ไงมันไม่รวยแล้วแต่พระองค์นี้จะรวยไหมนี่รวยไอ้นี่พอกินไอ้นี่เหลือกินไอ้นี่ไม่พอกินพอหลวงพ่อรู้ไงก็กูรอดูรอยตีนมันหมดแล้วอ้าวหลวงพ่อเขาดูหลายมือไม่รู้นี่พ่อดูกูดูหลายตีนดูรอยตีนหลวงพ่อพระแอบดูรอยตีนเขาคงจะเห็นหมดนิสัยนะว่านิสัยยังไงแต่ท่านเอาเครื่องวัดตรงรอยตีนอย่างเดียวเพราะกุฏิของท่านเนี่ยสะอาดเลื่อมเลยสะอาดกระดานขัดเป็นหมันเลยกระไดขัดเป็นหมันเลยถ้าพระองค์ไหนขึ้นมามีรอยตีนแล้วทำไมคนนี้สึกไปไม่รวยหรอกตีนเอาดินติดตีนมาด้วยยิ่งหลายใหญ่เลยองค์ไหนเอาดินติดส้นมาด้วยบอกอันนี้ไม่รวยแล้วอันนี้กินทิ้งกินกว้างใช้ไม่พอใช้หรอกแต่ถ้าหากว่าท่านเอามือปาที่พระองค์นั้นเดินมาเนี่ยเดินกลับไปเดินมาถ้ามือปาดไม่มีรอยเท้าไม่มีฝุ่นติดมือบอกเนี่ยรวยทิศคนเนี้ยศึกไปรวยเหลือกินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพยากรณ์ได้เลยแสดงว่าไอ้ความสะอาดนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญความสะอาดความละเอียดละออเนี่ยท่านก็ถ่ายท่านนั่นเองถ่ายพระใครจะรวยใครจะจนดูไอ้ตรงรอยเท้านั่นเองท่านนั้นจึงว่าบางองค์ก็ไม่ขี้เกียจทำความสะอาดขี้เกียจทำห้องน้ำห้องส้วมแต่หารู้ไหมนะมงคลติดตัวขี้เกียจทำห้องน้ำให้สะอาดขี้เกียจปาดกวาดเช็ดถูไอ้ตัวขี้เกียจนะทำให้ไม่เจริญเวลาสึกไปทำกินไม่ครึ่งมันอาภัพแต่ก่อนเขาถือนะเวลาจะสึกนี่โอ้โหสมัยก่อนไอ้ฐานส้วมน่ะตามบ้านนอกมันเขาไม่มีไอ้ส้วมแบบสมัยนี้เขาต้องทำเป็นเวชกุฎีสูงแล้วก็ถ่ายอุจจาระก็มากองพลินเลยถ้าพระวันไหนมากก็เยอะเลยอุจจาระเต็มฐานหมดพอวันสึกเนี่ยเขาก็เอาไว้ให้พวกคนศึกใหม่เนี่ยพระบวชเนี่ยศึกเนี่ยมาล้างให้หมดเช็ดถูถ้าคนไหนล้างเกลี้ยงทำฐานให้ดีเขาจะต้องทำทุกศิษย์ศึกใหม่เนี่ยต้องทำล้างฐานล้างลายกวาดดุลอุจจาระไปเผาเกลี้ยงหมดเลยเขาบอกนั่นแหละทำกินจะไปเจริญเขาเอาเลิกเอาลาภเอาโชคตรงนั้นเองสมัยก่อนพวกที่ศึกใหม่เนี่ยต้องล้างวัด7วันเลยวางให้เกี้ยงถูกันศาลาถูกุฏิส้วมเนี่ยก็ถือสำคัญเลยทุกคนต้องล้างให้เกลี้ยงเลยแล้วคนไหนล้างเกลี้ยงคนนั้นบอกนั่นแหละคนนั้นน่ะจะมีลาภถึงไปทำมาหากินขึ้นคนสมัยก่อนก็จึงทำมาหากินขึ้นนะพอเขาบวชเขาเรียนนะเขาได้มงคลติดตัวไปเขาไม่ได้มาทำอย่างคนสมัยนี้ศึกปุ๊บไปบ้านปุ๊บเลยอยู่ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขามีงานการรองรับไปไม่ได้ทันปัดกวาดเช็ดถูแต่สมัยก่อนต้องปัดกวาดเช็ดถูอยู่วัดอีก7วันไปอยู่เป็นมาอยู่วัดเป็นหน้าก็อยู่ท่องขันหน้าก็อยู่หลายวันแต่แถมศึกก็ยังต้องอยู่วัดอีก7วันไม่กินเหล้าไม่เมายาต้องมีศีลเขาก็เรียกว่ามะมงคลมันตรงที่สร้างอยู่ตรงนี้ตรงที่บวชตรงที่ศึกไปฉะนั้นจึงว่ามันถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่เจริญขี้เกียจแล้วแถมตัวกระปกอีกก็ทิ้นห่างมือห่างก็จะไปเหลืออะไรฉะนั้นจึงว่ามงคลที่ได้เนี่ยก็คือขยันหมั่นเพียรที่พระท่านมาบวชเนี่ยต้องขยันโน้นไหนขยันโน้นนั้นก็เจริญมันจะเป็นนิสัยปัจจัยไปสู่ความเจริญขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิขยันภาวนาแล้วก็

คือตัวขยันนั้นมันตัวพัฒนาโลกนี้ให้เจริญอยู่ในสังคมใดก็เจริญฉะนั้นจึงว่า นิสัยที่ความเป็นพระไปเนี่ยเคยทำเป็นพระที่ดีไปเนี่ยศึกไปก็จะมีความเจริญเพราะจิตของเขาดีมาบวชที่ใจเย็นศึกไปก็ใจเย็นมาบวชที่ใจร้อนศึกไปก็ใจร้อนมาบวชที่ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้ศึกไปก็เป็นคนอันตรธานไปทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องตัวเองไปทะเลาะกับลูกเมียตัวเองเพราะว่าจิตมันไม่ดีต้องฝึกให้จิตดีก่อนแล้วให้จิตมันเรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยออกไปมันเกิดขึ้นได้ในกมลสันดานของคนก็อันนี้เป็นเครื่องวัดต้องทำจิตให้ดีจึงจะเจริญใครขยันต่อความสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาให้บ้านให้เมืองเจริญเท่านั้นแล้วเรื่องศรัทธาตัวนี้ก็ตัวสำคัญที่เราจะต้องตั้งมั่นไว้ในพุทธศาสนาศรัทธาเราต้องไม่เสื่อมต้องตั้งไว้ว่าเราจะต้องสร้างความดีให้กับตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์เพราะเราได้มาบวชมาปฏิบัติเราได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัยมีคนเราถ้าขี้เกียจซะแล้วจะไปรู้อะไรก็นั่งนิดเดียวก็อยากนอนเดินนิดเดียวก็อยากนอนภาวนานิดเดียวก็ง่วงมันก็ไม่รู้อะไรคือพวกบวชใหม่เนี่ยมันจะตั้งใจปฏิบัติมากกว่าตั้งใจมากกายจิตมันเล่าลุกเร้าอยากจะรู้อยากจะเห็นฉะนั้นจึงว่าจริงๆพระบทใหม่เนี่ยถ้าตั้งใจจะสอนง่ายกว่าอย่างอื่นเพราะว่าท่านศรัทธาเต็มเปี่ยมศรัทธาที่อยากจะทำอยากจะปฏิบัติไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหมือนขนบกั้นน้ำเลยแบบมันจะไหลอย่างเดียวใครก็มันตัวศรัทธาที่ตั้งไว้สูงอยากจะฝึกอยากจะปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นกำลังอย่างใหญ่ฉะนั้นสปายะเนี่ยพวกเราก็มีพร้อมกันให้กันแล้วที่อยู่ที่อาศัยที่ปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสฉะนั้นจึงว่าขอให้เข้าใจว่ามาบวชนี่มาปฏิบัติมารู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าให้มากเอาไปใช้เพราะพุทธเจ้านี่สอนละเอียดนะสอนละเอียดยังธรรมของคารวาสเนี่ยท่านก็สอนด้วยหมดความเป็นทิศเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเป็นยังไงเป็นทิศเป็นยังไงเงี้ยสอนด้วยหมดรู้จักทิศทั้งสี่รู้ทิศทั้งหกทิศเบื้องบนเบื้องล่างเนี่ยรู้แล้วรู้จักเคารพบุญคุณบิดามารดาได้ถือว่าเป็นทิศเบื้องสูงเคารพบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยจะรู้เลยว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ละเอียดละออสอนให้เป็นบัณฑิตเลยบวชแล้วนี่จบไปก็เป็นบัณฑิตเลยเป็นบัณฑิตไปเลยรู้จักทิศทั้งหกเลยทิศทั้งรู้จักที่จะบำรุงตัวเองพระก็ต้องไปอ่านกันนะก็ต้องไปอ่านกันนะในนวะในวินัยนวะโกวาทท้ายนวะโกวาทเนี่ยก็สอนเรื่องความเป็นบัณฑิตแล้วก็นำมาไปใช้จะได้ผลมากแล้วเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งหมดก็ต้องพยายามแก้จิตใจเรานี่

อารมณ์ความเกลียดความโกรธอารมณ์ร้อนเนี่ยคิดว่าไอ้ตรงตัวโทสะเนี่ยต้องแก้คนเราถ้ามีโทสะแล้วไม่ดีจะเป็นคนไม่ยอมรับฟังเหตุผลใครเพราะความโกรธแล้วเนี่ยมันจะทำให้มืดมนมองคนดีก็เป็นคนไม่ดีแล้วก็มองตัวเองเป็นคนดีไปเพราะความโกรธเนี่ยชอบมองตัวเองดีแต่มองคนอื่นไม่ดีแต่คนมีเมตตาเนี่ยมองตัวเองไม่ค่อยดีว่าตัวเองยังทำอะไรไม่ได้ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังช่วยคนอื่นไม่ได้ยังแต่พวกเมตตาเนี่ยจะมองตัวเองบกพร่องแต่อยากช่วยคนอื่นอยากช่วยตัวเองก็มองคนอื่นดีตัวเมตตาเนี่ยตรงกันข้ามไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันมองคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองดีแต่เดียวคนที่ใครสอนไม่ได้คนโดยมากคนโทสะจริตคิดว่าตัวเองดีอย่างเดียวคนหลงตัวเองใครก็สอนไม่ได้แล้วก็มองตัวเองดีถูกตัวเองถูกไอ้คนที่มันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันพวกโทสะคิดว่าตัวเองถูกแต่มันไม่ถูกก็คิดว่าถูกมันก็ดื้อมันก็รันคนดื้อๆเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าตัวเองถูกอย่างเดียวถ้าคนไม่ดื้อเนี่ยเขาจะคิดว่าตัวเองว่าต้องแก้ไขต้องให้คนโดนว่าคนดีว่าการที่มีคนว่าเนี่ยเขาชอบคนที่ไม่ดื้อคนที่ไม่มีโทสะเนี่ยคนอื่นว่าเนี่ยเขากลับชอบเหมือนคนเขารักเราเขาจึงว่าเราแต่คนหัวดื้อคนโทสะเนี่ยถ้าใครว่าเราเนี่ยเหมือนโอ้โหทำไมต้องว่าเราทำไมต้องมาจับผิดเราทำไมต้องมาว่าเราไม่ดีทำไมไม่ว่าคนอื่นรู้สึกเขาจะมีปมด้อยหรือว่าเขาไม่ชอบให้ใครว่าเขาไม่ชอบให้ใครติเขาชอบให้คนยกย่องแต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติให้ตัวเองดีแต่ไม่ชอบให้คนติอันนี้อันตรายต่อคนที่ไม่ชอบให้คนติมันต้องติกันได้ต้องว่ากันได้โอ้คนสมัยก่อนใครติเตียนเนี่ยถือว่าเขารักเราเขาห่วงเราเขาว่าเราด้วยเขารักเราเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่พ่อแม่ก็กล้าว่าเราแต่ทีนี้ไม่ใช่งั้นนะคนไหนว่าเราคนนั้นไม่รักเราคนไหนชมเราว่ารักเราไอ้ที่ชมไปเสียก็เยอะแยะไปมันเป็นงั้นเป็นอย่างนั้นไปต้องมองตรงนี้มองเรื่องตัวเราก็ต้องยอมรับบางครั้งถึงเราผู้มาใหม่ในวัดจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องให้คนเขาบอกเราก็ไม่มีอะไรนะก็มีเพียงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ขอให้ทำประโยชน์ในตรงนั้นประโยชน์เราด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยอย่านิ่งดูดายทำให้ตรงนั้นมันเจริญแต่ก็ตั้งใจว่าจะปลูกต้นโพต้นโพนี่จะมาเอาต้นโพมันจะอินเดียเอามา3-5ต้นตอนนี้ก็วัดอื่นเข้าไป2ต้นแล้วเหลือที่นี่อีก2ต้นเอาไป3ต้นเหลืออีก2ต้นต้นนี้ใหญ่แล้วกล่าวต้นโพต้นนี้ได้มาจากที่ต้นตรัสรู้เลยพระท่านไปเอาเมล็ดจากที่ต้นตรัสรู้เอามาเพาะแล้วก็เลยได้เป็นโพทองก็เลยกล่าวว่าจะมาปลูกยังหาที่ปลูกไม่ได้เลยอาจจะปลูกวันฝังรุ่นนิมิตก็ได้จังหวะปลูกต้นเริ่มใหญ่แล้วเอามาปลูกชำมาหลายปีต้นหนึ่งไม่ใหญ่ต้นหนึ่งใหญ่ต้นโพที่พุทธคยาเลยนะต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยเป็นต้นที่4ต้นที่2เนี่ยอยู่ที่4 ลังกาตั้งพอพุทธเจ้านิพพานได้200 ปีต้นโพนั้นเขาก็เอาเมล็ดไปปลูกที่ลังกาต้นลังกานี่อายุต้อง 2,000 กว่าปี 2,000 เท่าไรหักไปซะ200ปี 2,500 ก็เหลือ 2,300 ปีต้นโพลังกานี่อายุต้อง 2,000 กว่าปีนะต้นไม้ที่อายุยืนมากเลยพวกกรมป่าไม้พวกธรณีวิพวกไอ้พวกที่เรียนทางเกษตรเนี่ยต้องดูแลเลยนะรักษามาเลยถมดินก็ไปสูงเลยนี่ต้นโพนี่มันเก่าแก่มันก็ค่อยตายโคนตายแล้วก็ถมไปถมไป

มาเย็นนี้จะเหลือยอดอยู่แล้ว 2,000 กว่าปีนิมนต์นั่งธรรมดาไม่ต้องยกมือนั่งธรรมดา 2,000 เท่าไหร่ 300 ปีต้นโพต้นไม้ที่เก่าแก่มากได้จากต้นที่พุทธกยานั่นแหละของเรานี่ต้นที่สี่ที่พุทธกยาก็จะมาปลูกที่นี่ก็มาปลูกก็เป็นต้นที่ห้าไปต้นพุทธกยานี่เป็นต้นไม้ที่ทุกคนถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์คนไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ทุกวันที่นั่นคนเยอะหลายชาติหลายภาษาไปอยู่ที่โคนต้นโพนั่นแหละไม่ใช่น้อยนะฮะคนที่ว่ามาวัดพระแก้วเราเนี่ยอย่าไปเทียบเลยฮะที่ว่ามาเที่ยววัดพระแก้วเราเสาร์อาทิตย์เนี่ยเทียบไม่ได้เลยเทียบที่พุทธกยาไม่ได้เลยพุทธยานั้นหลั่งไหลด้วยผู้คนมากมายทั่วโลกมาเลยที่มาไหว้คนต้นโพนะไม่ใช่น้อยสถานที่นั้นยังสำคัญอยู่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่มาได้ทั่วโลกเลยฮะที่พุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าใครไปเห็นแล้วจะนึกปรับปลื้มปิติมากว่าโอ้โหพุทธเจ้านี่ผ่านไป 2,000 กว่าปีเนี่ยต้นโพนี่ยังมีคนมากราบไหว้มานั่งสมาธิมาบูชากันทีนี้ก็เอาพวกศรีลังกาก็เอาทองทำด้วยลูกกลงทองอะทองเหลืองมาล้อมไปเลย ล้อมแท่นศิลาอาร์ตไปเลยต้นโพนั้น ที่พุทธกยาเนี่ยตอนเมื่อสมัยตอนนั้นพระเจ้าปิดินก็เป็นชาวพุทธต้นโพต้นเนี่ยต้นที่สองตอนรุ่นที่หนึ่งตายไปแล้วรุ่นที่สองพอเข้ารุ่นที่สามเนี่ยพระเจ้าปิดินอีกเมืองหนึ่งเขายกทัพมารู้ว่าคนเมืองขยาเนี่ยทำสงครามไม่ชนะเนี่ยเพราะคนนับถือต้นโพก็เลยคิดว่าจะทำลายต้นโพก่อนเพื่อข่มขวัญคนเมืองนั้นเขายกทัพมาก็มาตัดต้นโพเลยพระเจ้าปิดินก็สั่งอมาตย์ว่าให้ทำลายต้นโพก็สั่งทำลายพระพุทธรูปเจดีย์ในพุทธกยาให้ได้แล้วคนในพุทธกยาเนี่ยก็จะได้ไม่มีกำลังใจที่จะสู้ยึดมั่นอะไรอีกเพราะว่าเจ้าปิดินเมืองนั้นไม่นับถือพุทธเจ้าพอยกทัพมาก็พอมาก็มาตัดต้นโพเลยตัดต้นโพตอนนี้ก็ไปเจอพุทธรูปข้างในในเจดีย์พุทธยาที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์หน้าต้นโพนะจะเป็นพุทธรูปแล้วก็เป็นพุทธรูปหินก็เป็นเจดีย์2ชั้นไอ้อามาตย์คนนี้มันเกิดนึกขึ้นมาไอ้ของอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของเขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเรามาทำลายเนี่ยมันจะเป็นบาปกรรมถือเราไม่นับถือแต่เราก็ไม่ควรทำลายก็เลยนึกยังไงใช่งนใจก็ไม่ทำลายพุทธรูปก็สั่งให้อมาตย์เนี่ยเอาดินปิดเลยปิดเจดีย์นั่นเลยเพื่อไม่ให้เจ้าไปดินรู้ว่าพุทธรูปนั้นถูกทำลายแล้วก็ไปรายงานพระเจ้าไปดินพยกทัพเสร็จแล้วก็กลับไปบอกเจ้าไปดินว่าทำลายหมดแล้วต้นโพก็ทำลายแล้วพระพุทธรูปก็ทำลายแล้วเจ้าไปดินพอได้ยินเท่านั้นน่ะก็อักเลือดเลยตายเลย เทวดาเขาเล่นงานเลยแต่ตอนหลังเนี่ยคันเชอร์นิงแฮมเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็ไปค้นประวัติศาสตร์ว่าพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาไปค้นเขาไปขุดคนไม่นับถือพุทธแล้วตอนนั้นก็ไปขุดลงไปลึกเลยต้องหลายเม็ดสองสามเม็ดเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็เอาพุทธรูปขุดไปถึงข้างในเจดีย์ก็เจอพุทธรูปยังไม่มีอะไรถูกทำลายเลยก็เลยบูรณะสถานที่นั้นให้เป็นที่กราบไหว้แล้วก็มีต้นโพงอกอยู่เขาก็เลยเอาต้นโพที่ตรัสรู้เนี่ยมาปลูกไว้ที่นั้นเป็นต้นที่สี่คนที่มาปลูกนี่ใครเป็นคนอังกฤษรุ่นหลังนี่กลายไปว่าต่างชาติเข้าไปแล้วพวกคนอังกฤษได้เอาพุทธศาสนาไปก่อนเป็นชาติยุโรปที่เอาพุทธศาสนาไป200กว่าปี

ต้นโพปัจจุบันนี่ก็ประมาณ200กว่าปีก็มาปลูกต้นโพแล้วก็นำพุทธศาสนากลับไปเมืองอังกฤษเอาพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรไปพวกฝรั่งเริ่มเข้ามาแล้วพอไปถึงตรงนั้นเราจะเห็นว่าโอ้ที่ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องกล่าวไว้เฉยๆที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยเขาทำหลักฐานซ้อนกันมาต้อง 2,000 กว่าปีมันเป็นอนุรักษ์โลกเลยยิ่งใหญ่มากเลยครับพระเจ้าโศกก็ทำศิลาจารึกเอาก้อนหินแท่งใหญ่ๆ17เมตร8เมตรเนี่ยกลึงเลยทำเลยสกัดอย่างดีเลยครับศิลาจารึกเลยที่ก็แกะบนเสียบนสิงห์มั่งช้างมั่งงัวบ้างเป็นเสาทางต้นเนี่ยฮะทำหลักฐานสกัดบอกว่าเนี่ยที่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานที่ตรงนี้แสดงปฐมเทวนาพระเจ้าโศกทำหลักฐานปักไว้เลยกล่าวว่าอีก 2,000 กว่าปี 5,000 กว่าปีเนี่ยหลักฐานนี้จะไม่สูญเขาคิดการไกลนะพระเจ้าโศกที่นำพระอรหันต์ลงเรือสำเภามาเผยแพร่พุทธศาสนาในเมืองไทยเราที่พระโสณะกับอุตระเนี่ยพระเจ้าโศกเป็นคนนิมนต์พระอรหันต์มาเผยแพร่เมืองไทย2องค์แล้วเอาปัจจัยไปดกมาต้นโพมาด้วยพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นจากพระเจ้าโศกเมื่อหลังจากพุทธเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็คิดทำไมพระเจ้าโศกรู้ของเอตำราได้เขียนเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยเมื่อตอนนั้นเขาไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาเขาเป็นชาวฮินดูเป็นพราหมณ์เขาเป็นเจ้าแผ่นดินที่มีวัดมีอำนาจมากเขาฆ่าพี่น้องตัวเองหมดเลยพี่น้องตัวเองเนี่ยเขาฆ่าหมดเป็นร้อยๆคนเลยเขากลัวจะชิงราชบัลลังก์เขาฆ่าแล้วเขาก็เป็นเจ้าแผ่นดินพอเป็นเจ้าแผ่นดินคนจะกลัวมากแล้วเขายกทัพเนี่ยไปปราบทุกแคว้นหมดละฆ่าตายหมดเจ้าแผ่นดินทั้งสู้เขาชนะหมดเขาก็เลยเป็นเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มากพอฆ่าคนนี่เป็นแสนๆคนพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นมหาราชที่เป็นเจ้าแผ่นดินที่รวมประเทศอินเดียได้เป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้พระเจ้าโศกก็เมียมเหสีเจ้าโศกบอกพระองค์ตอนนี้พอดีมเหสีเจ้าโศกเป็นชาวพุทธพระเจ้าโศกนี่มีพระมเหสีหลายคนแต่มเหสีเอกเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ตัวเองนี่เป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เขาบอกพระองค์จะมีความสุขหรือเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นความสุขเอาน้ำคนอื่นเขาร้องไห้แต่เราจะสุขได้ยังไงเราจะเอาความสุขบนน้ำตาคนอื่นบนเลือดคนอื่นชีวิตคนอื่นต้องพลัดลูกพลัดผัวพลัดเมียพ่อแม่ตายจากกันเนี่ยพระองค์เป็นสุขหรือพระเจ้าโศกก็มาคิดเออมันก็ไม่สุขจริงนะทุกวันเนี่ยเราก็หวาดผวากลัวคนจะมาทำร้ายเรากลัวคนจะมาล้างแค้นเราทุกอย่างเนี่ยต้องมีทหารคอยเวรคอยยามไม่ใช่ความสุขจริงเราเนี่ยเหมือนมีศัตรูตลอดเวลาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นจะทำไงบอกว่าพระองค์ก็ต้องแสวงหาธรรมะสิจะได้มีความสุขเขาก็เลยเปลี่ยนใจไปถามพระบอกจะไปที่ไหนบอกว่าต้องถามพระพระมีเลยบอกพระอะไรบอกมีพระอรหันต์ผู้หญิงนี่เมียไม่โจกพระเจ้าโศกนี่เขารู้บอกว่าไปหาพระพอไปถามหาพระบอกพระที่ไหนบอกว่าพระที่ปฏิบัติอยู่ตำตาตำถ้ำมันเนี่ยท่านเป็นพระที่รู้พระเจ้าโศกก็เลยนิมนต์พระเข้ามาก็มาถามบอกรู้เรื่องที่จะหาวิธีทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่กลัวแล้วก็มีความสุขแล้วก็บาปทั้งหลายเนี่ยหมดไปได้ไหมบอกได้ข้าพเจ้าฆ่าคนมาเยอะเนี่ยจะหมดบอกได้บอกทำไงบอกต้องพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นพุทธมามคะถือศีล5ถือศีล8ประพฤติปฏิบัติตามแต่พระองค์ก็จะชำระใจตรงนี้หมดไปได้ไม่กรรมเวรอันนี้ก็จะหมดไปพระเจ้าโศกก็สงสัยตอนหลังนี่ก็ไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์ก็พยายามแนะนำพอแนะนำเสร็จแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาตอนนี้ก็นิมนต์พระเนี่ยมาบอกว่าใครที่จะช่วยให้พุทธศาสนานี่จะ

พระเถรุคุตเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำสังฆนาไม่ได้เข้าไปในหมู่สงฆ์เนี่ยพระอรหันต์พวกนั้นท่านก็บอกว่าให้เถรุคุตเนี่ยยืดอายุตัวเองเนี่ยเข้าฌานยืดอายุตัวเองเนี่ยรอทำสังฆนาพุทธศาสนาอีก200ปีเนี่ยพระเจ้าโศกเนี่ยจะมาเกิดจะมาบรุงพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะวุ่นวายครั้งหนึ่งแล้วก็พระเจ้าโศกเนี่ยจะมาเกิดและจะมาช่วยบรรลุพุทธศาสนาให้เจริญเท่ากับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งแต่เถรุคุตเนี่ยต้องอยู่ตายไม่ได้ก็มีองค์เดียวว่าเถรุคุตก็เลยต้องเมื่อตัวเองอยู่กับมนุษย์เนี่ยกินข้าวมนุษย์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะข้าวมนุษย์เนี่ยมันหยาบมันหยาบก็เลยเถรุคุตก็เลยเข้าจตุตถฌานไปอยู่ใต้หน้าพิภพแต่ที่ว่าพระบัวเข็มเห็นไหมคือพระบัวเข็มมีที่เขาเอาเข็มมาแต่งตัวน่ะแล้วก็เอาใบบัวน่ะเรียกว่าพระบัวเข็มนั่นคือพระเถรุคุตก็ไปเข้าฌานอยู่ในใต้หน้าพิภพจนพระเจ้าโศกเนี่ยต้องการพบก็นิมนต์ขึ้นมาอาราธนาขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยากบำรุงพุทธศาสนาอยากช่วยแต่จะให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสได้อย่างไรบอกเขาเริ่มใจครับบอกว่าพระองค์อยากรู้อะไรครับบอกข้าหม่อมฉันเนี่ยอยากข้าพเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแผ่นดินไหวขอให้เถรุคุตได้ทำแผ่นดินไหวให้ดูพระเถรุคุตท่านก็เข้าจตุตถฌานเลยก็ทำแผ่นดินไหวให้พระเจ้าโศกดูเลยพระเจ้าโศกก็เลยเชื่อว่าองค์ลูกศิษย์พระตถาคตนี่มีพลังมากมายแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโยมอยากจะเป็นญาติกับพุทธเจ้าเป็นยังไงอยากจะเป็นญาติเป็นพี่น้องพุทธเจ้าเป็นได้ไงโยมเป็นได้ยังเนี่ยโยมสร้างเจดีย์เนี่ยเอาพระเจ้าโศกเนี่ยไปเอาพระธาตุจากที่16แคว้นเนี่ยมาทำเจดีย์ 84,000 องค์เลยเอาพระธาตุพุทธเจ้าไปทำหมดบอกโยมเนี่ยทำบุญเนี่ยจะได้เป็นญาติพุทธเจ้าอย่างเขาบอกไม่ได้เป็นหรอกองค์ไม่เป็นทำไงก็ไม่ได้เป็นบอกก็เป็นไงก็ต้องบวชก็บอกว่าพระองค์ต้องบวชคนที่ได้บวชได้จึงจะเป็นญาติพุทธเจ้าเพราะโยมเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินมีราชการบวชไม่ได้หรอกถ้าบวชไม่ได้ทำไงจะได้เป็นญาติก็ต้องให้ลูกบวชถ้ามีลูกบวชได้เป็นญาติก็เลยไปบอกลูกสาวกับลูกชายชื่อมหินและลูกสาวชื่ออะไรชื่อกัลยาณตปะกัลยาณีชื่อลงดีๆจำไม่ค่อยแม่นหรือไม่ได้เรียกสนานก็ขอให้ลูกสาวบวชลูกสาวบอกที่จริงอยากบวชมันตั้งแต่เด็กแล้วแต่เกรงใจพ่อลูกชายบอกเนี่ยอยากบวชมานานเห็นพระเนี่ยอยากบวชถ้าพ่อให้บวชก็เลยบวชผลที่สุดสองคนนี้ก็บวชพอบวชก็ทำฌานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยแล้วก็ถามพระอรหันต์บอกว่าก็ข้าไปโยมนี่เป็นญาติพุทธเจ้าบอกเป็นแล้วเป็นเมื่อไหร่เป็นตั้งแต่ลูกเข้าบวชเลยพอลูกบวชคนหัวเข้าบวชก็พระองค์ก็เป็นญาติแหละเขาดีใจมากก็ได้เป็นญาติพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์ได้มีเท่าไหร่ให้สอบถามว่าพระอรหันต์ในเมืองชมพูทวีปเนี่ยมีเท่าไหร่ให้รวมพระอรหันต์พระโศกพระเจ้าโศกเนี่ยอยากได้พระอรหันต์พระเถรุคุตก็ให้พระเถระทั้งหลายเนี่ยไปสอบถามว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็ไปสอบเขาก็สอบกันมีทีได้ 80,000 รูปพระอรหันต์ 80,000 รูปก็บอกว่าเอา 80,000 รูปเนี่ยมาทำสังฆนาองค์ไหนที่สมัยนั้นพระบวชกันหลายแสนหลายล้านองค์บวชก็เอาพระองค์ไหนที่ตอบไม่ถูกในเรื่องธรรมวินัยเนี่ยปุพพสิกขาไม่ถูกเนี่ยก็ให้สึกไปให้หมดพวกนั้นมาปลอมตัวบวชก็จับสึกบอกว่าบาทนี่หกกองเป็นภูเขาเลยพวกมาปลอมตัวบวชแล้วก็เอาแต่พระที่ตอบเรื่องการบวชการปฏิบัติเรื่องธรรมวินัยถูกแล้วก็มาเป็นแสนองค์แต่ว่าที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย

80,000 ลูกทีนี้พระเจ้าโศกก็บอกว่าโยมนี่อยากรู้ว่าที่ประสูติที่จะรู้นิพพานนี่อยู่ที่ไหนเพราะว่าหลักฐานทั้งหลายเนี่ยมันเสื่อมไปหมดแล้วเพราะตอนนั้นก็200ปีแล้วเท่ากับเหมือนกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสูญไปได้200ปีสร้างไป200ปีเนี่ยแต่กรุงรัตนโกสินทร์นี่ยังมีประวัติที่สมบูรณ์ใช่ไหม200ปีเนี่ยทุกคนยังรู้เลยว่ารัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ถึงที่9ที่8เนี่ยทุกคนรู้ประวัติละเอียดละออมันก็คล้ายกันอย่างนี้แหละแปลว่า200ปีเนี่ยหลักฐานอะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่ต้นโพก็ยังต้นโพต้นอะไรก็ยังอยู่เงี้ยพระเจ้าโศกก็เลยขอให้พระเนี่ยพาไปพระอุปัชฌายะเนี่ยบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเมื่อตอนเป็นเณรเนี่ยบวชได้7ขวบเนี่ยอุปัชฌายะของอาตมาเนี่ยทันพระพุทธเจ้ารุ่นนั้นนะทันพุทธเจ้าแต่ว่าอุปัชฌายะอุปัชฌายะเนี่ยทันพุทธเจ้าก็จะพาอุปัชฌายะเนี่ยพอพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วอุปัชฌายะที่ทันพุทธเจ้าก็จะพาสัมมาเนรพระเนี่ยพอออกพรรษาก็พาเดินทุดงไปไหว้ที่จัตตารูที่ประสูติไปนิพพานแล้วก็กลับวัดทุกปีเนี่ยพระที่ท่านอยากจะไปไหว้ที่จัตตารูก็จะพาสัมมาเนรพระไปเดินเขาบอกว่าถ้าคนเราได้เดินในชีวิตเนี่ยได้เดินไหว้พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยจะไม่ตกนรกถ้าได้ไหว้ครบทั้ง4แห่งจะไม่ตกนรกพระเจ้าโศกบอกว่าท่านจำได้ไหมที่อุปัชฌายะพาบอกว่าอาตมาจำได้ที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยเพราะอุปัชฌายะพาไปตั้งแต่เป็นเด็กเพราะอุปัชฌายะเนี่ยทันสถานที่ตรงนั้นสืบต่อกันมาดังนั้นเราจึงว่าทำไมจึงรู้เรื่องนี้ก็แสดงว่าคนมันไม่ได้สูญหายเขาต่อเนื่องกันมาพระเจ้าโศกก็เลยเกรียมกองทัพเลยยกกองทัพบอกงั้นพาไปทุกแห่งที่พุทธเจ้าเสด็จไปที่สำคัญทั้งหมดจะไปหมดที่ยมกปฏิหารที่อะไรต่ออะไรไปหมดบอกให้พาไปให้หมดเลยพระองค์นี้ก็พาไปพระเจ้าโศกนี่พอพาไปแล้วเนี่ยไม่ได้พาไปป่าพระเจ้าโศกก็ตั้งกองทัพเสร็จแล้วก็แกะศิลาจารึกเลยตั้งไว้แล้วก็สร้างวัดเลยสร้างวัดให้พระสงฆ์เฝ้าเลยสร้างทุกแห่งบางแห่งสร้างเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่เรียนเลยสร้างหมดทุกแห่งให้พระเฝ้าให้พระมาอยู่แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยทำมาหากินนะไม่เก็บภาษีอากรให้ในเขตหลวงพินีหรือเขตไหนนะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆที่พุทธสถานที่พุทธเจ้านั้นหมู่บ้านนั้นไม่ต้องเสียภาษีอากรยกเว้นเลยถือว่าเป็นคนของชาวพุทธสมัยนั้นพุทธรุ่งเรืองมากเลยตอนนี้พระเจ้าโศกก็เอาต้นโพมาปลูกมาดูแลต้นโพมาทำที่ล้อมต้นโพแล้วก็ตรงไหนที่สำคัญก็ปักเสาเนี่ยมันอยู่ได้ 5,000 ปีขนาดเสาเนี่ยถ้าไม่ใหญ่จริงเนี่ยก็คงสูญไปบางเสาเนี่ยยังอยู่บางเสาเนี่ยล้มหักก็มีแต่ก็ยังเอามาต่อกันแล้วก็ศิลาจารึกทั้งหลายก็ยังอยู่หมดศิลาจารึกเนี่ยคนอินเดียอ่านไม่ได้เพราะมันภาษาเนี่ยมันสูญหายภาษาเนี่ยมันไกลกันไปมากตั้งหลายชั่วคนผลที่สุดพวกฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนถอดละ7ปีถอดได้หมดเลยรู้เลยว่าพระเจ้าโศกพูดว่าอะไรในภาษานั้นแต่ตอนหลังนี่ก็พระเจ้าโศกก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยธรรมวินัยเนี่ยพวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่องจำกันไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะสูญในพระทัน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยให้ร้อยกรองเป็นจารึกไว้ให้พอเลยพระเจ้าโศกก็เลยทำสังฆนาถึง7เดือนให้พระภิกษุเนี่ยจานใบลานเนี่ยในพระไตรปิฎกไว้เนี่ยที่จานด้วยแล้วก็ให้ท่องจำกันด้วยจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เขาก็ต้องกระทุกช้างและต้องหลายหลังช้าง